0: ้งที่1ทับ2569โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังพร้อมแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำทีมคณะประนอมฝ่ายไทยเจรจากับกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาว่าได้มอบหมายให้นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยภายใต้กลไกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอร์สพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนรายละเอียดของกระบวนการภายใต้อันคอร์สเป็นหน้าที่ของนายศิหศักดิ์ในการชี้แจงเนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยืนยันว่าไม่กังวลต่อกรณีที่กัมพูชาอาจพยายามสร้างความชอบธรรมในเวทีระหว่างประเทศเพราะไทยมั่นใจว่าการดำเนินการที่ผ่านมาไม่ได้กระทำสิ่งใดผิดและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อทุกฝ่าย
3: เขายอมรับว่าเขาจะใช้แนวทางอันคอสก็จบแล้วต่างคนต่างเป็นภาคีอันคอสเราก็ใช้กระบวนการอันคอสในการเดินเรื่องต่อไปแต่ในขณะที่มีเรื่องอันคอสมีเรื่องความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้อยู่ต้องย้ำก่อนนะว่าการที่เรายกเลิก MOU 44เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าเราจะไม่คุยอะไรเขาเพราะว่า MOU 44กรอบมันไปไหนไม่ได้เลย25ปีไม่ได้เดินไปไหนเลยรัฐบาลชุดนี้ก็เห็นว่าอะไรก็ตามที่มันดำเนินมา25ปีแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยก็ต้องเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนรูปแบบนี่คือเกณฑ์ที่ยกเลิก MOU 44
2: ขณะที่นายศิหศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวบรรยายสรุปต่อคณะทูตเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการอันคอร์สว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการทางนี้ฝ่ายกัมพูชาได้ประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านสำหรับเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ฝ่ายไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลปี2544หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจึงมีความจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคอร์สโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU ไม่ได้เป็นการปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
4: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องหนึ่งภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้กระบวนการนี้มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอก็สู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับครอบคลุมประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่อง เขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้มีการกำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยยืนยันว่าจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดมาชโยรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและหาข้อยุติร่วมกันขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาตลาดรองรับช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซียนอกจากนี้จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
6: เพื่อการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบตรงให้ได้ผมคิดถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับมันไม่ใช่การค้าว่าจะต้องฝ่ายนึงเสียแล้วฝ่ายนึงต้องได้มันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
5: ด้านนายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกสินค้ากุ้งของไทยไปยังมาเลเซียในช่วงที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ44ล้านบาทต่อเดือนโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งหาตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประกอบด้วย13มาตรการเป้าหมายดูดซับได้เดือนละไม่น้อยกว่า400ตันอาทิจัดหาแหล่งนำเข้าทดแทนโดยเฉพาะตลาดสำคัญเช่นจีนสหรัฐญี่ปุ่นและหาตลาดใหม่ในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะเมียนมาและสิงคโปร์เปิดจุดรับซื้อกุ้งโดยตรงในแหล่งผลิตในพื้นที่เป้าหมายเช่นสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีฉะเชิงเทราเป็นต้นนอกจากนี้จะนำผู้ประกอบการผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมออกร้านและกิจกรรม Business Matching ในงานมหกรรมค้าชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงรับซื้อผลผลิตจากแหล่งผลิตที่ถูกกระทบไปจำหน่ายทั่วประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหารือร่วมกับแพลตฟอร์มเมตายกระดับมาตรการสกัดกั้นเนื้อหาอาณาจารและการโฆษณาหลอกลวงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับบริษัทเมตาผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Facebook เพื่อแก้ปัญหาการถ่ายทอดสดเนื้อหาลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทางบริษัทได้ปรับเกณฑ์การตรวจจับให้มีความเข้มงวดและเพิ่มความละเอียดในการสกัดกั้นคอนเทนต์ลักษณะดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งการติดตามผลในเบื้องต้นยังไม่พบการรายงานการกระทำความผิดซ้ำนอกจากนี้กระทรวงดียังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการยิงโฆษณาโดยจะนำร่องตรวจสอบในบริษัทโฆษณาที่เชิญชวนลงทุนก่อนจะขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆต่อไปในส่วนของการดำเนินคดีได้รวบรวมหลักฐานพบคดีดังกล่าวมีการทำเป็นเครือข่ายโดยจะส่งมอบข้อมูลให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อปรับปรุงระเบียบและข้อกฎหมายเพื่อลดระยะเวลาขั้นตอนการปิดกั้นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงซึ่งจะครอบคลุมไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆทั้งหมดเพื่อสร้างความปลอดภัยในโลกออนไลน์ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
0: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AMขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม

0: ินรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
1: ัฐบาลเตือนการค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ห้ามนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงการนำสิทธิจากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับพลทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยสถานสัตว์พระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลครันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโจเซฟอาอูดแห่งเลบานอนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN เมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้อิหร่านยุติการแทรกแซงกิจการภายในของเลบานอนพร้อมย้ำว่าอิหร่านกำลังใช้เลบานอนเป็นเครื่องมือในการต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ประธานาธิบดีอาอูนยังกล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธฮิชบอลต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเจรจาทางการทูตซึ่งถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนและประชาชนส่วนใหญ่ในเลบานอนเบื่อหน่ายกับสงครามแล้วทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิชบอลในเลบานอนเริ่มปะทุขึ้นเพื่อตอบโต้กรณีที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางทหารในหลายพื้นที่ทั่วอิหร่านรวมถึงยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศที่บรรลุเมื่อวันที่6ขออภัยครับที่บรรลุเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาก
5: ระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG จากอิหร่านไปยังภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกโดยใช้วิธีการปลอมแปลงแหล่งที่มาของสินค้าว่ามาจากโอมานรวมถึงยังใช้บริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตและจีนบังหน้าควบคู่ไปกับการใช้กองเรือเงาในการดำเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐซึ่งการลักลอบเคลื่อนย้าย LPG ดังกล่าวมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อขัดขวางขีดความสามารถในการสร้างรายได้ที่จะนำไปใช้สำหรับการพัฒนาอาวุธและสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลาง
4: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเป็นการประกาศแผนงบประมาณมูลค่า518ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาในการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาโดยแผนการดังกล่าวจะมีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การประสานงานในภาวะฉุกเฉินการเฝ้าระวังการตรวจหาโรคการป้องกันการติดเชื้อการดูแลรักษาพยาบาลทางคลินิกตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งนี้นับตั้งแต่มีการประกาศพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันอย่างน้อย381รายในจำนวนนี้เสียชีวิต64รายส่วนยูกันดามีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน19รายและเสียชีวิต2ราย
5: นายอันดีซากูนีรักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรคภายใต้สังกัดของกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังร่างระเบียบข้อบังคับมาตรฐานของการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องใช้รูปแบบเรียบง่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดอย่างไรก็ตามจะยังคงอนุญาตให้มีการใช้ชื่อสินค้าและรูปแบบอักษรตามที่กฎหมายกำหนดนายซากุนี่กล่าวเพิ่มเติมว่าบรรจุภัณฑ์ของบุหรี่ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่เป็นเยาวชนมาเป็นเวลานานซึ่งการศึกษาในหลายประเทศอาทิออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสสิงคโปร์และไทยยังแสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์แบบเรียบง่ายสามารถลดความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ลงและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคำเตือนด้านสุขภาพรวมถึงช่วยป้องกันแม่เยาวชนเริ่มทดลองสูบบุหรี่ได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตช์ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนที่ปทุมธานีสเตเดียมทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยอันดับ93ของโลกพบกับคูเวตทีมอันดับ134ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าเกมนี้เสมอกันไป2ประตูต่อ2คือโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดต่อไปของทัพช้างศึกที่บุกไปเยือนทีมชาติจีนที่สนามจิงหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นาทีแบดมินตันโมทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวนิจพลเทระรัตสกุลมืออันดับ22ของโลกตบเอาชนะอเล็กลาดิเยมืออันดับ8ของโลกจากฝรั่งเศส2-1เกม21-18 7-21 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวภัพวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกแพ้กับอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้19-21 และ11-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้ให้กับคู่ของมาเชสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราโบรเอคู่มืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม15-21 21-14 และ18-21จุดเส้นทางวัชิรอบผ่านรองชนะเลิศเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTATATF Asian 14สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวมีชวรัตน์พลอยเกษมสุขใช้การเล่นที่หลากหลายปวดชนะเทียนนี่พ่านจากฮ่องกง7-5และ6-3คว้าแชมป์ได้สำเร็จได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนขณะที่ชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัชนาชัยมือวางอันดับ1ของรายการแพ้ให้แก่โจชัวชุยจากฮ่องกงมือวางอันดับ2ของรายการ6-7ไทเบรก3-7และ3-6ส่งผลให้ลีโอได้รองแชมป์รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย133คะแนนในการพาราเทควันโดรายการใหญ่โรม่าเวิลด์พาราเทควันโดกลางปีที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนักเทควันโดคนพิการไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเกิน47กิโลกรัมนักเรียนทองแดงได้จากอวิภาพัวพันธ์จอมเตะสาวดาวรุ่งไทยในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน65กิโลกรัมผลการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน AFF Trophy ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่า2สมัยติดต่อกันเจองานไม่หนักอยู่กลุ่ม A ร่วมกับราชบุรี FC ปูชิงซิตี้ FC จากมาเลเซียแชมเปี้ยนส์โรเวอร์จากสิงคโปร์บอร์เนียว FC จากอินโดนีเซียทีมชนะเลิศจากรอบเพลย์ออฟและทีมแชมป์ลีกครับจากเวียดนามส่วนการท่าเรือ FC ต้องเจองานหนักเมื่ออยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเยโฮดารูทักซิมรองแชมป์เก่าจากมาเลเซียไลออนซิตี้เซลเลอร์จากสิงคโปร์กงอันฮานอยจากเวียดนามเปอร์ซิปบันดุงจากอินโดนีเซียและทีมรองชนะเลิศจากรอบเพลย์ออฟพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.25 เซนติเมตรและเวลา 7:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 57 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 50 เซนติเมตรและเวลา 17:14 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.4 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
7: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40เพื่อมุ่งลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยเฉพาะไปที่ด้านการเดินทางซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการคมนาคมขนส่งมุ่งเป้าสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบขนส่งของประเทศให้ก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายน2569ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่2คำว่าหมวกนอกจากจะใช้เรียกเครื่องสวมศีรษะแล้วยังใช้เรียกส่วนที่สวมตอนบนของบางสิ่งด้วยเช่นหมวกเห็ดคือส่วนบนของดอกเห็ดที่เจริญเติบโตเมื่อเจริญเต็มที่จะกางออกคล้ายร่มหมวกแจวคือส่วนปลายด้ามแจวตรงที่จับและหมวกของดอกแคคือส่วนที่ติดกับก้านดอกหมวกไตเป็นส่วนที่อยู่เหนือสุดของไตทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายหมวกเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นต่อมไร้ท่อเรียกว่าต่อมหมวกไตทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญหลายชนิดเช่นอะดรีนาลีนมีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของโลหิตและการหดตัวของเลือด
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่2ชายฝั่งอ่าวไทยเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยกตัวเนื่องจากมีการยกตัวของเปลือกโลก จึงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่เคยเป็นทะเลยกตัวขึ้นมาเหนือระดับน้ำทะเลในปัจจุบันบริเวณแนวชายฝั่งจังหวัดชลบุรีซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเมื่อถูกยกตัวขึ้นมาจึงทำให้ชายหาดชันมากขณะที่แนวชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสจะเป็นชายหาดที่ราบมีความชันน้อยชายหาดเรียบตรงและกว้างไม่เว้าแหว่งมากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranugrom ไทยและ www.saranugromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถึงการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามหนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
11: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการ SME เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการบรรเทาผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่บริษัทไปรษณีย์ไทยและ Thailand Postmart สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นติดตามรับฟังแนวทางการดำเนินงานนี้ได้จากนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
13: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
13: ค่ะถามถึงการคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ค่ะก็โครงการนี้ก็เป็นความคาดหวังหนึ่งในการที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการ SME ตรงนี้มีความคาดหวังอย่างไรบ้างนะคะท่าน
14: คาดหวังระยะสั้นเนี่ยเราก็อยากให้ SME นะครับที่เราคัดเลือกมาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับในช่วงเวลาที่ก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับและเราก็จะมีผลกระทบจากทางด้านตะวันออกกลางวันนี้ก็เป็นภารกิจเร่งด่วนเรื่องนึงของกระทรวงพาณิชย์ที่เราจะสนับสนุนให้ SME มีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยที่เราเน้นการค้าผ่านออนไลน์อันนี้คือระยะสั้นนะครับส่วนระยะยาวเนี่ยเราอยากให้ทาง SME กลุ่มเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับหลังจากที่โครงการที่เราไปสร้างการรับรู้นะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเมื่อผู้บริโภคได้รู้ถึงสินค้าของกลุ่ม SME กลุ่มนี้เราก็คาดหวังที่จะเกิดการซื้อซ้ำนะครับสร้างรายได้แบบยั่งยืนครับ
13: ค่ะในส่วนของการดำเนินโครงการเราวางแนวทางการช่วยเหลือ SME ในด้านใดบ้างคะ
14: ก็เมื่อเราคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับในลักษณะที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเองนะครับไม่ได้เป็นการซื้อมาขายไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการป้องกันไม่ใช่เป็นกลุ่มที่นำสินค้าจากต่างประเทศและคุณภาพมาตรฐานไม่ได้เนี่ยเข้ามาขายในโครงการนะครับส่วนการช่วยเหลือเนี่ยมีทั้งสองส่วนก็คือส่วนที่หนึ่งเนี่ยการเข้ามาในแพลตฟอร์มซึ่งเราได้ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart นะครับก ของไปรษณีย์ไทยกับแพลตฟอร์ม NextGen นะครับของ iNet อันนี้ทั้ง2แพลตฟอร์มก็กรุณาไม่เก็บค่า GP หรือค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่แพลตฟอร์มทั่วไปเขาเก็บกับผู้ประกอบการอันนี้ก็จะยกเว้นนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องที่เรามีคูปองส่วนลดนะครับให้กับทางผู้บริโภคนะครับที่เข้ามาซื้อก็ทุกร้านค้าเนี่ยเราจะมีคูปองส่วนลดให้ร้านละ250ใบนะครับเป็นโค้ดส่วนลดก็ใบละ100บาทเมื่อผู้บริโภคนะครับซื้อสินค้าตั้งแต่200บาทขึ้นไปก็จะมีโค้ดส่วนลดให้100บาทอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของส่วนลดนะครับอีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องค่าขนส่งซึ่งอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทางไปรษณีย์ไทยที่กรณีมีการสั่งซื้อนะครับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อก็จะไม่เสียค่าขนส่งนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะช่วยจ่ายให้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่ขาดไปรษณีย์ไทยก็ช่วยรับดำเนินการให้นะครับอันนี้ก็เป็น3เรื่องที่จะทำให้การขายนะครับบนแพลตฟอร์มทั้งสองแพลตฟอร์มเนี่ยมีปริมาณการขายที่มากขึ้นนะครับ
13: ในส่วนของการคัดเลือกผู้ประกอบการที่เราวางเป้าหมายเอาไว้ 2,000 รายเนี่ยเป็นกลุ่มไหนอย่างไรบ้างนะคะท่าน
14: ก็เป็นกลุ่มที่มีทั้งสินค้าเป็นอาหารการกินนะครับสินค้าอุปโภคและก็สินค้าที่ใช้กันในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือสินค้าบริโภคทั่วไปนะครับและก็เป็นกลุ่มที่ทางหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์เนี่ยให้การส่งเสริมนะครับแล้วก็พัฒนามานะไม่ว่าจะเป็นสินค้า GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับสินค้าเกษตรนวัตกรรมของทางกรมการค้าต่างประเทศนะครับแล้วก็สินค้าออร์แกนิกของกรมการค้าภายในรวมถึงทางผู้ประกอบการที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีกลุ่ม SME ที่สมัครเข้ามาโดยตรงนะครับอันนี้เราก็มาคัดเลือกเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานแล้วก็เป็นสินค้าจาก SME จริงๆจากชุมชนที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดรับสมัครและคัดเลือกเข้ามานะครับ
13: ตรงนี้เราจะต้องมีการลงพื้นที่เข้าไปในชุมชนหรือว่าในวิสาหกิจต่างๆด้วยไหมคะท่านคะ
14: ปกติแล้วเนี่ยทางกรมต่างๆและก็ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยก็ได้ลงไปพูดคุยนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนมาตลอดอยู่แล้วนะครับก็จะนำมาเข้าร่วมโครงการนะฮะตามที่เรียนนะครับเพราะว่าโครงการเราเริ่มในวันพฤหัสที่4ที่ผ่านมาโดยท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านสุภกิจก็ได้มาคิกออฟเปิดโครงการแล้วก็แจกโค้ดส่วนลดนะฮะมันก็จะมีผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มที่เราคัดเลือกมาแล้วนะครับประมาณกว่า 2,000 รายเนี่ยตอนนี้โครงการก็รับกำลังดำเนินการมาอยู่ได้ 2-3 วันแล้วครับ
13: ตอบรับเป็นยังไงบ้างครับผู้ประกอบการตอนนี
14: ้โอ้ดีมากครับเพราะว่าจากโปรโมชั่นที่เราให้ในส่วนของทั้งส่วนลดและก็ค่าขนส่งฟรีเนี่ยนะครับก็มีความสุขทั้งผู้ขายนะครับแล้วก็ผู้ซื้อที่ได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงแล้วก็เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะฮะส่วนผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยทุกวันนี้มีเสียงบ่นเรื่องค่า GP นะครับโครงการนี้ก็จะไม่มีการเก็บค่า GP ใดๆนะครับก็ตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับ
13: การดำเนินโครงการก็อยู่ในช่วงที่ควบคู่กับโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยตรงนี้จะมีส่วนในการที่จะเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนเข้ามาช่วยด้วยไหมคะท่าน
14: ก็ในส่วนของ60/40นะครับที่รัฐบาลไปช่วยจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน60นะครับแล้วก็มีการจ่ายเอง40ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นร้านที่สมัครเข้าร่วมแล้วก็เป็นร้านทงฟ้าราคาประหยัดนะครับอันนี้ก็จะทำให้เงินในกระเป๋าต้องเรียนว่ามีมากขึ้นนะครับเหลือเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะมาสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ได้ขายสินค้าได้มากขึ้นนะครับ
13: ค่ะนอกจากจะช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วคาดว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจข ของผู้ประกอบการยังไงบ้างคะมากน้อยเพียงใด
14: ก็จริงๆระยะยาวเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับความคาดหวังอันนี้ก็ต้องคุยแบบตรงไปตรงมาว่ารัฐบาลเองหรือกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยสิ่งที่อยากทำก็คือทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยมีความมั่นคงนะครับมีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนเพราะวันหนึ่งที่เราถอยออกมาเนี่ยนะครับจากการที่เราไปช่วยเหลือเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้จริงๆก็คือการยืนอยู่ของ SME ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำในโครงการนี้วัตถุประสงค์หลักๆนะครับเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยก็คือการสร้างการรับรู้ SME ในโลกออนไลน์ที่เขาจะต้องอยู่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขามีสินค้าที่มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วเนี่ยแต่พี่น้องประชาชนผู้บริโภคเนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือไม่รู้จักวันนี้เราก็มาทำให้สินค้าเหล่านี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับโดยความคาดหวังก็คือเมื่อเราสิ้นสุดโครงการเนี่ยอันนี้เขาก็จะไปต่อด้วยเขาเองนะครับอย่างยั่งยืนสร้างความมั่นคงให้กับเอสเอ็มพีที่เข้าร่วมโครงการครับ
13: นอกจากจะช่วยพยุงแล้วยังช่วยวางรากฐานให้กับผู้ประกอบการด้วยในอนาคต
14: ใช่ครับ
13: ค่ะอยากให้ท่านย้ำถึงการเข้าร่วมโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศนะคะท่าน
14: ก็วันนี้ในส่วนของ SME เท่าที่เราทำงานมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยเรื่องการพัฒนาทักษะต่างๆนะครับไม่ว่าเรื่องการบริหารจัดการการสร้างแบรนด์การพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับหรือการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งนะครับหรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยรวมไปถึงการที่ต้องการเงินทุนนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เรื่องสำคัญก็คือเรื่องการตลาดนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเรามีการเสริมทักษะโดยวิธีการใช้ e-learning นะครับซึ่งผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาหาความรู้ได้ในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามแต่ละหัวข้อวิชาที่เราได้นำเสนอนะครับซึ่งเป็นวิชาที่มีความทันสมัยกับในยุคปัจจุบันนะครับก็อยากจะเรียนเชิญครับ
13: เช้านี้ต้องขอขอบพระคุณคุณพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME ไทยของเรานะคะขอบพระคุณท่านมากค่ะ
14: ครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: ท่านผู้ฟังคะสัปดาห์แรกของการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในจังหวัดนราธิวาสมีประชาชนออกมาจับจ่ายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคกันอย่างคึกคักโดยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการเข้าร่วมโครงการช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงช่วยเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้นติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
17: ท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนรัฐบาลได้เดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้จ่ายในราคาที่ถูกลงขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นมาตรการที่รัฐร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าโครงการนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนทำให้เงินหมุนเวียนในพื้นที่มากขึ้นและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการลงพื้นที่พบว่าร้านค้าชุมชนร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยต่างได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างชัดเจนมีลูกค้าเพิ่มขึ้นและมียอดขายที่ดีขึ้นโดยนางสาววิภาดาชุมขุนพนักงานเคาน์เตอร์ร้านณรงค์เครื่องครัวกล่าวว่า หลังมีโครงการนี้ลูกค้าเข้ามาร้านมากขึ้นมีลูกค้าหลากหลายกลุ่มทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น
18: ตั้งแต่มีโครงการนะคะก็คือลูกค้าก็เข้ามาที่ร้านบ่อยขึ้นแล้วก็มีหลากหลายกลุ่มอะค่ะเข้ามาใช้บริการที่ร้านของเราอะค่ะคิดว่าโครงการนี้ก็คือถ้าทำแล้วก็คือดีใช่ค่ะได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าหลากหลายกลุ่มได้เข้ามาใช้จับจ่ายใช้สอยแล้วก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นรายได้แล้วก็เข้ามาเยอะขึ้นจ้ะ
17: ขณะที่ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงโดยประชาชนรายหนึ่งที่มาซื้อสินค้าที่ร้าน LS Store อำเภอเมืองนราธิวาสกล่าวว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการจับจ่ายใช้สอยบรรยากาศคึกคัก
19: ก็เป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนก็โดยภาพรวมนะคะดีค่ะเขาให้เรา60เรา40อย่างเนี้ยมันก็คือหลักการก็คือช่วยเพราะว่ามันช่วยได้จริงประชาชนทั่วไปอ่ะก็รู้สึกจะพอใจนะแล้วมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ใช่ไหมร้านค้าเนี่ยคึกคักใช่ไหมสินค้าอะไรตรงนี้ก็ซื้อง่ายขายคล่องดีไม่ว่าจะเป็นร้านโชห่วยหรือว่าร้านอาหารอะไรเงี้ยมันก็ทำให้บรรยากาศคึกคัก
17: โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการได้จนถึงวันที่30กันยายน2519มีสินค้าที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ได้แก่อาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ไม่เพียงช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
20: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเปิดโครงการกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสินค้า GI ของจังหวัดรับฟังจากรายงานค่ะ
21: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวกินทุเรียนสาลิกาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวม34สวนโดยนายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาร่วมกับหน่วยงานต่างๆด้านการท่องเที่ยวอาทิผู้ประกอบการโรงแรมสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้าพักที่โรงแรมในจังหวัดพังงาจะได้รับคูปองแทนเงินสดหรือแคชคูปอง1ห้องต่อ1ใบต่อคืนเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นส่วนลดในการซื้อทุเรียนจากสวนทุเรียนทั้งหมด34สวนที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงารวบรวมไว้ให้โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบเส้นทางและพิกัดของสวนทุเรียนสาลิกาได้ที่เพจททสำนักงานพังงา TAT พังงาออฟฟิศ
22: ครับในเดือนมิถุนายนครับทางททสำนักงานพังงาได้ร่วมกับทางผู้ประกอบการโรงแรมโดยเฉพาะสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาตลอดเดือนมิถุนายนนะครับทันทีที่ท่านเข้าพักครับจะได้รับในเรื่องของตัวแคชคูปอง1ห้อง1ใบนะครับต่อคืนครับก็ไปใช้จ่ายในสวนทั้งหมด34สวนที่ทางททสำนักงานพังงาเราได้รวบรวมมาไว้ครับ
21: ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงายังได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจชิมทุเรียนสาลิกาซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองหรือสายพันธุ์อื่นๆสามารถร่วมแคมเปญนี้ได้ซึ่งนอกจากจะได้กินผลไม้ที่อร่อยแล้วยังได้พบกับเจ้าของสวนผลไม้ซึ่งถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
22: ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่โดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการชิมทุเรียนพันธุ์สายพันธุ์พื้นเมืองนะครับหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆครับก็สามารถที่จะกระจายเดินทางไปตามสวนต่างๆถึง34สวนอยากจะเชิญชวนให้ไปทานทุเรียนถึงสวนนะครับใต้ต้นทุเรียนนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับเจ้าของสวนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยททสำนักพังงาเราคาดว่าจะเป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีในการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาในช่วงฤดูการท่องเที่ยวสวนผลไม้ครับ
21: ด้านนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแคมเปญดังกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรและท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสธรรมชาติซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน
23: ประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับทั้งประเทศไทยและต่างประเทศรับทราบรับรู้นะครับ ว่าขอเชิญชวนนะครับมาทานทุเรียนสาริกามาพักพังงานะครับแล้วท่านจะได้รับความประทับใจกลับไปนะครับความมีน้ำใจนะครับความน่ารักนะครับที่เรามีการบริการที่มีคุณภาพนะครับที่จะให้ท่านได้ประทับใจกลับไปนะครับตลอดไม่ลืมครับ
21: สำหรับฤดูกาลผลผลิตทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาจะให้ผลผลิตอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปีพื้นที่ปลูกผลไม้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอกระปงและอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
20: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยสโมสรพลังการ FC เตรียมสร้างทีมหลังตกชั้นจากไทยลีกด้วยการดึงพาร์คฮังซอเข้ามาวางรากฐานทั้งระบบเยาวชนทีมชุดใหญ่และการพัฒนาโค้ชท่ามกลางความหวังในการสร้างสโมสรให้เติบโตอย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
0: ในฤดูกาล2025ถึง2026สโมสรพลังการ FC น้องใหม่แห่งศึกไทยลีกได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการฟุตบอลไทยด้วยการเสริมทัพนักเตะต่างชาติดีกรีสูงเข้าสู่ทีมหนึ่งในนั้นคือแอนดรอสทาวเซนอดีตแนวรุกทีมชาติอังกฤษที่เคยผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรชั้นนำในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์เอฟเวอร์ตันและคริสตัลพาเลซโดยสโมสรตั้งเป้าหมายด้วยการจบฤดูกาลด้วยการติดอันดับท็อป3ในตารางคะแนนอย่างไรก็ตามสมรภูมิไทยลีกไม่ใช่งานง่ายสำหรับทีมน้องใหม่แม้จะมีผู้เล่นชื่อดังเข้ามาเสริมทัพแต่สุดท้ายพลังการ FC กลับจบฤดูกาลด้วยอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนและต้องตกชั้นกลับสู่ลีกรองอีกครั้งท่ามกลางปัญหาเรื่องรากฐานและโครงสร้างทีมที่ยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอสำหรับการแข่งขันในระดับสูงโดยในฤดูกาล2026ถึง2027พลังการ FC พร้อมสร้างทีมและวางรากฐานของทีมให้แข็งแกร่งขึ้นโดยการดึงพาร์คฮังซออดีตกุนซือทีมชาติเวียดนามชาวเกาหลีใต้เข้ามาเป็นนายใหญ่ของทีมเพื่อวางรากฐานของทีมในทุกด้านนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าทีมรู้จุดอ่อนและข้อผิดพลาดและได้เรียนรู้หลายๆอย่างซึ่งรากฐานของทีมยังไม่แข็งแกร่งพอการดึงพาร์คฮังซอเข้ามาเป็นกุนซือของทีมในฤดูกาลหน้าเพื่อช่วยวางรากฐานของทีมทั้งระบบเยาวชนทีมชุดใหญ่ให้แข็งแรงเพื่อให้มั่นคงและยั่งยืนเนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียน
1: แต่ว่าวันนี้เรากำลังรีเซ็ตระบบกันว่าเราจะวางให้มันแข็งแรงกว่าเดิมที่ผ่านมาแต่ว่าการลดลงมาก็คงไม่ใช่เป็นการไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดหรอกเพราะว่าเรามองเห็นข้อบกพร่องอะไรของเราเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ข้อบกพร่องนั้นก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นอีกแน่ก็ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกว่าเห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้ก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได
0: ้นายแพทย์ประวัติกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการวางรากฐานระบบเยาวชนแล้วพาร์คฮังซอยังจะช่วยวางระบบโค้ชด้วยโดยการดึงโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะมาอยู่ในทีมงานสตาฟโค้ชเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านฟุตบอลเพื่อต่อยอดทีมต่อไปในอนาคตหลังจากที่พาร์ควางมือจากพลังการ FC ไปแล้ว
1: สิ่งที่มันดีอีกอย่างนึงเขาวางระบบโค้ชไว้ให้ผมด้วยเขาต้องการโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะแล้วก็เพื่อจะมาเรียนรู้สิ่งที่เขาจะถ่ายทอดเอาไว้ให้คนกาญจนบุรีก็เพราะฉะนั้นก็ต้องการผู้ช่วยโค้ชที่เป็นเอไลเซนแล้วก็อายุไม่เยอะเพื่อจะมาเพื่อได้ทำทีมต่อจากเขาเป็นสิ่งที่มันได้รับการถ่ายทอดมามันก็จะทำให้โครงสร้างของระบบสตาฟอะไรมันก็แข็งแรงขึ้นด้วยเขาก็เลยรีเควสผู้ช่วยโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะแล้วก็พอจะมีอนาคต
0: จากบทเรียนอันเจ็บปวดในฤดูกาลแรกบนเวทีไทยลีกพลังการ FC ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าชื่อชั้นของนักเตะเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับความสำเร็จในระยะยาวหากปราศจากรากฐานที่แข็งแกร่งและระบบการทำงานที่ยั่งยืนการเข้ามาของพาร์คฮังซอจึงไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนตัวกุนซือแต่คือจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานใหม่ให้กับสโมสร ตั้งแต่ระดับเยาวชนทีมชุดใหญ่ไปจนถึงการพัฒนาบุคลากรด้านฟุตบอลแม้เส้นทางกลับสู่ลีกสูงสุดจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากการวางรากฐานครั้งนี้เดินหน้าได้ตามเป้าหมายพลังการ FC อาจไม่ได้กำลังสร้างแค่ทีมฟุตบอลสำหรับวันนี้แต่กำลังสร้างอนาคตของสโมสรให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ท่านรัฐมนตรีหลายเดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
11: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: หรือความดีในกายวาจาและใจนั้นเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ผู้ประเสริฐเพราะคนที่มีธรรมะย่อมสามารถพัฒนาตนพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมให้งอกงามรุ่งเรืองได้อย่างไม่มีวันเสื่อมถอยถ้าเรามีธรรมะเป็นทางประพฤติแล้วจงอย่าเกรงกลัวต่อทุกภัยใดๆเลยเพราะธรรมย่อมจะตามรักษาผู้ประพฤติธรรมเสมือนมีฉัตรคอยกางกั้นมิให้แดดฝนและธุลีละอองต่างๆมาแผ่วผ่านพระโอวาทประธานเนื่องในงานเชิดชูเกียรติจิตอาสาข้าวตราฉัตรวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคม2500

0: งประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับทุกเช้าวันเสาร์ท่านโฆษกการดร.รัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลจะมาเคลียร์ประเด็นและไขข้อข้องใจในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนโดยมีผมสุรพงษ์มาลีรับหน้าที่ชวนท่านโฆษกคุยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์ค่ะ
1: ครับก็คงจะต้องเริ่มกันด้วยเรื่องไทยช่วยไทยพลัส6040ที่พี่น้องประชาชนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าท่านนายกได้ลงพื้นที่ตลาด4ย่านเพื่อติดตามโครงการเมื่อ2วันที่ผ่านมาด้วยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: ใช่ค่ะก็เสียงตอบรับดีมากเลยนะคะประชาชนก็มาแสดงความเห็นว่าโครงการนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพได้แล้วส่วนร้านค้าเองทุกคนก็มีความสุขอะค่ะเพราะว่ายอดขายเนี่ยมันดีขึ้นอย่างมากเลยท่านนายกก็ดีใจนะคะส่งภาพมาให้ชมว่าชาวบ้านมีรอยยิ้มยังไงท่านก็มีความสุขด้วยก็ต้องถามท่านผู้ฟังละค่ะว่าใช้จ่ายกับโครงการ6040ของเราเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าต้องพูดไปถึงในส่วนของร้านค้านิดนึงนะคะที
1: ่
2: เราบอกว่าคนที่อยู่ในโครงการ6040นี้เนี่ยยังมีโปรแกรมแอปที่เรียกว่านกกระซิบอะค่ะอยากจะให้เข้าไปดูข้อมูลตรงนั้นเพราะว่ามีคนส่งข้อมูลมาให้ทีมโฆษกของเราดูนะคะว่าแอปนี้มันเป็นประโยชน์จริงๆจากร้านค้าเล็กๆที่แค่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยไม่ได้เอามาวิเคราะห์ว่ารายรับลูกค้าเข้ามาช่วงไหนเยอะสินค้าควรจะไปซื้อราคาที่ซื้อจากแหล่งปัจจุบันเนี่ยมันเทียบกับราคากลางแล้วเป็นยังไงมันมีข้อมูลหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนธุรกิจมากๆซึ่งคนขายของตัวเล็กๆยังไม่เคยได้คิดถึงอะค่ะแต่วันนี้พอมันมีแอปนกกระซิบเข้ามาเนี่ยทำให้ทุกคนที่คิดว่าชีวิตฉันมีแต่ค้าขายบวกลบแค่นี้มันทำให้มีมุมมองทางธุรกิจขึ้นนะคะก
1: ็
2: อยากจะเชิญชวนพวกพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในโครงการนี้ไปใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์จากแอปพลิเคชันนกกระซิบในถุงเงินนะคะ
1: ครับก็เป็น

0: ประโยชน์นะครับกับผู้ประกอบการแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Delivery ต่างๆนะครับอดใจอีกนิดนึงนะครับวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับก็จะใช้บริการนี้ได้แล้วนะครับแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ท่านนายกได้เห็นได้รับฟังจากผู้ประกอบการและประชาชนจากการลงพื้นที่นะครับก็จะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการต่อไปนะครับเพื่อให้ตรงใจกับความต้องการของพี่น้องประชาชนผู้ใช้สิทธิ์กันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พักกระแสการจับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักก็คงจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับแต่อีกเรื่องนึงที่อาจจะต้องพูดถึงก็คืออีกกลุ่มหนึ่งนะครับท่านโฆษกที่รัฐบาลก็ไม่ได้ทอดทิ้งแล้วก็ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกันก็คือพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้พยายามปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์คนที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจริงๆก็ควรจะได้รับการช่วยเหลือแต่ก็อาจจะยังมีคนที่สงสัยหรืออาจจะกังวลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ๆก็คงต้องขอให้ท่านโฆษกช่วยเคลียร์ให้ชัดเลยครับ
1: ก็การที่จะเคลียร์ให้ชัดนะคะก็ต้องขอย้ำถึงวัตถุประสงค์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าเราต้องการมุ่งไปที่ดูแลคนที่ลำบากที่สุดก่อนจริงๆแล้วแน่นอนคนก็ถามว่าคนลำบากมีอยู่เยอะแยะมากแต่ถ้าพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะงบประมาณของประเทศมันมีจำกัดเราคงไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือคนทุกคนที่ลำบากได้ดังนั้นการดำเนินการใดๆของรัฐบาลก็ต้องมุ่งเป้าแล้ววันนี้สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือต้องมุ่งไปยังคนจนมากลำบากที่สุดและไม่มีใครดูแลด้วยอันนี้ต้องเข้าไปอบอุ้มที่ผ่านมายังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เขาไม่มีใครดูแลจริงๆแต่มันยังตกหล่นอยู่ดังนั้นการที่เราจะมาเริ่มกระบวนการเรียกว่าอบคนที่เขาหล่นไปเนี่ยเข้ามาสู่ระบบเป็นเรื่องจำเป็นนะคะในขณะเดียวกันมันก็ยังมีข้อมูลที่เราพบว่าบางท่านอาจจะไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายแต่ว่าดูแลตัวเองได้แล้วก็บางคนยังบอกว่าเอ๊ะเห็นนั่งรถมีทองใสอะไรแบบนี้นะคะหรือมีอะไรหลายๆอย่างที่คิดว่าทำไมได้สิทธิ์แต่คนที่ลำบากกว่านั้นหลายสิบเท่าตกหล่นไปเพราะฉะนั้นมันก็จึงต้องมีกระบวนการที่จะยืนยันสิทธิ์อะไรแบบนี้เข้ามาทีนี้เกณฑ์มันก็มีในรายละเอียดมากขึ้นนะคะแต่ที่อยากจะเคลียร์ในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการลดหย่อนภาษี
0: พูดถึงเยอะเลยครับ
1: ใช่นะคะก็ต้องขออธิบายอย่างนี้ค่ะว่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะคะแล้วคุณลูกเนี่ยทำงานแล้วก็ไปยื่นขอลดหย่อนภาษีอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าในครั้งหน้าจะไม่ได้แล้วเพราะว่าในหลักการผู้ที่สามารถมีเงินไปลดหย่อนภาษีก็ถือว่าเป็นคนที่มีรายได้ที่มั่นคงนะคะและถ้าเลือกที่จะลดหย่อนภาษีจากการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็กรอบวงเงินเนี่ยมันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้รายละมากถึง 30,000 บาทต่อปีมันก็มากกว่าที่จะได้รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีเกณฑ์อันใหม่นี้ขึ้นมาแต่เราก็เข้าใจอะค่ะว่าบางกรณีที่ลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปขอลดหย่อนภาษีแต่เอาจริงไม่ดูแลพ่อแม
0: ่
1: อันนี้เนี่ยก็เปิดช่องให้ทำการอุทธรณ์ได้นะครับซึ่งช่องทางในการอุทธรณ์ก็คืออาจจะไปที่เว็บไซต์ขอยื่นอุทธรณ์ผลเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังกดปุ่มยื่นขออุทธรณ์หรือจะไปดำเนินการที่5ธนาคารของรัฐกรุงไทยธกส. ออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามนะคะอันนี้เนี่ยจะไปเริ่มกระบวนการอุทธรณ์ได้หลังจากที่มีการประกาศผลว่าใครได้รับสิทธิ์หรือไม่ในวันที่17กรกฎาคม
0: ก็ยังมีช่องทาง
1: แต่ก็ต้องขอย้ำว่าเราตั้งเป้าที่จะดูแลคนที่ลำบากที่สุดก่อนนะคะครอบครัวไหนบ้านไหนที่มีลูกดูแลถึงขั้นว่าไปลดหย่อนภาษีได้ก็แสดงว่ายังโอเคอยู่นะคะแล้วเราก็จะได้จัดสรรงบที่เรามีเนี่ยไปให้กับพี่น้องคนไทยด้วยกันที่เขาเดือดร้อนแบบมากๆและไม่มีใครดูแลเลยค่ะ
0: ครับก็ต้องยืนยันนะครับว่าทางรัฐบาลนะครับจะพยายามดูแลให้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนมากที่สุดแล้วก็เกิดความเป็นธรรมนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่6มิถุนายนครับ สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอีกครั้งนึงประกอบกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวของทางกัมพูชาที่จะบอกว่าจะใช้มาตรการประนีประนอมภาคบังคับตามอันคลอสนะครับประชาชนก็เลยติดตามจับตาดูว่าแล้วท่าทีของรัฐบาลไทยจะเป็นยังไงโดยเฉพาะประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะที่ช่องบกที่น้ำยืนอุบลราชธานีครับมีกรณีที่อาจจะมีเหตุยั่วยุอะไรกันบ้างที่เกิดขึ้นในตอนนั้นท่านโฆษกจะว่ายังไงครับในประเด็นนี้
1: คือแนวทางของประเทศไทยนะคะในการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเรียนพี่น้องประชาชนไว้เลยว่าเรายึดสันติวิธีนะคะยึดกฎหมายสากลและยึดความจริงใจถ้าตราบใดที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่มีความจริงใจเขาไม่แสดงที่สุดตัวเองว่าสิ่งที่เคยตกลงกันมาก่อนยิงเมื่อปลายปีที่แล้วเขาจะมุ่งมั่นทำตามนั้นการที่เราจะไปยกระดับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่าทีของเราคือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคะจริงใจมาจริงใจกลับกฎหมายสากลมีเราก็ดำเนินการตามน
0: ั้
1: นหรือเรื่องของการคลี่คลายพื้นที่ทางทะเลอะค่ะที่เราบอกว่าเรายกเลิก MOU 44แล้วไปใช้กฎหมายทางทะเลอันคลอสแทนเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สากลเขาทำอยู่เพื่อในกระบวนการเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการพูดคุย2ฝ่ายไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปกระโดดไปให้ตั้งคนนอกเข้ามาเคลียร์ถ้าเราอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่ต้องเอาคนนอกมาเกี่ยวสำหรับประเทศไทยเราจึงยึดถือแนวทางว่ามีอะไรให้คุยกันนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนมั่นใจในแนวทางของรัฐบาลรวมถึงอย่าไปเชื่อข่าวลือวันนี้เนี่ยเฟกนิวส์เนี่ยมีตลอดนะคะภาครัฐก็ชี้แจงกันทุกวันเลยนะทหารเรือทหารบกทีมโฆษกเรื่องเปิดด่านเนี่ยมันไม่มีหรอกค่ะสถานการณ์แบบนี้ไม่มีทางที่จะเปิดด่านแล้วที่ไปบอกว่ามีคนตัดต่อรั้วชายแดนที่บางส่วนเราได้เริ่มสร้างแล้วเนี่ยเขาก็สร้างกันมาดีๆยังมีการไปทำภาพ AI ไปลบกำแพงรั้วให้มันเป็นช่องโหว่แล้วก็มาตำหนิทหารบอกว่าสร้างรั้วยังไงมีช่องโหว่ให้คนลอดเข้ามาแบบนี้ค่ะมันก็ทำให้บรรยากาศในการทำงานลำบากเพราะฉะนั้นก็ต้องขอเรียนว่าในเรื่องของการปราบปรามข่าวลือรัฐบาลนี่เราตามตรวจสอบนะคะเราเห็นว่าใครเผยแพร่ข่าวลือเฟกนิวส์ตามช่องทางต่างๆเนี่ยหน่วยงานนั้นเราก็จะติดต่อกลับไปแล้วก็ให้คุณชี้แจงให้ถูกต้องแล้วเอาข้อความนั้นลงถ้าไม่ทำตามก็จะมีการดำเนินการทางกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ครับแต่ก็คงจะต้องย้ำว่าเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันมีช่องทางในการนำเสนอข่าวสารแต่ยืนยันว่ารัฐบาลเคารพเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารอย่างแท้จริงแน่นอนนะคร
1: ับ แน่นอนค่ะเราเคารพเสรีภาพของประชาชนค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีขอบเขตด้วยเนาะไม่ใช่ว่าพูดไปแล้วก็มาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในสังคมอะค่ะ
0: ครับไปดูเรื่องที่อาจจะสืบเนื่องนะครับจากการไปเยือนฝรั่งเศสมาเห็นบอกต้องถือว่าเป็นหลักฐานของการที่ไปเยือนแล้วได้ผลอย่างเต็มที่เห็นว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการตอบรับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนกลับมาให้กับทางประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับ
1: คือเป็นความสนใจที่เรียกว่าต้องใช้คำว่าเป็นโมเมนตัมอะค่ะคือท่านนายกและคณะเนี่ยไปคุยกับสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดใหญ่ๆที่ฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะเราก็ไปบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีแนวนโยบายการบริหารประเทศแล้วคุณมั่นใจได้นะว่าจะมาลงทุนกับประเทศไทยแล้วคุณจะได้อะไรแบบนี้ค่ะ1สัปดาห์ต่อมากลุ่มนั้นนะคะเขาก็บินมาพบกับท่านนายกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วก็มีคำถามมากมายว่าถ้าเขาอยากจะลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างไรที่ผ่านมากฎหมายของประเทศไทยก็อาจจะยังไม่ทันสมัยมากนักแต่ว่าในการมาเยือนครั้งนี้ท่านนายกก็ได้ย้ำว่าวันนี้เราอยู่ในช่วงของการยกระดับกฎหมายที่จะให้เป็นไปตามสากลมากขึ้นที่เพื่อเราจะได้เข้าไปเป็นสมาชิก OECD แล้วในเรื่องของการค้าเสรี FTA ไทยยุโรปอันนี้ก็เป็นจุดที่เอกชนเขาก็สนใจเพราะฉะนั้นก็เป็นการย้ำอีกทีว่าเรามาทางนี้เอกชนเขาก็สบายใจอะค่ะอย่าง Airbus เนี่ยพูด2ครั้งแล้วค่ะที่ฝรั่งเศสกับที่เมืองไทยว่าอยากจะมาตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องบินที่ประเทศไทยหรือบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยเขาก็มองว่านอกจากจะมาลงทุนประเทศไทยกับเอกชนไทยแล้วเขาอยากจะใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะ
0: ลับก็ถือว่าเป็นข่าวดีทีเดียวนะครับอันนี้เป็นแค่บางบริษัทนะครับที่ท่านโฆษกได้พูดมานะครับยังมีหลายๆบริษัทอย่าง Pascal นะครับซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีควอนตัมครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ของประเทศไทยเราด้วยนะครับทีนี้ในสัปดาห์หน้าก็เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการแล้วก็คงเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามได้มาเยือนเรานะครับหนนี้ที่ไปนี่เห็นว่าไปร่วมประชุมอะไรนะครับท่านโฆษกครับ
1: ไปร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะซึ่งเป็นข้อริเริ่มของเวียดนามนะคะเขาต้องการที่จะใช้เวทีที่เรียกว่า AFF เนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ของการหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาของอาเซียนเปิดโอกาสให้ผู้นำผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการภาคส่วนต่างๆมาแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆกันเพราะว่าเขาก็อยากที่จะขับเคลื่อนอาเซียนทั้งกลุ่มไม่ใช่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งท่านนายกจะไปร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากที่ท่านไปฟิลิปปินส์มาเพราะว่าวิสัยทัศน์ของท่านนายกที่ไปพูดในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะบอกว่าเราไม่ควรที่จะมองเพียงแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นเราต้องขับเคลื่อนไปทางภูมิภาคนะคะพอท่านประธานาธิบดีโตเลิมมาก็เป็นอีกฉายภาพของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นไทยเวียดนามแล้ววันนี้เราก็จะไปเยือนเวียดนามไปพบกับนักธุรกิจผู้ประกอบการแล้วก็ไปคุยในเรื่องของเวทีอาเซียนว่าเราจะเดินหน้าไปด้วยกันอย่างไรค่ะ
0: ครับก็ต้องถือว่าอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมเนี่ยเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำทั้ง10ชาติของอาเซียนนะครับจะไปพูดคุยกันท่ามกลางที่เราเจอมรสุมทางวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะครับว่าอาเซียนเราจะร่วมมือกันอย่างไรและโดยเฉพาะกับเวียดนามนะครับอย่างที่เคยได้คุยกับท่านโฆษกไปแล้วนะครับว่าเราต้องปรับบทบาทจากการเป็นคู่แข่งไปเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับก็คงจะมีเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยกับเวียดนามอีกหลายเรื่องต่อเนื่องนะครับท่านโฆษก
1: แน่นอนค่ะ
0: ครับก็วันนี้นะครับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังแล้วนะครับมีประเด็นอยากจะถามท่านโฆษกอยากให้ท่านโฆษกนำเรื่องใดมาพูดคุยกันนะครับก็ส่งข้อความมาได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
4: น้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสุขภาพพลานามัยของราษฎรเป็นภาพสะท้อนถึงพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะสุขภาพอนามัยของราษฎรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารด้วยพระราชดำริว่าสุขภาพกายที่ดีย่อมนำมาซึ่งสุขภาพจิตที่แจ่มใสซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่มั่นคงพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขของพระองค์อาทิหน่วยแพทย์พระราชทานที่ออกให้บริการเยี่ยมเยียนประชาชนในชนบทโครงการหมอหมู่บ้านส่งเสริมการดูแลสุขภาพในชุมชน และมูลนิธิสายใจไทยอุปถัมภ์ทหารผ่านศึกและครอบครัวรวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพพระองค์ทรงเน้นการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีชีวิตที่สมบูรณ์แม้ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารพระราชกิจต่างๆล้วนเป็นพลังแห่งพระเมตตาที่อยู่ในหัวใจของประชาชนและยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีพร้อมดำรงชีวิตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพพระราชกิจเหล่านี้คือพลังแห่งพระเมตตาที่สถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนสร้างความอบอุ่นความมั่นใจและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกชุมชนดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน

ับสำหรับวันนี้นะครับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ว่านะครับเมื่อนะครับพ่อแม่นะครับได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินของตนเองไปแล้วนะครับซึ่งมีการให้โดยเสน่หานะครับให้แก่ลูกไปแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับจะสามารถนะครับถอนคืนการให้นะครับได้หรือไม่อย่างไรครับกรณีนี้นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้นะครับกำหนดไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้นะครับซึ่งมีการให้โดยเสน่หานะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์นะครับต่อเมื่อนะได้มีการนะครับส่งมอบทรัพย์ที่ผู้ให้แก่ผู้รับนะครับคือถ้าเป็นนะครับเงินหรือว่าเป็นทองนะครับซึ่งทางกฎหมายเรียกว่าทรัพย์ซึ่งเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นสังหาริมทรัพย์แบบนี้นะฮะการให้นะครับจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทรัพย์นะครับซึ่งกฎหมายกำหนดไว้เป็นลักษณะพิเศษนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อนะได้มีการนะครับทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเช่นครับบ้านหรือที่ดินนี้เป็นต้นนะครับแล้วพ่อแม่นะครับไม่มีการให้ไปแล้วนะครับต่อมาในการที่จะนะครับถอนคืนการให้นะครับเพราะสาเหตุอะไรก็ตามแต่นะครับอย่างนี้นะครับกฎหมายนะครับเขาก็กำหนดไว้นะว่านะครับทรัพย์สินนะครับซึ่งได้โอนไปให้นะครับลูกไปแล้วนะครับย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกนะครับลูกย่อมนำสามารถนำทรัพย์สินต่างๆนะครับไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ตามนะครับถ้านะครับลูกนะครับมีการประพฤติในลักษณะที่เขาเรียกว่าประพฤติเหตุคุณนะครับพ่อแม่นะครับย่อมสามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุที่ผู้รับนะครับเป็นคนได้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าครับเหตุนะครับของนะครับการประพฤติเนรคุณนะครับมีอย่างไรบ้างนะครับการประพฤติเนรคุณนะครับอันเป็นเหตุนะครับให้นะครับผู้ให้เนี่ยนะสามารถเนี่ยถอนคืนกันให้นะครับก็จะมีอยู่3กรณีนะครับกรณีแรกนะครับเป็นกรณีที่นะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการประทุษร้ายผู้ให้นะครับเป็นความผิดร้ายแรงทางอาญานะครับอย่างเช่นนะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการทำร้ายร่างกายผู้ให้นะครับเป็นการทำลายร่างกายนะครับอาจจะไม่ต้องขนาดเป็นอันตรายสาหัสนะครับอาจเป็นแค่ได้รับอันตรายแก่กายนะครับกรณีเช่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการผิดที่ไม่ดีนะครับแล้วก็สามารถถอนคืนการให้บริเวณประเภทคนได้นะครับกรณีที่สองนะครับกรณีที่สองเป็นเรื่องของนะครับการที่ผู้รับนะครับได้มีการนะครับทำให้ผู้ให้นะครับเสียชื่อเสียงหรือว่าเป็นการมีประมาทอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับแต่หากพิจารณาถึงฐานานุรูปของผู้ให้แล้วนะครับผู้รับไปว่ากล่าวนะครับทำให้เป็นการลดคุณค่ากรณีสุดท้ายนะครับเป็นกรณีที่นะครับทางผู้รับนะครับไม่ช่วยเหลือให้สิ่งของอันจำเป็นนะครับเกี่ยวกับยังชีพนะครับเมื่อนะครับผู้ให้เนี่ยนะครับเป็นผู้อยากไหลเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้รับนะครับอยู่ในฐานะที่อยากให้ท่านพูดง่ายๆคือกรณีนี้นะครับเป็นเรื่องของนะครับผู้ให้นะครับได้มีการให้นะครับทรัพย์สินโดยเสนอให้แก่ผู้รับนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยย่อนลงนะครับแล้วก็ขอช่วยเหลือจากผู้รับนะครับผู้รับเนี่ยได้บอกว่าให้ความช่วยเหลือนะครับทั้ง3กรณีดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการประพฤติในหลักคุณนะครับที่นะครับผู้ให้เนี่ยสามารถถอนคืนการให้ผู้เหตุในคุณได้นะครับดังนั้นแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับไม่มีการให้โดยเสน่หาทรัพย์สินที่รู้ไปแล้วนะครับการที่จะถอนคืนการให้ได้นะครับเป็นข้อเหตุในการประพฤติในหลักคุณทั้ง3กรณีดังกล่าวนะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับหรือว่าหากท่านนะครับต้องการได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับอนาคตใหม่นะครับท่านสามารถโทรไปที่นะครับ1157ครับ1157อัยการสายด่วนนะครับสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับความรู้จักนะครับให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาแก่ท่านนะครับสวัสดีครับ

0: ู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้ความช่วยเหลือราษฎรในสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานที่สุดของชีวิตคือด้านการแพทย์สาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์ทรงห่วงใยราษฎรที่เจ็บไข้ได้ป่วยและยากไร้โดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารพระองค์ทรงสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการออกตรวจรักษาราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลรวมทั้งทรงรับผู้ป่วยหนักที่ยากไร้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังทรงริเริ่มโครงการหมอหมู่บ้านเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถดูแลกันเองได้ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องดังเช่นเมื่อปีพุทธศักราช2535ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีด้วยพระราชดำริด้านการแพทย์และการสร้างโรงพยาบาลท้องถิ่นสะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงมุ่งมั่นให้ราษฎรเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยอย่างยั่งยืน

การจอดรถกีดขวางทางเข้าออกหน้าบ้านคนอื่นการกระทำดังกล่าวนั้นผิดตามกฎหมายแพ่งและก็กฎหมายอาญาในส่วนของกฎหมายอาญาผิดตามกฎหมายอยู่3ลักษณะหรือ3ฉบับอันแรกก็คือผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา397ซึ่งเป็นความผิดและอุทธรณ์ซึ่งกฎหมายได้วางหลักไว้ว่าผู้ใดก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับบุคคลอื่นโทษของมันก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับกฎหมายฉบับต่อไปหรือลักษณะต่อไปก็คือผิดตามพ.ร.บ.การจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา55ซึ่งวางหลักกฎหมายไว้ว่าห้ามไม่ให้หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะกีดขวางทางการจราจรซึ่งอัตราโทษปรับไม่เกิน500บาทผิดตามพ.ร.บ.เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติความผิดทางแพ่งเนี่ยกรณีแรกก็คือผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1337ซึ่งได้วางหลักกฎหมายไว้ว่าเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีสิทธิ์ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ที่ดินรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของคนอื่นหรือห้ามใช้ที่ดินของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตกรณีเช่นนี้การจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรุกล้ำที่ดินของคนอื่นหรือใช้ที่ดินของบุคคลอื่นโดยที่เจ้าของบ้านเขาไม่อนุญาตความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งต่อมาก็คือผิดฐานละเมิดนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ซึ่งได้วางหลักกฎหมายไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อบุคคลอื่นทำให้เขาได้รับความเสียหายต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนข้อแนะนำนะครับในกรณีที่พบเห็นว่ามีการจอดรถขวางประตูทางเข้าออกที่หน้าบ้านลำดับแรกนะครับเมื่อพบเห็นแบบนั้นก็ให้ถ่ายภาพรถพร้อมกับทะเบียนรถคันที่เกิดเหตุไว้อันดับที่2ให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อให้มายังที่เกิดเหตุอันดับที่3แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาทำการเคลื่อนย้ายรถการเกิดเหตุนั้นออกไปอันดับที่4ก็คือห้ามนะครับห้ามเลยห้ามทำลายรถคันนั้นนะครับอันดับสุดท้ายก็คือใช้สิทธิ์ทางศาลโดยการฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวครับ

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
2: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อื้อหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกันสารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
2: เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อนผู้ซึ่งในห้วงเวลานั้นถูกสังคมรังเกียจหวาดกลัวและถูกกีดกันออกจากความเป็นมนุษย์พระองค์ทอดพระเนตรคุณค่าแห่งชีวิตด้วยพระเมตตาช่วยปลดเครื่องความเจ็บปวดในหัวใจปลุกศรัทธาและศักดิ์ศรีให้กลับคืนมาอีกครั้งก็กลับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยโรคเรื้อนอย่างจริงจังพร้อมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจและปลุกหัวใจแห่งมนุษยธรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพระราชทานนามว่าสถาบันราชประชาสมาสัยและทรงรับไว้เป็นมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2503จึงนับเป็นวันแห่งความหวังของผู้ป่วยโรคเรื้อนทั่วแผ่นดินไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตามิได้เพียงเยียวยาโรคภัยทางร่างกายแต่ยังช่วยจุดประกายความคิดให้ทุกคนในสังคมได้เรียนรู้ว่าความเมตตาคือพลังใจอันยิ่งใหญ่ที่คนไทยพึงมีให้แก่กันและกัน

สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการวางสินไถ่กรณีขายฝากที่ดินแล้วผู้ซื้อฝากไม่อยู่หรือบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ไถ่คืนว่าจะต้องทำอย่างไรกันบ้างถึงจะได้ที่ดินนั้นกลับคืนมาก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าที่ดินที่จะพูดถึงเนี่ยมันเป็นที่ดินอื่นๆนอกเหนือจากที่ดินเพื่อการเกษตรและที่ดินที่อยู่อาศัยซึ่งในส่วนนั้นได้มีกฎหมายบัญญัติว่าด้วยการขายฝากไว้โดยเฉพาะแล้วส่วนที่ดินอื่นที่จะพูดในวันนี้ก็เป็นจำพวกที่ดินที่แบ่งเช่าหรือแบ่งขายเพื่อการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์ขายให้กับผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงว่าให้มาซื้อคืนภายในเวลาที่กำหนดพร้อมด้วยเงินสินไถ่จำนวนเท่านั้นเท่านี้ในเวลานั้นเวลานี้ตามที่ตกลงกันในสัญญาหรือหากไม่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาก็คือใช้เวลา10ปีที่กฎหมายกำหนดเป็นเวลาไถ่ปัญหาที่พบบ่อยหลังจากได้ขายฝากไปแล้วก็ปรากฏว่าผู้ซื้อเดิมหรือทายาทผู้ซื้อเดิมทั้งหมดเสียชีวิตไปทำให้ผู้ขายเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปไถ่ถอนได้จากใครหรือไม่ก็ที่ดินมีราคาสูงขึ้นทำให้ผู้ซื้อเดิมบ่ายเบี่ยงที่จะขายคืนจึงเดินทางไปต่างจังหวัดจะบ้างไปต่างประเทศจะบ้างเพื่อให้เลยเวลาที่จะซื้อคืนหรือไม่ก็หาตัวไม่พบไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำหรือด้วยเหตุประการอื่นใดก็ตามที่จะทำให้เงื่อนเวลาในการซื้อคืนมันหมดไปแล้วทำให้ผู้ขายเดิมเสียสิทธิ์ในการซื้อคืนไปเป็นการถาวรอันนี้สามารถแก้ไขได้โดยการนำสินไถ่เท่าจำนวนที่กำหนดในสัญญาหรือหากไม่ได้กำหนดไว้ก็ให้เท่ากับราคาที่ขายไปวางณสำนักงานวางทรัพย์โดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่ไถ่เงินจำนวนนั้นคืนเมื่อได้วางทรัพย์แล้วกฎหมายก็บัญญัติว่าให้ที่ดินนั้นโอนกลับมาเป็นของผู้ขายเดิมโดยทันทีสำนักงานวางทรัพย์มีอยู่ที่ใดบ้างอันนี้ก็คือถ้าหากในกรุงเทพมหานครก็มีอยู่หลายแห่งหากท่านมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในเขตใดก็ให้ไปณสำนักงานวางทรัพย์ประจำเขตนั้นๆตัวในต่างจังหวัดเรียกว่าสำนักงานบังคับคดีซึ่งมีอยู่ทุกๆจังหวัดหรือทุกๆอำเภอที่มีศาลตั้งอยู่วิธีการในการวางทรัพย์ก็คือนำเงินสินไถ่พร้อมด้วยเอกสารของตนเองและผู้รับมอบอำนาจถ้ามีและเอกสารเกี่ยวกับสัญญาขายฝากไปยื่นคำร้องต่อพนักงานวางทรัพย์หรือพนักงานบังคับคดีแล้วแต่กรณีและเมื่อได้วางทรัพย์แล้วหรือวางสินไถ่แล้วก็นำหลักฐานการวางนั้นมายื่นคำขอจดทะเบียนโอนที่ดินเป็นของตนเองได้ต่อไปหากท่านมีปัญหาขัดข้องหรือไม่อาจดำเนินการยื่นคำร้องได้ก็ให้ไปพบพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในจังหวัดของท่านเพื่อปรึกษาหรือให้คำแนะนำจัดทนายความอาสายื่นคำร้องให้กับท่านหรือโทรศัพท์สายด่วน1157เพื่อปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายได้ตลอดเวลาในเวลาราชการ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
1: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานหวานกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
3: โอ้โหมาเยอะเลย
1: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
3: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
1: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
3: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร 02-791-7517

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
2: เรื่องการหลอกลวงคนอื่นมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน1,000 บาทได้1,500ภายใน1 วันนี้แล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ปีหลอกเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะตอนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจ้างนู่นจ้างนี่จ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
1: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
2: ้กฎหมายแค่ไล่จับแต่เงินที่หลอกเอาไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับเซ็นบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวัน1,000-2,000เขาก็รับแล้วบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่การจับการเก็บการแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
1: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต
3: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าใช้ระบบนกกระซิบในโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าใช้ระบบนกกระซิบช่วยวิเคราะห์ยอดขายและบริหารต้นทุนใช้วางแผนธุรกิจในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้อย่างดีมาก
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่เริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาว่าภาพรวมได้รับการตอบรับจากประชาชนดีมากส่วนใหญ่เห็นว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันลงได้ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้ามีการซื้อขายสินค้ามากขึ้นด้วยภาครัฐได้นำระบบนกกระซิบเป็นระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ยอดขายและบริหารต้นทุนให้กับร้านค้ารายย่อยที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยร้านค้าขนาดเล็กยกระดับสู่การเป็นมืออาชีพและเป็นประโยชน์กับการวางแผนธุรกิจอย่างมากพระนกกระซิบจะมีการวิเคราะห์ยอดขายสรุปยอดขายรายวันและหาช่วงเวลาขายดีเพื่อเตรียมสต็อกสินค้าและจัดพนักงานให้เหมาะสมเช็คราคากลางวัตถุดิบเชื่อมโยงกับข้อมูลตรงกับกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบราคาเนื้อสัตว์และวัตถุดิบแบบรายวันสิ่งสำคัญคำนวณกำไรต้นทุนช่วยประเมินความคุ้มค่าของราคาสินค้าป้องกันการตั้งราคาที่ขาดทุนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งสำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึงมากขึ้น
6: นายปรีดาสุขใจรองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิรายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลง

0: ทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ดูแลกลุ่มเปราะบางถึงบ้านพร้อมตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ
2: นายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ดำเนินโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2519เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการพื้นฐานของรัฐอย่างทั่วถึงโดยเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางที่กำหนดได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารโดยอำเภอตากใบได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องด้วยการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบตรวจสอบผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการให้คำปรึกษาตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนอย่างครบวงจรทั้งนี้อำเภอตากใบยังกำหนดเป้าหมายดูแลประชาชนกลุ่มผู้ตกสำรวจหรือกลุ่มเปราะบาง 1,019 คนและในเขตเทศบาลเมืองตากใบอีก263คนโดยให้บัณฑิตอาสากำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาลโดยต้องแล้วเสร็จภายในวันที่17มิถุนายนนี้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยาหยินออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยาหยินไหลนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันที่สาขาบูชานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นพระราชพิธีทรงเป็นพระราชกำหนดสนวันวิสาขบูชาพระเจ้าพระเมืองในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นะครับซึ่งทั้งสองพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชาณพระอุโบสถที่วัดพระศรีลักษณะสารครามที่วัดพระแก้วนะครับพระบรมมหาราชวังครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับกระทรวงดอกไม้นะครับวางบนผ่านหน้าจากทุกชีแล้วก็ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตน์ปฏิมากรนะครับทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าจอมมาศนะครับทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจุดเทียนน้องเครื่องนมัสการทองที่หน้าจอมมาศทรงกราบแล้วก็เสด็จไปยังชานาพระอุโบสถพระราชทานพระบรมวัชราชวรโอกาสให้บริการโทบัสปีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชวิถีเฝ้าทูลหล่อทูลพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟกับโคมไฟฟ้าและพระราชทานเพื่อเชิญถวายจ่อวาดพระราชเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระรามหลวงที่ได้ทรงพระราชพิธไว้จำนวนองค์พระรามนะครับได้แก่วัดพระศรีพระชัตนาสาจาตามวัดบวรนิเวศวัดราชพิธสถิตมหาสิงหารามราชประดิษฐ์สถิตมหาสิงหารามวัดเป็นจมะพิธแก่พระนครและวัดนิเวศกับวัดบวรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจากนั้นรักษาการทุ่มเทการออกป้ายพิธีเฝ้าทูลออกพิธีประวัติทูลเก้าทูลสมองถวายเทียนชนวนไฟจากโซมไฟฟ้าแล้วส่งเทียนนั้นเจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโอมเทียนความขอพระราชทานติดไปสำหรับทองถือเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนพระประทับสิงห์พระอุโบสถพระราชทานต้องรองบารมีราชโอกาสให้พระจมูกองค์มนตรีและข้าราชการเฝ้าทูลองค์ปีพระบาทของพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นเสร็จแล้วทรงนำสู่สังเสริญคุณพระรัตนรัตน์ไหลจบแล้วทรงรับหลวงจากเจ้าพนักงานประคำเป็นป้อมทรงพระจำเริญเลี้ยวขวาเปลี่ยนรอบพระอุโบสถ3 รอบนะครับก็ถือว่าวันวิสาขบูชาก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นเนี่ยนะครับทรงประสูติตรัสรู้ปรินิพพานซึ่งก็เป็นวันขึ้น5 ค่ำเดือน 6นะครับต่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีแล้วก็ทรงเรียกว่ามีการทรงตรัสรู้ก็เป็นวันที่มีพระชนมายุได้35 พรรษาใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ริมแม่น้ำนิรัญชรานะครับตำบลอูเวลาเสนานิคมภายหลังจากออกบวชได้6 ปีปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ก็คือที่พุทธกยาซึ่งผมก็เคยไปมาแล้วถึง2-3 ครั้งนี่แหละครับแล้วก็ที่ตำบลเมืองอพยาแห่งรัฐวิหารประเทศอินเดียนะครับภายหลังจากตรัสรู้แล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงออกประกาศพระธรรมวินัยและก็รับโปรดวิยสัตว์เป็นเวลา45 ปีนะครับในเมืองมีพระชนมีว่าได้80 พรรษาองค์ก็เสด็จประดับขันปรินิพพานนะครับแล้วก็ทรงขอพระราชสัตว์ปีที่กุสินาราแคว้นพระปัจจุบันที่เมืองกุสินารารัฐสุราประเทศประเทศอินเดียนะครับเพราะถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่สำคัญเช่นเดียวกันนี่นะครับเอาละครับมาติดตามเรื่องของการบ้านการเมืองของประเทศไทยเรากันบ้างนะครับท่านประธานผู้แทนราษฎรนะครับคุณโสภณ สารัมก็จัดความจุนะครับเข้าแก้รัฐธรรมนูญในวันที่7-8 กรกฎาคมนะครับซึ่งเป็นระบอบสีน้ำเงินคำว่าระบอบสีน้ำเงินนี่นะครับมีนัยยะความหมายสำคัญมากทีเดียวเนี่ยครับคำว่าระบอบสีน้ำเงิน ฟังให้ดีๆนะครับสีน้ำเงินมันมีนัยยะสำคัญคำว่าน้ำเงินมันเป็นทั้งน้ำและเงินอาจจะเป็นเรื่องของน้ำเงินเรื่องของน้ำเงินเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวนี้มีทั้งระบอบทักษิณระบอบประยุทธ์ระบอบป๋าเปรมระบอบสีน้ำเงินแล้วก็จะมีในเรื่องของระบบ AI ของคุณชัยชนกชิดชอบก็มี 1,642 ล้านบาทนี่นะครับเห็นมีการพิพากษาพิจารณ์คุณพราวุฒิเนี่ยอภิปรายในสภาเนี่ยนะครับบอกว่ามีการสุจริตคอร์รัปชันกันมากมายก็คงจะว่ากันต่อไปเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็เตรียมบรรจุเนี่ยนะครับวันที่7ที่8ในเรื่องของเข้าสู่วาระร่วมรัฐสภา78กรกฎาคมระบุว่าหากกรรมธิการพิจารณาไม่ล่าช้าขั้นตอนจะเดินหน้าพร้อมมองปมเรื่องระบอบสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเป็นเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกิดขึ้นได้ในระบอบประชาธิปไตยและต้องการเคารพเสียงประชาชนจากในเรื่องของการฟังประชามตินะครับท่านโสภณชารัมเนี่ยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อไหร่เนี่ยตนได้รับตัวร่างเนี่ยจากหลายท่านและประชุมเข้าสู่วาระทั้งหมดเรื่องการพูดคุยแย่งกับวิปทั้ง3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่การประชุมเนี่ยวันที่7ที่8เพื่อประชุมร่วมของรัฐสภาเพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่1นะครับเมื่อถามว่าขั้นตอนหลังจากรับวาระแล้วใช้เวลานานเท่าไหร่คุณโสภณก็บอกว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่สำคัญซึ่งโดยปกติเนี่ยจะใช้ระยะเวลาพอสมควรก็หวังว่าคณะกรรมการจะปรึกษาและหารือกันโดยไม่ล่าช้าเพราะกระบวนการเนี่ยด้านรัฐธรรมนูญเนี่ยยังมีอีกมากมายเพราะหลายฝ่ายจับตาว่าตัวรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เนี่ยทั้งนี้หากกรรมการพิจารณาได้เร็วเนี่ยขั้นตอนก็อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อผู้สื่อข่าวถามว่าบรรยากาศความขัดแย้งระหว่างส.ส.และส.ว.เนี่ยมีการกล่าวหากันว่าระบอบสีน้ำเงินนะครับนายโสภณกล่าวว่าอยู่ที่การหารือว่าเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยออกเสียงประชามติว่าอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเชื่อว่าทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงกันส่วนจะได้ข้อสรุปอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ว่าหน้าตาของรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรเนี่ยอยู่ที่การพูดคุยกันแต่เชื่อว่าก็ต้องมีการเชื่อฟังความคิดเห็นและเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ถามซ้ำอีกว่าหากว่าในเรื่องของระบอบสีน้ำเงินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับว่าจะเป็นประเด็นปัญหาใช่หรือไม่คุณโสภณก็บอกว่าอย่าว่าเป็นการโจมตีเลยเพราะเป็นแค่ของการพูดเป็นความคิดเห็นบางอย่างซึ่งในเรื่องระบอบสีน้ำเงินเนี่ยภูมิในเวนเนี่ยยี่ห้อย120เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องปกติของประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ว่ากันมานานแล้วแต่เราอย่าไปมองในเรื่องสีอะไรเลยเนี่ยนะครับเป็นอุปสรรคไปยึดติดอะไรแล้วก้าวเรื่องพวกนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่น่าเชื่อคุณเดวินชิดชอบเนี่ยนะฮะฉายาเดิมยี่ห้อย120เนี่ยใหญ่โตมหาศาลมากเลยนะครับใครจะไปเชื่อว่าจะใหญ่มากขนาดนี้เนี่ยนะครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องของส่วนของรัฐบาลก็น่าเป็นห่วงในเรื่องของดูสิทธิ์โพเนี่ยเปิดผลสำรวจดัชนีการเมืองเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับศูนย์ดูสิทธิ์โพเนี่ยมหาวิทยาลัยศูนย์ดูสิทธิ์สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วทั้งประเทศถึงเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับรวมตัวอย่างจำนวนเนี่ย 2,166 คนเนี่ยนะครับสำรวจทางออนไลน์และภาคสนามระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ารวมตัวอย่างให้คะแนนรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมเนี่ยเหลือเพียงเฉลี่ยแล้วเนี่ย 3.66 คะแนนลดลงจากเดือนเมษายนเนี่ยนะครับที่ได้ 3.79 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดเนี่ยคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 คะแนนนะครับตัวชี้วัดได้คะแนนต่ำสุดเนี่ยก็คือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเฉลี่ยอยู่ที่ 3.09 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดแน่นอนนะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลร้อยละ 37.07% รองลงมาเนี่ยคือคุณตุลยศนันท์วงสวัสดิ์ได้ร้อยละ 29% กว่าส ส่วนฝ่ายค้านก็คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะร้อยละ 25% กว่านะครับรองลงมาก็ไม่น่าเชื่อนะครับคุณรักชนกศรีนอกร้อยละ 24% ถึง 96% นะครับทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 35 50% กว่าคาดหวังว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยของรัฐบาลจะช่วยลดค่าของชีพใต้และคาดหวังว่าฝ่ายค้านจะติดตามและตรวจสอบการดำเนินรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่ร้อยละเกือบ 50% นะครับดร.พรพันธ์บัวทองเนี่ยประธานศูนย์ดุสิตระบุว่า2เดือนของรัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยยังน่าเป็นห่วงอยู่พิจารณาจากดัชนีในเรื่องของเมืองไทยที่ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับบ่งบอกถึงความกังวลของประชาชนเนี่ยตามสถานการณ์ต่างๆที่ประสบปัญหาขณะนี้ก็คือเรื่องการตั้งคำถามและความคิดหวังการทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ฝ่ายค้านและประชาชนทั่วไปเนี่ยหากเดือนหน้าที่เริ่มใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจจะดึงคะแนนกับใครขึ้นมาได้หรือไม่เนี่ยนะครับท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.อารุ่งพบเนี่ยคงฤทธิ์ประจันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรองคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีดุสิตนะครับอธิบายว่าเหตุผลของการลงคะแนนนิยมของเรื่องของรัฐบาลเนี่ยลดลงยังมองว่าปัญหาสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยที่ประชาชนให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหารัฐบาลจะไปในทิศทางใดโดยส่วนใหญ่ประชาชนพิจารณาในประเด็นของการช่วยเหลือรัฐบาลจะกำหนดการบรรเทาในเรื่องของเดือดร้อนเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนต้องให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างเชิงลบน้อยที่สุดแต่ท้ายที่สุดเนี่ยประชาชนเห็นว่าเป็นการช่วยโอกาสของรัฐบาลในการหาประโยชน์ในเรื่องของวิกฤตการสงครามในครั้งนี้เนี่ยนะครับต้องมองว่ามาตรฐานการทำงานของรัฐมนตรีคนนอกเนี่ยนะครับว่ากำหนดนโยบายในการเลือกตั้งยังไม่มีแนวคิดในการความเชื่อมั่นในการกินดีอยู่ดีของประชาชนสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับได้รับคะแนนโหวตอย่างสูงสุดในเรื่องการทำงานนะครับเพราะว่าสอบถามดูแล้วเนี่ยในเรื่องของการทำงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยสร้างความหวังให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่นะครับเรื่องค่าครองชีพก็อาจจะไปอยู่คะแนนนิยมของนายกได้ขึ้นมาให้เป็นอย่างดีเนี่ยก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามคนไทยก็ได้เฮลั่นดีนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยแรงอย่างต่อเนื่องปีตั้งแต่ปี68ถึงปี69นะครับในเรื่องของรางวัลเนี่ยในเรื่องการกวาดรางวัลเนี่ยนะครับเรียกว่าอยู่ในระดับสากลนางสาวลลิตาท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศจะมีความผันผวนแต่รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างเชิงรุกนะครับส่งผลประโยชน์ให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากการท่องเที่ยวระดับนานาชาติปี2568ถึง69สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่คุณภาพและความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกนะครับพร้อมต่อย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญต่อความคึกคักของนักท่องเที่ยวชาวโลกเนี่ยนะครับโดยนักท่องเที่ยวชาวโลกเนี่ยไทยได้รับรางวัลและการจัดระดับโลกหลายที่เกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดของโลกนะครับแล้วก็หมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับคว้ารางวัล Green Destination Story Award นะครับ2022อกสาขา Nature and Scenery นะครับที่จากเวทีทั้งหมด11จากเวที IGB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูผาที่จังหวัดน่านแล้วก็เมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดกำลายังได้รับรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับและเชียงคานจังหวัดเลยจังหวัดไทยธานีได้รับการยอมรับในฐานะที่เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นด้านการรักษาสภาพแวดล้อมและมีสื่อร่วมนะครับนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจากฟอร์บ Travel Guide ให้เป็นจุดหมายปลายทางของ Luxury ในเรื่องชั้นนำของโลกและของภูเก็ตนะครับแล้วก็เกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพที่เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะผลักดันให้มีเชียงใหม่เนี่ยนครหลวงแห่งล้านนานะครับสู่การขึ้นทะเบียนเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวในระยะยาวรางวัลและยอมรับจากเวทีระดับโลกนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยนะครับส่วนในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยวันแรกคนใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณ 8.9 แสนเงินสะพัด170กว่าล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีคุณเอกนิติคันประภาสนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ลงพื้นที่ลงสำรวจบรรยากาศการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับในวันแรกนี่ก็ที่ตลาดสดที่ชลบุรีที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับเปิดเผยว่าตั้งใจมาพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขายประชาชนเนี่ยให้เรียกว่าเดินตลาดนี่นะครับก็บอกว่าเพื่อรับฟังความคิดเห็นและติดตามผลการดำเนินงานผู้ใหญ่นิติบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเป้าหมายของการผลักดันและช่วยเหลือการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสินค้าราคาแพงอันเป็นผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางนี่นะครับทั้งนี้โครงการนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาปากท้องและก็จะเข้าร่วมในเรื่องของการแบ่งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นชีวิตประจำวันพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับรูปแบบสองโครงการเนี่ยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเนี่ย 60% ขณะที่ประชาชนจะจ่ายสมทบทุนเนี่ยเพียง 40% นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนี่ยนะครับสูงโดยรัฐจะช่วยใช้จ่ายค่าสมทบวันละ200บาทนะครับทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อขายรวมทั้งสิ้นเนี่ย333บาทต่อวันนะครับก็นำจำกัดสิทธิการช่วยเหลือที่เหลืออยู่ทั้งหมดเดือนละ 1,000 บาทปัจจุบันมีเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นเนี่ยนะครับประมาณ 26.5 ล้านคนเนี่ยครับซึ่งกว่า 60% เนี่ยเป็นตุ่มคนชั้นกลางและก็สำหรับมนุษย์ที่ใช้เดือนเป็นหลักนี่นะครับเพราะฉะนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับปัจจุบันมีร้านค้าย่อยเข้าร่วมโครงการเนี่ยแล้วกว่า 1.0 ล้านกว่าร้านค้าโดยโครงการเนี่ยสามารถใช้สิทธิเฉพาะร้านค้ารายย่อยและไม่เปิดให้กลุ่มสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยครับพวกมอเดิร์นเทรดเนี่ยเข้ามาใช้โครงการนี้เนี่ยครับก็ถือว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะทำให้ผู้ดำเนินการรายย่อยเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวนี่นะครับอย่างไรก็ตามมาดูในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็เป็นโจทย์ในเรื่องของพ่อเมืองหลวงเนี่ยซื้อใจ 4.5 ล้านวอเตอร์นะครับคือเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสภ.ทั้งหมด50เขตเนี่ยครับจะรู้แพ้ชนะกันในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับไปถึง20กว่าวันเท่านั้นเองในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งนี้มีประชาชนคนกรุงเทพประมาณ3ล้านคนในที่นี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านั้นเนี่ยนะครับ7ล้านคนเพราะว่ามีทั้งชาวต่างต้องต่างด้าวที่ยกมานะครับแล้วก็อาจจะแปลงมีสัญชาติไทยแล้วก็เป็นได้นี่นะครับต้องติดตามมาต่อไปอย่างไรก็ตามนี่นะครับก็ถามว่ายกระดับคนในชีวิตนี่นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยประมาณเกือบจะ 4.5 ล้านคนซึ่งแต่ละพรรคกำลังประชันแข่งขันนี่นะครับต้องมีอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ดร.มาริกานะครับผมยังไม่ทราบเลยว่าจะเลือกใครดีนะครับแต่ตัวเต็งที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นอาจารย์ชัดชาติแต่ในช่วงของมุ่งชัดชาติหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าฟิตฝังทีเดียวแต่แผ่วลงไปในขณะนี้ก็น่าจะมีตัวแต่งก็มีคุณมาริกามีอาจารย์ชัดชาตินะครับและมีดร.โจแต่ดร.โจนี่จะมาพักประชาชนซึ่งการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่แล้วเนี่ยพักประชาชนนี่กวาดเรียบทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ย น่าจะเรียกว่าผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดก็คือสปและสสนะครับซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับตัวบุคคลเนี่ยที่จะมาขับเคลื่อนนโยบายเมืองหลวงทั้งหมดเนี่ยร่วมกับบรรดาสปทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไว้ว่าสปสสเนี่ยจะมีบทบาทมากที่สุดเลยเนี่ยนะครับเขาถามว่าเมื่อมีบทบาทมากที่สุดแล้วเนี่ยจำนวนสปและสสเนี่ยจะเป็นฐานบันไดสำคัญสำหรับตัวผู้ว่าต่างผู้แก้ปัญหาสอนมากที่สุดเลยเพราะใกล้ที่กับประชาชนมากที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็เมื่อที่จะซื้อใจ 4.5 ล้านวอเตอร์ในสนามเมืองหลวงเนี่ยนะครับเรื่องเช็คความพร้อมโค้งสุดท้ายเนี่ยนะครับของบรรดาแคนดิเดตพ่อหลวงเนี่ยก็ไล่ตั้งแต่อดีตผู้ว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าคุณชัชชาติยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นคุณชัชชาติหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนิดาโพเนี่ยก็ทำการเผยแพร่เมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานี่นะครับเรื่องของการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณ 22.39% เนี่ยบอกว่าแคนดิเดตการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ตัวเงินเป็นหลักนี่นะครับถึงที่ผู้ที่จ้องใช้ในเรื่องนโยบายแนวคิดในเรื่องการบริหารของประเทศมากกว่านะครับโดยเฉพาะอย่างชาวกรุงเทพมหานครเอาละครับมาดูในเรื่องของโจทย์อยู่ที่การสำรวจในครั้งนี้เนี่ยนะครับคงจะต้องดูกันว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยอีกเพียงไม่กี่วันจะเป็นอย่างไรต้องคงต้องติดตามกันต่อไปเนี่ยนะครับมาดูในเรื่องของศึกสงครามในเรื่องราคาน้ำมันแพงนี่นะครับก็แพงสุดความสามารถชำระหนี้สภาพัฒน์จับตาครัวเรือนเนี่ยนะครับธุรกิจผิดชำระหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะครับราคาน้ำมันเนี่ยก็ตลาดโลกเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นราคาปัจจุบันน้ำมันในขณะนี้เนี่ยที่ลิตรละ50-60 บาทนะครับแต่คนไทยก็ไม่ยี่ระนะครับก็ขับรถเดินนั่นตลอดเวลาก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคนไทยไม่สนใจแฟนรถไฟเนี่ยเดี๋ยวนี้คนไทยก็เหินไฟฟ้าออกเรือสูงก็มักจะไปนั่งรถไฟเรียบสอบปอล่าว่าใช้เรียบสีลังกาบ้างนะครับก็คงต้องติดตามเพราะว่าเราจะต้องใช้ในเรื่องของคนไทยไม่ยี่หล่าอยู่แล้วเนี่ยนะครับรถราก็ติดกันตลอดราคาน้ำมันจะสูงขนาดไหนก็ใช้ในเรื่องของรถราก็ติดกันตลอดเวลาน้ำมันก็แพงรถก็ติดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับไม่ว่าราคาน้ำมันจะสูงมากน้อยขนาดไหนคนไทยก็ยังใช้รถใช้รากันขนาดนั้นเนี่ยนะครับผมเพิ่งประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะครับปกติในกรณีต้องขออภัยนะครับเอ่ยชื่อรถเนี่ยรถวอลโว่เนี่ยโอ้โหรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับผมก็อยากได้รถวอลโว่เนี่ยแต่ไปถามดีลเลอร์เนี่ยดีลเลอร์บอกว่าอาจารย์อย่าใช้เลยนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยใช้รถน้ำมันดีเซลรถน้ำมันเบนซินดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ารถใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็ยังมีข่าวคราวว่ารถไฟฟ้าเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะระเบิดได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้รถน้ำมันเนี่ยผมก็ใช้รถน้ำมันเบนซิน95-91ใช้รถน้ำมันดีเซลเนี่ยน่าจะดีที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่มีอัตราที่เสี่ยงมากที่สุดเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถามว่าในเรื่องราคาสถานการณ์ในเรื่องสุดสงครามเรื่องตลาดคาดว่าราคาน้ำมันเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่85-95 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับต่อแบเรลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามว่าในกรณีความขัดแย้งความต่อกลางจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ผมคิดว่าจะยืดเยื้อไปอีกยาวนานนะครับอีกประมาณอาจจะปลายปีนี้ก็เป็นได้นะครับเราติดตามไปต่อไปเพราะว่าทั้งสงครามสุดสงครามสหรัฐอิหร่านกับอิสราเอลกับยูเครนนะครับคงจะติดยาวนานมากทีเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขณะนี้ก็พยายามที่จะคนอเมริกันทั้งหมด50 รัฐเนี่ยต้องประท้วงโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้ลาออกจากตำแหน่งนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะถูกอิมพีชไหมผมเชื่อมั่นว่าคงจะไม่ถูกอิมพีชเนี่ยนะครับหรือถูกถอดถอนจากตำแหน่งเพราะเหลือระยะเวลาประมาณ2 ปีกว่าดังนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยซึ่งวันนี้อายุใกล้จะ80แล้วเนี่ยนะครับก็ค งจะหมดแล้วน่าจะเป็นภาพของเดโมแครตเนี่ยน่าจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยวันนี้ต้องเรียนตามตรงนะครับคนอเมริกันเนี่ยก็เกลียดมากไม่อยากให้ลิฟกลับมาเป็นประธานาธิบดีทั้งที่ก็อยากจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3แล้วซึ่งเป็นไปไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญของประธานของประเทศอเมริกาเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3ได้เป็นได้2สมัยนะครับแล้วก็บารักโอบามาในขณะที่เนี่ยก็มีชื่อเสียงมากนะครับก็วิ่งหาเสียงให้กับพรรคเดโมแครตดังนั้นผมคิดว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยก็มีตัวเต็งใหม่ๆผมจำชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับก็จะน่าจะเป็นพรรคที่มีเสียงคะแนนมากที่สุดและน่าจะเป็นพรรคที่ส่งตัวแทนคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวคราวที่จะเล่าไว้สักสำหรับวันสอบดีนะครับต่อไปครับเสาร์นี้มีข่าวเท่านี้นะครับส่วนสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็เรียกว่าปีนี้สภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยอาจจะโตเพียง 2.2-2.3% นะครับสภาวะเศรษฐกิจโลกอาจจะโตเพียง 3.2-3% เท่านั้นเองเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรราคาน้ำมันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ไม่น่าเชื่อนะครับวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วก็เกือบครึ่งปีแล้วนะครับจะขับรถขับราเดี๋ยวก็เรียกว่าต้องประหยัดกันนะครับเอาละครับพบกับผมใหม่ครับวันเสาร์หน้าวันนี้ชัยยายิ่งพิไลลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ่งออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์ในการสัมมนาแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสตาร์ดี้ครับกับผมภูดิศศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ครับมาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆอีกแล้วครับมาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับและแน่นอนครับมาพร้อมกับคอนเทนต์ที่น่าสนใจครับแต่วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับติดตามได้เลยครับในช่วงหน้าครับกับรายการสไตล์ดีครับ

มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับวันนี้คอนเทนต์ของเราเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพครับโรคผิวหนังครับสาเหตุอาการและวิธีในการรักษาที่ท่านควรจะรู้ครับนะโรคผิวหนังนี่เป็นสิ่งที่คนมองเห็นก่อนเป็นลำดับแรกครับมันไม่ได้อยู่ภายในมันอยู่ภายนอกครับถ้าเราไม่เห็นคนภายนอกก็มองเห็นใช่ไหมครับซึ่งผิวหนังเนี่ยครับก็เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายถูกไหมครับทำหน้าที่เป็นประการด่านแรกในการป้องกันเราจากเชื้อโรคต่างสารก่อภูมิแพ้รังสี UV แต่ในขณะเดียวกันนะผู้ฟังผิวหนังก็อาจเผชิญกับปัญหาต่างๆที่นำไปสู่โรคผิวหนังได้หลายรูปแบบเลยทีเดียวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นใจของผู้ป่วยได้ครับซึ่งโรคผิวหนังนั้นมีหลากหลายประเภทเลยตั้งแต่ปัญหาเล็กน้อยที่สร้างความรำคาญใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผื่นคันผิวหนังสิวไปจนถึงโรคร้ายแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิตครับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคผิวหนังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอาการการรักษาและก็การป้องกันจึงมีความสำคัญเลยท่านผู้ฟังเพราะจะช่วยให้ดูแลสุขภาพผิวได้อย่างถูกวิธีนั่นเองเพื่อให้ผิวหนังนั้นยังคงทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เป็นเกราะป้องกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายของเราต่อไปนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาต่อกันครับว่าโรคผิวหนังคืออะไรช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

ที่ทิ้งท้ายกันเอาไว้ครับโรคผิวหนังคืออะไรครับโรคผิวหนังนะครับคือภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นจากผิวหนังผมเล็บหรือว่าเยื่อบุต่างๆทั่วร่างกายครับก็มีสาเหตุได้หลากหลายปัจจัยเลยทั้งจากภายในและภายนอกครับความรุนแรงของโรคนั้นก็มีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงมากและอาจเป็นแบบเฉียบพลันหรือว่าเรื้อรังก็ได้ครับสาเหตุหลักๆของโรคผิวหนังครับก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเลยเราสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ครับนี้เลยครับตามการติดเชื้อแบคทีเรียครับไม่ว่าจะเป็นโรคผุพองผิวหนังอักเสบสิวอักเสบครับเกิดจากการติดเชื้อราเช่นกลากเปื้อนฮ่องกงฟู้ดนั่นเองครับหรือว่าการติดเชื้อไวรัสครับเช่นเริมงูสวัดหูดหรือว่าปรสิตไม่ว่าจะเป็นหิดหรือโลนครับนี่หรือว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุเกิดจากปฏิกิริยาที่ร่างกายแสดงต่อสารก่อภูมิแพ้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกสรดอกไม้ไรฝุ่นอาหารบางชนิดสารเคมีในเครื่องสำอางหรือว่ายาบางชนิดก็เกิดเป็นผื่นแพ้ลมพิษแล้วก็โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังก็เป็นด้านเองครับสาเหตุที่อาจจะมีอีกก็คือความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนั้นทำงานผิดปกติและหันมาโจมตีเซลล์ผิวหนังของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นโรคสะเก็ดเงินโรคด่างขาวนั่นเองอาจจะเกิดจากพันธุกรรมก็ได้ครับโรคผิวหนังบางชนิดนั้นสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังโรคผิวหนังเกล็ดปลาอย่างนี้นั่นเองครับรวมไปถึงปัจจัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมครับการสัมผัสทางแสงแดดครับถ้าเราไปสัมผัสกับแสงแดดจัดๆสารเคมีรุนแรงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันหรือว่าการเสียดสีเป็นเวลานานก็สามารถก่อให้เกิดปัญหาผิวหนังได้ไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระผิวไหม้หรือว่าแผลถลอกนั่นเองรวมไปถึงความผิดปกติของต่อมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นต่อมไขมันที่ผลิตน้ำมันมากเกินไปจนเกิดเป็นสิวหรือว่าต่อมเหงื่อที่ทำงานผิดปกติได้นั่นเองครับและอีกอย่างนึงก็คือโรคมะเร็งผิวหนังครับก็อาจจะเกิดจากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ผิวหนังซึ่งอาจเป็นชนิดที่ไม่รุนแรงหรือว่ารุนแรงและสามารถแพร่กระจายได้นั่นเองครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาต่อกันกับอาการทั่วไปของโรคผิวหนังนั้นมีอะไรกันบ้างในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

ผมนี่ก็เป็นจุดสังเกตได้ไม่ว่าจะเป็นเล็บเปราะแตกหรือว่าผมร่วงนั่นเองครับนี่ก็เป็นลักษณะอาการทั่วไปของเจ้าโรคผิวหนังนั่นเองครับแล้วถามครับว่าใครบ้างครับที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคผิวหนังครับซึ่งโรคผิวหนังเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศใดวัยใดเชื้อชาติอะไรแต่ก็มีบางกลุ่มครับที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปเนื่องจากปัจจัยทางพันธุกรรมสภาพแวดล้อมพฤติกรรมและก็ภาวะสุขภาพอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีประวัติแพ้หรือว่ามีภาวะภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นหอบหืดภูมิแพ้โพรงจมูกหรือว่ามีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังครับก็จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผื่นแพ้ผิวหนังที่ง่ายกว่าคนทั่วไปนั่นเองหรือว่าจะเป็นทารกและเด็กเล็กครับผิวหนังของเด็กเล็กบอบบางระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ทำให้ไวต่อการระคายเคืองการติดเชื้อและก็มักพบโรคผิวหนังบาซิลได้บ่อยครับไม่ว่าจะเป็นผื่นละอ้อมผื่นภูมิแพ้ผิวหนังหรือว่าผดร้อนการติดเชื้อราที่ผิวหนังนั่นเองเมื่อกี้เป็นทารกและเด็กใช่ไหมครับผู้สูงอายุก็เช่นกันครับผิวหนังของผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยเช่นผิวแห้งง่ายขึ้นครับผิวบางสร้างคอลลาเจนได้น้อยลงทำให้เสี่ยงต่อผิวแห้งคันผิวหนังอักเสบแผลกดทับและก็ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งผิวหนังด้วยครับผู้ที่มีอาชีพต้องสัมผัสกับสารเคมีหรือว่าสิ่งที่ระคายเคืองครับซึ่งอาชีพนี้ถือต้องสัมผัสกับสารเคมีบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นช่างเสริมสวยช่างทำความสะอาดบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าผู้ที่ทำงานในภาคเกษตรกรรมครับอาจเสี่ยงต่อผื่นแพ้สัมผัสและก็ผื่นระคายเคืองด้านเองครับไปจนถึงผู้ที่ต้องสัมผัสแสงแดดจัดๆเป็นเวลานานๆครับการทำงานกลางแจ้งหรือว่าการทำกิจกรรมกลางแดดจัดโดยไม่มีการป้องกันที่เพียงพอก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อผิวไหม้แดดฝ้ากระแดดและก็โรคมะเร็งผิวหนังครับผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่รับประทานยากดภูมิคุ้มกันผู้ที่ติดเชื้อ HIV หรือว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางชนิดก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงส่งผลให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ไม่ดีครับติดเชื้อที่ผิวหนังได้ง่ายนั่นเองครับผู้ที่ดูแลสุขอนามัยไม่ดีครับการไม่รักษาความสะอาดของร่างกายผิวหนังหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะก็อาจนำไปสู่การติดเชื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อรากลาดเกลื่อนหรือว่าโรคหิดครับผู้ที่ใช้ยาบางชนิดยาบางประเภทก็อาจจะมีผลข้างเคียงครับผู้ที่มีโรคประจำตัวโรคบางอย่างสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อผิวหนังได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานนะครับโรคต่อมไทรอยด์นั่นเองผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนครับรอยพับของผิวหนังที่เกิดจากความอ้วนครับอาจเกิดการเสียสีเหงื่อออกมากอับชื้นทำให้เสี่ยงต่อเชื้อราและก็การติดเชื้อแบคทีเรียได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับอาจจะรอพับกันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้า

0: สถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรตัญญาครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้
6: นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ํา200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขณะที่ยอดใช้จ่ายล่าสุดอยู่ที่67ล้านบาท
7: นางนฤมลแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสกำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์และติดตามร้านค้าธงฟ้าในพื้นที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดโดยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยข้อมูลล่าสุดมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 6,331 ร้านค้าและมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 67.21 ล้านบาทสำหรับยอดใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในร้านธงฟ้าวงเงิน 52.42 ล้านบาทรองลงมาเป็นร้านค้าทั่วไป 8.32 ล้านบาทร้านอาหารและเครื่องดื่ม 6.38 ล้านบาทและร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อป 100,000 บาทสะท้อนถึงความคึกคักของการจับจ่ายใช้สอยและการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรองรับการใช้จ่ายของประชาชนโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ครอบคลุมกิจการ

0: ร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปรวมถึงกิจการขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ายกระดับมาตรฐานกระเทียมไทยจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกระเทียมหวังเพิ่มมูลค่าขยายตลาดดันเกษตรกรก้าวสู่มาตรฐาน GAP เพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
2: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกกระเทียมที่สำคัญของประเทศเนื่องจากผลผลิตมีรสชาติเข้มข้นและมีกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์แต่ปัจจุบันการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตกระเทียมพัฒนาศักยภาพการผลิตกระเทียมให้มีคุณภาพสูงภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ในการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพรวมถึงเรียนรู้การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรโดยการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่จาก8อำเภอได้แก่อำเภอฝางเวียงแหงเชียงดาวชัยประการสะเมิงแม่แตงดอยสะเก็ดและอำเภอแม่อายรวมทั้งสิ้น200คนเขารับการอบรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวทฝางรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ีต้อนรับค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเจ้าย
2: ินดีต้อนรับครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ์ยินดีต้อนรับค่ะ
2: ยินดีต้อนรับครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมง 10:07 นไปจนถึงเวลา 11:00 นนะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz ค่ะพร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะคะสำหรับวันอาทิตย์ค่ะวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังจะได้พบกับน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรค่ะที่จะพาคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวกันอย่างสนุกสนานเช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้และช่วงนี้ค่ะก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝนแล้วนะคะเต็มรูปแบบแล้วแหละนะซึ่งหลายพื้นที่ค่ะก็เขียวชอุ่มนะคะอากาศสดชื่นเหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนโดยเฉพาะสายธรรมชาติและสายกินค่ะวันนี้รายการอาสาพาเที่ยวของเรานะคะจึงจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะที่นี่เป็นเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสน่ห์วิถีชีวิตและของอร่อยขึ้นชื่อระดับประเทศนะคะอย่างทุเรียนหลงลับแลและทุเรียนหลินลับแลนั่นเองค่ะที่ตอนนี้กำลังเข้าสู่ฤดูกาลพอดีเลยนะคะนอกจากจะได้ชิมทุเรียนคุณภาพดีจากสวนแล้วคุณผู้ฟังค่ะยังสามารถเดินทางเที่ยวชมบรรยากาศชุมชนลับแลเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้านรวมถึงการเลือกซื้อของฝากค่ะผลไม้ตามฤดูกาลกลับบ้านกันได้อีกด้วยนะคะส่วนในด้านของข่าวสารด้านการท่องเที่ยวอื่นๆในช่วงนี้นะคะหลายจังหวัดค่ะเขาก็เริ่มจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวรับฤดูฝนทางเทศกาลผลไม้งานประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกช่วงเวลาที่เหมาะค่ะกับการเดินทางแบบ slow life สัมผัสธรรมชาติและช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนและเดี๋ยวช่วงหน้าต้อมจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันต่อที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะซึ่งก็จะเป็นเทปสัมภาษณ์ค่ะเกี่ยวกับการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวชิมช็อปทุเรียนหลงหลินลับแลแต่ตอนนี้ไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ุบ
1: โอ้ที่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
2: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว

0: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาสาพาเที่ยวคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปกันที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปีนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูกาลที่คึกคักของการท่องเที่ยวแล้วก็ผลไม้ที่อำเภอลับแลค่ะโดยเฉพาะทุเรียนหลงลับแลและลินลับแลค่ะที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศรวมถึงต่างชาติด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังสัมภาษณ์จากคุณพวงพันธ์ขันปิงปุ๊ดปลัดเทศบาลตำบลหัวดงอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมๆกันค่ะซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ผ่านรายการหมุนตามวันนะคะและก็จะมาพูดคุยถึงบรรยากาศการเปิดฤดูการท่องเที่ยวชิมช็อปทุเรียนหลงหลินลับแลในปีนี้กันค่ะไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
2: ครับ
1: คืออุตรดิตถ์เนี่ยเขามีหนึ่งสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อเหมือนกันนะทุเรียนหลงหลินลับแลนะเขาเปิดฤดูการท่องเที่ยวชิมช็อปทุเรียนหลงหลินลับแลกันแล้วค่ะวันนี้เราไปพูดคุยกับคุณพวงพันธ์ขันปิงปุ๊ดนะคะปลัดเทศบาลตำบลหัวดงอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์กันค่ะ
2: ค
1: ตอนนี้ท่านปลัดคนสวยอยู่กับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับท่านครับปีนี้บรรยากาศของฤดูกาลทุเรียนหลงหลินลับแลเป็นยังไงบ้างครับคือคักแค่ไหนครับ
3: บรรยากาศการเปิดฤดูกาลทุเรียนหลงหลินลับแลปีนี้นะคะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถือว่าคึกคักนะคะมีนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบรับประทานทุเรียนลับแลเดินทางเข้ามาตำบลแม่ปูนซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดทุเรียนหลงหลินลับแลที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดของจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อมาเลือกชิมและซื้อทุเรียนกลับบ้านแต่บางคนอาจผิดหวังนะคะเนื่องจากทุเรียนลับแลปีนี้ออกช้ากว่าทุกปีที่ผ่านมาเลยค่ะเนื่องจากประสบภัยแรงแต่ก็ยังมีให้ทานนะคะ
1: ค่ะทำไมหลงหลินลับแลนะคะของอุตรดิตถ์เนี่ยกลายเป็นผลไม้ขึ้นชื่อระดับตำนานคะท่านคะ
3: ค่ะก็ทุเรียนหลงหลินลับแลของเรานะคะถือเป็นทุเรียนสายพันธุ์เฉพาะถิ่นที่เกิดจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มีประวัติบ่งบอกถึงความอร่อยตั้งแต่ปี2520กันเลยนะคะจากการประกวดทุเรียนที่ปลูกจากเมล็ดแล้วก็ได้การรับรองทันเมื่อวันที่20กันยายน2521นะคะถือว่าเป็นความอร่อยมาจนถึงปัจจุบันกว่า50ปีเลยนะคะทุเรียนจึงถือเป็นผลไม้ระดับตำนานของจังหวัดอุตรดิตถ์กันเลยค่ะ
2: ครับก็ได้ข่าวว่าทุเรียนหลงหลินลับแลเนี่ยเป็นทุเรียนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI ด้วยนะครับตรงนี้อะไรครับคือเอกลักษณ์ที่ทำให้ทุเรียนพันธุ์นี้เนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ครับ
3: ค่ะทุเรียนหลงหลินลับแลของเรานะครับได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ก็เนื่องจากว่ารสชาติหวานมันกลิ่นอ่อนเนื้อแห้งละเอียดไร้เสี้ยนเมล็ดรีบเล็กแล้วก็เปลือกบางซึ่งเกิดจากสภาพดินบนภูเขาสูงแล้วก็สภาพขนาดเฉพาะตัวของอำเภอลับแลที่เรียกว่าภูเขาไฟผสมให้ทุเรียนหลงหลินลับแลมีอัตลักษณ์เฉพาะที่ที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะพูดกันทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลงหลินลับแลมาพอสมควรคุณผู้ฟังบอกถ้าอยากกินอยากไปเที่ยวที่อุตรดิตถ์เนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้นักท่องเที่ยวได้ทำกันบ้างคะเนี่ย
3: ก็นอกจากที่จะได้ชิมทุเรียนแล้วนะคะกิจกรรมการท่องเที่ยวของเราก็มีทั้งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมธรรมชาติแล้วก็วิถีชุมชนที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะอย่างเช่นการต้องมาลองชิมอาหารพื้นถิ่นเป็นเอกลักษณ์ข้ามชาติเลยนะคะเช่นเมนูพื้นบ้านข้าวพันผักหมี่พันนะคะแล้วก
2: ็
3: มาย้อนรอยประวัติวัฒนธรรมนะคะถ่ายรูปคู่กับซุ้มประตูเมืองลับแลแลนด์มาร์คสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของลับแลเราเลยค่ะ
1: ค่
3: ะเป็นเม
1: ื
3: องห้ามพ
1: ู
3: ดโกหกนะ
1: คะอุ๊ยคุณโดนัทนี่ห้ามเข้านะคะ
2: ไม่โดนพูดจริงตลอด
1: ท่านค่ะเห็นบอกมีเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมไปกินทุเรียนกันสดๆเลยด้วยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะเราก็จะมีการเปิดสวนให้มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะก็ช่วยกระจายรายได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะตอนนี้สวนที่เปิดก็จะมีสวนป้าเรียนสวนใจใหญ่หลงสวน
2: ร
3: ับแลนด์ค่ะที่เปิดตอนนี้นะคะ
2: ก็ถือว่ามีหลากหลายสวนนะครับซึ่งก็ได้ข่าวว่าจะมีงานเทศกาลทุเรียนประจำปี2569ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจะจัดขึ้นที่ไหนบ้างครับแล้วก็จัดเมื่อไหร่ครับท่าน
3: ทางงานเทศกาลทุเรียนลับแลของเราก็จะจัดขึ้นในวันที่10ถึง12กรกฎาคม หน้าตลาดกลางผลไม้เทศบาลตำบลหัวดงโอทอปเทศบาลตำบลหัวดงของเราเลยค่ะ
2: ครับ
1: มีเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นยังมีเวลาใครจะแพนไปท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ได้เลยนะคะท่านคะสภาพอากาศในปีนี้ต้องถามหน่อยค่ะว่าส่งผลต่อผลผลิตผลไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์มากน้อยแค่ไหนคะ
3: ต้องบอกว่าสภาพอากาศช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงอากาศร้อนมากเลยนะคะแต่ว่าก็ส่งผลดีกับทุเรียนนะคะที่ทำให้ทุเรียนติดผลดกเป็นเกือบทุกส่วนเลยค่ะช่วงนี้ค่ะแต่ว่าทำให้อาสวนเนี่ยออกผลผลิตช้านิดนึงนะคะปกติพฤษภาเนี่ยจะออกเยอะแต่ปีนี้ก็จะเริ่มออกตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะ
2: ครับก็ถือว่าก็ช้าหน่อยนะครับแต่ว่ายังไงก็ได้ทานกันแน่นะครับแล้วในส่วนของช่องทางในการจำหน่ายล่ะครับอยากจะรู้ว่าในตอนนี้เนี่ยคือหลายๆคนก็เรียกว่าขายทางออนไลน์เยอะ
1: ค
2: ือ
1: คนกรุงเนี่ยจะมีโอกาสได้กินไหมคะก็คืออยากสั่งออนไลน์ค่ะท่าน
2: ครับเป็นยังไงบ้างครับในช่วงนี้
3: ช่วงน
2: ี้
3: ก็มีการจำหน่ายออนไลน์เป็นอยู่หลายๆคนเลยนะคะก็จะมีการไลฟ์สดขายจากชาวสวนบ้างแล้วก็จากพ่อค้าแม่ค้าที่เพิ่มช่องทางการจำหน่ายด้วยการไลฟ์สดนะคะแต่ในการไลฟ์สดก็ต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าไลฟ์สดเนี่ยเราไม่ได้ชิมเราไม่ได้จับต้องนะคะแต่จริงๆแล้วก็อยากจะให้มาที่ผิวกำเนิดบ้านเราเลยนะคะตำบลแม่ปูนอำเภอระแวจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะจะได้ฟิลของการทานทุเรียนมากกว่า
2: ครับแต่บอกว่าเทศบาลตำบลหัวดงนะที่รับแลเนี่ยคือบก.ของเราคุณติติมาอินกรัมเนี่ย
1: ค่ะ
2: และพรีเซนต์นะเป็นพรีเซนเตอร์เลย
1: คุณติติมาบอกอยู่ตรงข้ามบ้านเลย
2: เออนะครับตรงนี้มีนอกจากในส่วนของทุเรียนตรงนี้แล้วครับสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่เนี่ยมีอะไรที่ท่านอยากจะแนะนำไหมครับ
3: สถานที่ท่องเที่ยวนะคะจุดเช็คอินแรกเลยก็อยากจะให้มาที่ตุ้งประตูเมืองรับแลนะคะพิพิธภัณฑ์เมืองรับแลที่มีเรือนรับแลจำลองเป็นเรือนที่ทุกท่านจะต้องมาถ่ายภาพนะคะมาเก็บบรรยากาศเขตห้ามพูดโกหกด้วยค่ะแล้วก็มาเที่ยวชิมอาหารที่เมืองรับแลนะคะข้าวพันผักหมี่พันแล้วก็อย่าลืมมาที่ชอบชิมข้าวพันผักหมี่พันทุเรียนอะไรที่ตลาดกลางผลไม้โอท็อปของเราเลยครบจบในที่เดียวเลยค่ะ
1: ค่ะเรียกว่าถ้าไปก็คือได้ไปครบจบนะชิมช็อปนะคะ
2: ใช่
1: นอกจากทุเรียนแล้วค่ะท่านอยากแนะนำอะไรกับนักท่องเที่ยวถ้าเกิดว่าไปอุตรดิตถ์แล้วเนี่ยห้ามพลาดแล้วก็ต้องลองให้ได้เลยค่ะ
3: จริงๆแล้วของรับแลนะคะก็มีผลิตภัณฑ์มากมายหลายอย่างนะคะแต่ที่จะพลาดไม่ได้ก็คือท่านก็ต้องมากินทุเรียนก่อนนะคะกินทุเรียนหลงดินรับแลเสร็จแล้วท่านก็จะต้องกินข้าวพันผักมีข้าวอาหารพื้นถิ่นของเรานะคะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะถ้ามาเป็นทริปวันเดย์ค่ะก็มาเที่ยวตั้งแต่ซุ้มประตูเมืองมาไหว้พระเล่นเสืออาดนะคะแล้วก็เข้ามาอย่างเป็นทุเรียนที่สวนใจใหญ่นะคะหลงสวนมารับแรงเพื่อรับแรงบ้านหอยพันไม้รับแรงแล้วก็อย่าลืมมาที่น้ำตกแม่ปูนด้วยนะคะ
2: ครับโอ้โหหลากหลายพื้นที่นะ
1: อุ้ยวันเดียวคงไม่น่าจะพอนะคะอาจจะ
2: คุณทิติมาบอกว่าถ้าสมมติว่ามีเวลาว่างช่วยพาเพื่อนไปด้วยพาน้องๆพี่ๆไปด้วยนะไปเยี่ยมบ้านด้วยนะครับสุดท้ายครับอยากให้ท่านฝากถึงเสน่ห์ของเมืองรับแลแล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์ครับให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่านอกจากในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหัวดงแล้วมีพื้นที่ไหนบ้างครับที่น่าสนใจครับ
3: เสน่ห์ของเมืองรับแลนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าคุณคิดว่าอุตรดิตถ์เป็นแค่ทางผ่านนะคะก็ต้องลองเลี้ยวเข้ามาเมืองรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สักครั้งแล้วก็จะรู้ว่าดินแดนแห่งนี้ไม่ใช่แค่ทางผ่านนะคะชีวิตของคุณจะได้พบกับคนที่ไม่พูดโกหกมีทั้งรอยยิ้มต้อนรับที่อบอุ่นมาทานข้าวพันผักหมี่พันหมี่กุ๊กว่าช่องเคบุญและยังมีสวนผลไม้ลอยฟ้าบนภูเขาสูงด้วยนะคะที่เป็นถิ่นกำเนิดของทุเรียนหลงดินรับแลในตำนานเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยนะคะอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาเที่ยวรับแลบ้านเรากันค่ะ
1: ค่ะฟังแล้วคุณผู้ฟังสนใจค่ะคือท่านแนะนำได้ไหมคะว่าถ้าจะไปชิมทุเรียนหลงหลินรับแลเนี่ยควรไปช่วงไหนดีที่สุดคะช่วงนี
3: ้ช่วงนี้ก็ต้องแนะนำว่าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยค่ะทุเรียนรับแลบ้านเราจะออกแต่เนื่องจากต้องบอกว่าในตลาดนะคะก็จะมีทุเรียนจากจังหวัดอื่นๆร่วมด้วยก็ต้องถามแม่ค้านะคะว่าเราต้องการทุเรียนหลงหลินรับแลของพื้นถิ่นรับแลแล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเพราะว่าการเลือกบริโภคก็อยู่ที่ ผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะจริงๆแล้วเราแนะนำว่าให้เข้ามาที่ตลาดกลางผลไม้ที่ตลาดตำบลหัวดงเลยค่ะเราพร้อมที่จะบริการทั้งนักท่องเที่ยวถ้ามีปัญหาหรือว่าต้องการติดต่อสอบถามก็สามารถติดต่อผ่านทางเทศบาลตำบลหัวดงได้เลยค่ะ
1: ค่ะถ้าไปแล้วเนี่ยมีแคมเปญมีการลดราคาหรืออะไรให้กับนักท่องเที่ยวไหมคะราคงราคาอาจจะแบบว่าเป็นยังไงบ้างเผื่อคุณผู้ฟังจะได้ประกอบการตัดสินใจค่ะ
3: ค่ะในช่วงของถ้าเป็นช่วงของเทศกาลทุเรียนที่เราจะจัดในวันที่10 11 12นะคะ
2: ก
3: ็จะมีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะโดยศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็มีแคมเปญนะคะใช้จ่าย 1,000 ลด 100 บาทในส่วนทุเรียนจำนวน20ส่วนที่เข้าร่วมโครงการนะคะตั้งแต่เวลา1ถึง30มิถุนายนนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางปตท.ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ
2: ์ครับ
1: ค่ะตอนนี้มีทีมงานค่ะแล้วนะฝากถามถึงราคาทุเรียนหลงหลินหน่อยค่ะตอนนี้ราคากิโลกรัมละเท่าไหร่กันเนี่ย
3: มีค่าราคาทุเรียนหลงเฉลี่ยกิโลกรัมละ200ถึง450บาทค่ะหลงหลินรับแรก็เฉลี่ยกิโลกรัมละ200ถึง600บาทค่ะ
2: ครับก็เรียกว่าเป็นสินค้าพรีเมียมต้องเข้าใจว่าราคาที่มีการสูงนิดหน่อยเนี่ยคือเป็นสินค้า GI ที่เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตถ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่โดนขนานนามว่าเป็นทุเรียนเทวดาเลี้ยงเลยใช่ไหมครับเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
2: ครับ
3: เทวดาเลี้ยงเพราะว่าม
2: าจากอะไรครับเทวดาเลี้ยง
3: เขาสูงค
2: ่
3: ะเพราะว่าพื้นที่ของเราค่ะส่วนใหญ่เป็นภูเขาอะค่ะชาวสวนก็จะทำสวนกันบนภูเขาเวลาที่ไม่มีน้ำเลี้ยงหรืออะไรเราก็ต้องอาศัยเทวดาที่จะโปรยฝนลงมาให้อ่ะค่ะก็เลยเป็นเทวดาเลี้ยงแต่ตอนนี้ไม่ใช่เทวดาเลี้ยงแล้วนะคะ
1: ตอนนี้ใครเลี้ยงคะ
3: ชาวสวนค่ะชาวสวนช่วยเทวดาดูแลนะคะเพราะว่าราคาสูง
2: บ
3: ริโภคอยู่ชาวสวนต้องช่วยเทวดาเลี้ยงนะคะ
2: ครับก็คือไม่จำเป็นจะต้องเลี้ยงบนภูเขาแล้วหลังจากนี้ก็คือในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็มีการปลูกอยู่ถูกต้องไหมครับ
3: ค่ะใช่ค
2: ่
3: ะก
2: ็
3: ม
2: ี
3: การขยายพ
2: ัน
3: ธ
2: ุ์
3: ลงมาปล
2: ู
3: กในพื้น
2: รา
3: บด้วยค่ะ
2: นะครับก็เป็นเรียกว่าฟังกันเต็มอิ่มนะสำหรับทุเรียนหลงหลินลับแลที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็ต้องบอกว่าใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวหรือว่าอยากจะไปลิ้มรสสำหรับทุเรียนพันธุ์นี้นะก็เชิญ
1: ได้เลยที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะที่อำเภอลับแลนะคะ
2: ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านพวงพันธ์ขันปิงปุ๊ดนะครับปลัดเทศบาลตำบลหัวดงอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ให้สัมภาษณ์กับหมุนตามวันนะครับ
1: ขอบพระคุณนะคะ
3: สวัสดีค่ะมา
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จบไปแล้วนะคะกับบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวชิมช็อปทุเรียนหลงหลินลับแลที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ต้องบอกว่าทุเรียนหลงลับแลและหลินลับแลถือว่าเป็นของดีขึ้นชื่อของเมืองลับแลที่นักท่องเที่ยวต่างเฝ้ารอในทุกๆปีค่ะด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งกลิ่นที่ไม่แรงเนื้อเนียนละเอียดรสชาติหวานมันกำลังดีจนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วประเทศค่ะที่สำคัญนะคะทุเรียนลับแลยังเป็นสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยซึ่งเป็นการรับรองถึงคุณภาพและแหล่งผลิตเฉพาะถิ่นสะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตชุมชนและอัตลักษณ์ของชาวลับแลได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะและสำหรับใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศสวนทุเรียนชิมทุเรียนสดๆจากต้นและเที่ยวชุมชนเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ช่วงนี้ถือเป็นอีกช่วงเวลาที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะเอาล่ะค่ะนำคุณผู้ฟังไปพักฟังเพลงกันก่อนสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะวันนี้มีสาระดีๆเกี่ยวกับการเลือกซื้อทุเรียนมาฝากค่ะ

0: อนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
6: ู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะก่อนจากกันวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังและนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการรับประทานทุเรียนค่ะกับวิธีการเลือกซื้อทุเรียนให้อร่อยได้เนื้อดีและคุ้มค่านั่นเองค่ะสำหรับวิธีการสังเกตทุเรียนแก่จันทร์พร้อมรับประทานนั้นนะคะสามารถดูได้จากหลายจุดค่ะเช่นหนามทุเรียนจะห่างนะคะและปลายหนามเริ่มมนเมื่อเคาะจะมีเสียงโปร่งไม่ทึบแน่นก้านผลยังสดและมีกลิ่นหอมอ่อนๆบริเวณภูจะเห็นรอยแยกเล็กน้อยนะคะอีกเรื่องสำคัญค่ะคือควรเลือกซื้อจากสวนหรือแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้เพื่อให้ได้ทุเรียนคุณภาพดีไม่อ่อนไม่ถูกเร่งสุกจนเกินไปนอกจากนี้นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้บริโภคที่เลือกซื้อทุเรียนไม่ว่าคุณจะซื้อจากหน้าสวนตลาดหรือสั่งซื้อออนไลน์ก็ควรตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนรับสินค้านะคะและก็เก็บหลักฐานการซื้อขายไว้ทุกครั้งค่ะหากว่าพบปัญหาได้รับสินค้าไม่ตรงปกเช่นทุเรียนอ่อนคุณภาพไม่ตรงตามที่ตกลงหรือถูกหลอกลวงในการซื้อขายสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสายด่วนสคบ1166รวมถึงสามารถแจ้งผ่านตำรวจไซเบอร์ในกรณีซื้อขายออนไลน์แล้วไม่ได้รับสินค้าหรือถูกหลอกโอนเงินนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะการเลือกซื้อจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือหรือสวนที่มีการรับรองมาตรฐานและสินค้า GI ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและสำหรับผู้ที่รับประทานทุเรียนควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะดื่มน้ำมากๆและหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะและวันนี้มองดูเวลาแล้วก็หมดเวลาของรายการอาสาพาเที่ยวในวันนี้แล้วค่ะดิฉันทิติมาอินกล่ำต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อสำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517

0: 2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์รัฐบาลเร่งยกระดับสนามบินขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเดินหน้าติดตั้งระบบ ILS เพิ่มความปลอดภัยการบินหลังล่าช้ากว่า10ปีเพื่อกระจายความเจริญและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัทรพงศ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อเร่งรัดการพัฒนาให้เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มรูปแบบโดยประเด็นสำคัญที่มีการเร่งรัดเป็นพิเศษคือการติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้นักบินสามารถนำเครื่องบินขึ้นลงได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยแม้ในช่วงที่มีสภาพอากาศที่มีทัศนวิสัยต่ำเช่นมีหมอกหนาหรือฝนตกหนักซึ่งจะช่วยลดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้โดยสารหลังจากการที่โครงการดังกล่าวมีความล่าช้ามานานกว่า10ปีนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคตทั้งการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะแบบไร้รอยต่อและการจับมือกับภาคเอกชนในโครงการ Fire and Ride ซึ่งร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางอากาศและทางบกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องประจำพื้นที่เสี่ยง
5: นายมนต์สง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปยังลำห้วยป่าแดกให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักทั้งนี้สำนักงานป้องกันและชาวสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-133หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพงศิริสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
3: สายการบินแอร์แคนาดาประกาศระงับเที่ยวบินไปยังคิวบาทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสายการบินแอร์แคนาดาที่ประกาศระงับเที่ยวบินไปยังคิวบาอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจของคิวบาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Blue Diamond Resort บริษัทกลุ่มโรงแรมของแคนาดาประกาศปิดกิจการโรงแรมและรีสอร์ทในคิวบาทั้งหมด62

0: ครั้งนี้คิวบาเผชิญมาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมด้านพลังงานของสหรัฐนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้คิวบาอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำมันดีเซลสำหรับการใช้ในเครื่องปั่นไฟสำรองซึ่งทำให้ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานถึง22ชั่วโมงต่อวันจนนำไปสู่การขาดแคลนน้ำประปารวมถึงอาหารและยารักษาโรคทำให้ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากเม็กซิโกและจีน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมชโลธรสัญญากับรายการไทยแลนด์แดนสยามนะครับซึ่งณตอนนี้รายการไทยแลนด์แดนสยามก็ก้าวเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะครับก้าวเข้าสู่ครึ่งปีแล้วนะท่านผู้ฟังแป๊บเดียวเองนะครับปีหนึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับปีหนึ่งหมุนเวียนผ่านไปนะครับบางท่านตั้งปณิธานมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งไหนนะครับตั้งเมื่อช่วงต้นปีพอไปถึงปลายปีนะครับเราก็จะมาเช็คลิสต์เช็คสิ่งที่ปีนี้เราทำเรื่องใดสำเร็จไปบ้างนะครับมีเรื่องใดที่พัฒนาขึ้นบ้างนะครับอาจจะเป็นทักษะเฉพาะตัวนะครับหรือบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับวิถีชีวิตของตัวเองผู้ฟังบางท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับอยากที่จะออกกำลังกายแต่ว่าปีนี้ก็ยังไม่มีโอกาสออกกำลังกายครึ่งปีนี้ก็ยังไม่มีโอกาสออกกำลังกายเสียทีนะท่านผู้ฟังแต่ว่าอ่ะอย่างน้อยเลยเอาเราเริ่มเดินก่อนนะครับเริ่มจากการเดินนี่แหละเดินธรรมดาแล้วก็ลองเริ่มใช้ก้าวเดินนะครับว่าความเร็วในการเดินที่มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายเริ่มจากอะไรเบาๆง่ายๆใกล้ตัวผู้ฟังนะครับก็เป็นเรื่องของครึ่งปีนะครับเป็นเรื่องของครึ่งปีแรกนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเราก็เข้าสู่ห่วงเดือนมิถุนายนและในสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังวันที่3มิถุนายน2569นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีการถ่ายทอดเสียงนะครับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับมีการถ่ายทอดเสียงในคลื่นนะครับคลื่น 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณนะครับในการถ่ายทอดเสียงครั้งนี้ผมก็เป็นหนึ่งในทีมผู้บรรยายเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังซึ่งไปนะท้องสนามหลวงนะครับเป็นกิจกรรมที่ทางรัฐบาลนะครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองมีการจัดกิจกรรมนะครับจุดเทียนชัยถวายพระพรทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคนะครับในเวลาเดียวกันนั้นนะครับที่ส่วนกลางก็จะจัดพิธีนี้นะครับขึ้นที่ท้องสนามหลวงผมไปในช่วงพิธีของการจุดเทียนแต่ละคนแต่ละท่านก็จะมีเทียนนะครับเป็นของตัวเองเป็นการจุดถวายพระพรชัยมงคลการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นนะครับเริ่มมาตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับเริ่มขึ้นมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็จัดมาเป็นเวลา10ปีนะครับ10กว่าปีเริ่มดำเนินการนะครับจนทำเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันนะครับในสมัยก่อนเวลาผมในช่วงเป็นเด็กเนี่ยท่านผู้ฟังเมื่อตรงกับวันพ่อวันแม่วันพ่อวันที่5ธันวาคมวันแม่12สิงหาคมท่านผู้ฟังก็จะมีข่าวสารนะครับที่ให้ประชาชนได้มีความร่วมมือนะครับได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็วิธีการแสดงออกนั้นสามารถทำได้อย่างง่ายเรานะครับไม่ได้ไปร่วมกันในสถานที่ที่เขาไปร่วมกันนะครับการจุดเทียนนั้นก็สามารถจุดเทียนได้ที่บ้านของท่านนะครับก็เห็นแต่ละบ้านก็จะนำเทียนนะครับมาจุดนะครับแล้วก็วางไว้ตามหน้าบ้านนะครับที่เป็นที่สูงหน่อยท่านผู้ฟังแต่ละบ้านก็จะทำอย่างนั้นนะครับเพื่อเป็นการถวายความเคารพนะครับแสดงความจงรักภักดีพระมหากรุณาธิคุณนะครับทั้งวันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต่างๆนะครับและในปีนี้นะครับจวบจนวันนั้นจนถึงเมื่อวันที่3นะครับเราก็ได้เห็นประสบกรณิกร
พี่น้องประชาชนข้าราชการภาคส่วนประชาชนรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนต่างๆร่วมมือร่วมใจกันนะครับมีการส่องแสงสว่างนะครับเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับในที่นี้เป็นวันนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองโดยพิธีเมื่อวันที่3นั้นท่านผู้ฟังเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเมื่อเวลา7นาฬิกาก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับในพิธีนี้ก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์นั้นก็มีคุณบุญมาศรีมาศนะท่านฟังก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานของช่วงพิธีตักบาตรผมก็ไปดูนะครับดูคุณบุญมาทำก็มีความเข้มขลังจริงๆซึ่งเราก็จะคุ้นเคยนะถ้าเกิดใครฟังข่าวจากวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าคลื่นเครือข่ายที่รับสัญญาณก็จะได้ยินคุณบุญมาเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็มีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับหรือว่าเวลาขานเวลาช่วง8นาฬิกาเคารพธงชาติก็เป็นเสียงคุณบุญมานี่เองนะครับก็นั่นก็คือในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับในวันเดียวกันนั้นนะครับในวันที่3วันเดียวกันเมื่อเวลาดำเนินมาถึง 17:30 นาทีที่ท้องสนามหลวงครับกับบรรดาส่วนราชการต่างๆประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายนะครับทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็ได้ดำเนินการถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มจบจนเวลาประมาณ 19:29 นาทีณท้องสนามหลวงนะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเวลาอันเป็นมหามงคลที่จัดขึ้นพร้อมกันนะครับเป็นแสงสว่างที่ส่องสกาวไปทั่วประเทศไทยเขตแดนแคว้นไทยของเราทั้งสยามทั้งไทยนะครับในวันเดียวกันเป็นวันที่ประเทศของเรามีแต่แสงสว่างนะครับซึ่งจะนำไปสู่อนาคตนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าพวกพิธีการต่างๆนะเป็นสิ่งที่อยู่กับเรามาเป็นเวลานานนะท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่อยู่กับเรามาหลายชั่วรุ่นนะครับเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนเพราะว่า2สิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดำเนินควบคู่กันนะครับด้วยใต้ร่มพระบารมีนะครับตรงนี้ก็ทำให้ประเทศไทยของเรามีความสงบสุขและร่มเย็นนั่นเองครับในช่วงแรกของรายการท่านผู้ฟังก็ได้พูดถึงการที่ผมได้ไปบรรยายนะครับก็พยายามที่จะนำเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับถึงความงดงามของพิธีการต่างๆรวมทั้งการประดับประดาแสงไฟนอกจากแสงเทียนแล้วท่านผู้ฟังแสงไฟบนถนนราชดำเนินนั้นนะครับก็ยังมีการประดับประดาตามต้นไม้ต่างๆตอนผมนั่งรถกลับนะครับก็เห็นความงดงามความส่องสว่างของถนนราชดำเนินทั้งสายนะครับเป็นภาพที่เราได้เห็นเราก็ภูมิใจนะว่านี่เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามแล้วก็เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์นะครับซึ่งณตอนนี้เราก็เป็นผู้มาปฏิบัติหน้าที่อีกหน่วยหนึ่งนั่นเองครับท่านฟังช่วงนี้เป็นช่วงแรกของรายการไทยแลนด์แดนสยามครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวฟังเพลงแล้วผมมีเรื่องในฐานะของครบรอบความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเดี๋ยว

0: ครับนั่นก็เป็นเพลงที่เกี่ยวเนื่องนะครับจากทั้งประเทศเวียดนามและประเทศไทยนะครับเพลงเสียงตอบจากเวียดนามของคุณละอองดาวโสธรบุตรนะครับซึ่งโดยแบ็คกราวด์ของเพลงนี้นะครับส่วนมากเพลงลูกทุ่งที่แต่งเกี่ยวกับไทยเวียดนามความสัมพันธ์ไทยเวียดนามจะออกมาในลักษณะของความรักระหว่างฐานไทยกับสาวเวียดนามแบบนั้นนะท่านผู้ฟังในขนบของเพลงลูกทุ่งไทยนะครับไม่ว่าจะฟังเพลงไหนๆผมก็จะเจอเนื้อเรื่องในเพลงประมาณนี้นะครับเป็นความรักแต่ว่าแบ็คกราวด์ของเวียดนามนั้นในเพลงเหล่านี้นะครับเป็นแบ็คกราวด์ในช่วงที่ไทยส่งทหารเข้าไปในเวียดนามในช่วงสงครามเวียดนามนะครับซึ่งณขณะนั้นประเทศไทยไปร่วมรบกับอเมริกานะครับรบกับทางเวียดนามเหนือซึ่งทางเวียดนามเหนือนั้นเขาเป็นได้รับการสนับสนุนโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัสเซียนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นสหภาพโซเวียตนะท่านผู้ฟังลักษณะของแบ็คกราวด์พื้นหลังเพลงเป็นแบบนั้นนะครับก็ทำให้ผมได้นึกถึงสิ่งต่างๆวัฒนธรรมต่างๆรวมถึงอาหารการกินอันเกี่ยวเนื่องกับเวียดนามในประเทศของเรานะท่านผู้ฟังเพราะว่าในปัจจุบันอาหารเวียดนามก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราสามารถหากินได้ง่ายนะครับตามร้านรวงต่างๆการรับประทานต่างๆทั้งอาหารเวียดนามยังเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยอย่างเช่นแหนมเนืองท่านผู้ฟังเช่นแหนมเนืองนี้นะครับล่าสุดผมก็ได้ไปทานแหนมเนืองในแถบสามเสนนะครับบริเวณนั้นบริเวณเป็นชุมชนชาวยวนเขาเรียกชุมชนชาวยวนนะครับผมก็ไปมาหลายที่นะผมไปชุมชนชาวยวนมาหลายที่ผมก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่าที่ใกล้ๆกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะที่ผมได้ทำงานอยู่กับได้ออกรายการอยู่กับขับรถไปประมาณแค่10กิโลเองท่านผู้ฟังอยู่ห่างจากสถานีประมาณ10กิโลก็สามารถเรียนรู้หรือว่าเข้าใจหรือว่ามองเห็นวัฒนธรรมหรืออาหารการกินของชาวยวนหรือว่าคนเวียดนามได้แล้วนะครับล่าสุดผมไปกินแหนมเนืองนะผมพูดประเด็นของแหนมเนืองก่อนนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าแหนมเนืองนั้นเขาเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆนะครับผมเห็นคนโกงคนแก่นะก็ไปกินแหนมเนืองนี่เป็นอาหารที่มักจะมาพร้อมกับผักมีผักกาดมีหมูยอนะครับแล้วก็มีเครื่องเคียงนะครับจำพวกพริกพวกกระเทียมหรือแม้แต่ผักต่างๆล่าสุดผมกินแหนมเนืองปกติผมกินแหนมเนืองผมไม่เคยได้ใส่ใบโหระพาท่านผู้ฟังใบโหระพาถ้าเกิดท่านผู้ฟังกินอาหารไทยเป็นคนกินอาหารไทยนะครับหรือว่ากินก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ก็จะคุ้นเคยกับใบโหระพาอยู่แล้วซึ่งเวลาเรากินนั้นใบโหระพานี่มีกลิ่นที่หอมมากๆนะครับผมไม่เคยกินแหนมเนืองกับใบโหระพามาก่อนท่านผู้ฟังพอได้กินแล้วโอ้โหกลิ่นดีมากท่านผู้ฟังรายการไทยแลนด์ในสยามนี่จะออกในช่วงเวลาเที่ยงนะอาจจะเรียกน้ำย่อยของท่านผู้ฟังนะครับเพื่อไปหาแหนมเนืองมากินในมื้อเที่ยงหรือว่ามื้อบ่ายของท่านนะครับกินกับใบโหระพาและน้ำจิ้มแหนมเนืองนะครับบางร้านนี่เขาใส่ตับบดด้วยเมื่อใส่ตับบดลงไปในน้ำจิ้มเป็นวัตถุดิบส่วนผสมที่สำคัญก็ทำให้น้ำจิ้มแหนมเนืองนั้นเป็นน้ำจิ้มที่มีความมันเมื่อความรสชาติความมันเขาตัดกับรสชาติของแป้งนะแป้งที่เขาใช้ห่อแหนมเนืองของแหนมเนืองก็จะเหมือนแป้งใช่ไหมท่านผู้ฟังก็มักจะก่อนจะกินเราก็ต้องเอาแป้งไปแช่น้ำก่อนแล้วเมื่อเราได้แป้งที่แช่น้ำเสร็จปุ๊บก็จะมาห่อกับแหนมเนืองมาห่อกับผักกับหมูยอกับพริกกับกระเทียมหรือกับผักที่เป็นเครื่องเคียงต่างๆนะครับนั่นคือเสน่ห์ของแหนมเนืองเรียกได้ว่าผักนี่ขนกันมาทั้งป่านะครับก็เป็นความเพลิดเพลินในรายการจริงๆผมอยากจะบอกชื่อร้านที่ผมได้ลองไปชิมนะครับแต่ว่าก็เคยมีข้อติ่งเพราะว่าพูดชื่อร้านไม่ได้นะครับเพราะว่าเหมือนเป็น ไปเป็นการค้าโฆษณาทางการค้าการพาณิชย์อะไรกันเราเป็นสื่อรัฐอย่างนั้นผู้ฟังไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแหนมเนืองจริงๆเป็นอาหารที่เราสามารถหารับประทานได้ง่ายอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในทุกวันนี้ในห้างก็มีจริงๆในห้างก็มีนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่สูงมีรสชาติที่อร่อยอีกด้วยท่านผู้ฟังเป็นเสน่ห์ของแหนมเนืองก็เป็นอาหารนะครับจากเรื่องแหนมเนืองเนี่ยก็ทำให้ผมพอผมได้ไปกินแหนมเนืองแถวสามเสนนะครับผมก็เลยค้นหาประวัติว่าเอแถวนี้ทำไมแถวนี้คนเวียดนามหรือว่าคนยวนถ้าคนยวนมาจากตรงนี้ได้ไงมาจากไหนมาอยู่ตรงสามเสนมาอยู่ตรงสะพานสังฮีเนี่ยแต่ว่าสะพานสังฮีเนี่ยก็เป็นชื่อจีนนะแต่ว่าเอาคนยวนมาแล้วมันยังไงเนี่ยที่มาที่ไปนะครับมันดูไม่เข้ากันเรามองไปถนนที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานั่นก็คือสะพานสังฮีเรามองไปด้านซ้ายมือก็เจอโบสถ์คริสต์พื้นที่ตรงนี้นี่มันยังไงท่านผู้ฟังผมก็เลยด้วยความอยากรู้จากเรื่องกินก็ทำให้เราก็ต้องไปหาข้อมูลอ่านว่านะครับเดิมทีเนี่ยพื้นที่บริเวณสามเสนเขาเป็นพื้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีผู้คนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานหลากหลายกลุ่มท่านผู้ฟังในบริเวณสามเสนเดิมทีเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนไปนะครับย้อนไปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีการสันนิษฐานกันว่าบริเวณสามเสนนี้เป็นบริเวณที่เป็นที่ราบลุ่มเพราะอยู่ติดแม่น้ำทีนี้พอเป็นที่ราบลุ่มนั้นนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เราลองคิดเป็นภาพตามผมไปเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วท่านผู้ฟังกรุงรัตนโกสินทร์ยังไม่เกิดเลยช่วงอยุธยาสามเสนตรงนี้ก็จะเป็นป่าดงของใครที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงนี้เขาสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่เลี้ยงช้างท่านผู้ฟังอาจจะเป็นที่เลี้ยงช้างนะครับช้างเมื่อเลี้ยงช้างตรงนี้ก็จะส่งช้างเนี่ยเข้าสู่อยุธยาเป็นอีกที่คือปางช้างที่อยุธยาก็มีแต่ว่าพื้นที่บริเวณสามเสนก็อาจจะเป็นพื้นที่เลี้ยงช้างเช่นเดียวกันทีนี้พอเป็นพื้นที่เลี้ยงช้างก็มีกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการเลี้ยงช้างมากๆก็คือพวกชาวกุยนะครับชาวกุยนี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เชี่ยวชาญในการเลี้ยงช้างรวมทั้งนำช้างไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆนะครับถ้าเกิดอ่านประวัติศาสตร์ของโบราณเราจะพบหลักฐานว่าในการก่อสร้างปราสาทหินต่างๆท่านผู้ฟังชาวกุยนี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าเขาใช้ชาวกุยในการบังคับช้างให้ใช้แรงงานให้ลากหินต่างๆในการสร้างปราสาทนั่นเองนะครับนั่นคือความสำคัญของชาวกุยเพราะฉะนั้นชาวกุยก็เลยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความผูกพันกับช้างมาแต่ตั้งแต่เดิมนะครับและด้วยการเลี้ยงช้างนะครับให้ชาวกุยก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่แห่งนั้นนะครับยุคสมัยเปลี่ยนมาเรายังอยู่ในสมัยอยุธยาท่านฟังในสมัยพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาสมัยพระนารายณ์เนี่ยมีชาวต่างชาตินะครับมีชาวต่างประเทศมีอิทธิพลในอาณาจักรอยุธยาเป็นอย่างมากนะครับถ้าเกิดเราได้ดูละครเรื่องบุพเพสันนิวาสเราจะเห็นชื่ออย่างคอนสแตนตินฟอลคอนนะครับหรือคนอีกหลายๆชาตินะครับที่มีส่วนราชสำนักแต่หนึ่งในนั้นที่มีส่วนเกี่ยวกับสามเสนท่านผู้ฟังก็คือชาวโปรตุเกสชาวโปรตุเกสเนี่ยนางแมรีกิมาเนี่ยก็เป็นชาวโปรตุเกสเหมือนกันชาวโปรตุเกสก็อพยพก็มามีการติดต่อค้าขายกับอยุธยาเช่นเดียวกันนะครับและพื้นที่แห่งนี้ก็กลายเป็นชุมชนของชาวโปรตุเกสที่มาตั้งรกรากในไทยที่สำคัญพื้นที่หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยามีหลายที่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือบริเวณสามเสนชาวโปรตุเกสมาพร้อมกับศาสนาของตนเองชาวโปรตุเกสจากบ้านมาไม่ได้นับถือพุทธอย่างเรานะไม่ได้ไหว้พระนะครับเขาไหว้พระเจ้าเขานับถือพระเจ้านะครับเมื่อมีการนับถือพระเจ้าก็ต้องมีการสร้าง ศาสนสถานของตัวเองนั่นก็คือโบสถ์ของตนเองนั่นเองนะครับน่ะมีชาวโปรตุเกสแล้วนะในต่อมาก็มีชาวเขมรอพยพมาอีกนะครับมีชาวเขมรอพยพมาอีกแต่เป็นชาวเขมรที่นับถือศาสนาคริสต์นะฮะอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆว่าเป็นเขมรกลุ่มไหนนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวผมอาจจะได้ลองศึกษาไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีคำตอบที่ชัดเจนมากกว่านี้แล้วผมก็จะมาเจาะลึกในรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับชุมชนตรงนี้ก็เลยมีความเข้มแข็งทางด้านคริสต์ศาสนามากๆนะครับและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผมได้เล่ามาช่วงต้นที่ไปกินแหนมเนืองมาเนี่ยนั่นก็คือชาวยวนก็คือชาวเวียดนามอพยพท่านผู้ฟังชาวเวียดนามอพยพมาในช่วงสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับสมัยรัชกาลที่3ก็มีการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานนะครับมีการอพยพมากมายก็เข้ามาบริเวณ3เสนก็ส่งผลต่อการสร้างศาสนสถานของตนเองนะครับและเมื่อเกิดความเป็นชุมชนขึ้นทั้งเวียดนามทั้งยวนทั้งโปรตุเกสทั้งเขมรนะผมก็ว่าชุมชนนี้มีพลวัตที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเดินไปในบริเวณ3เสนเนี่ยเราก็จะเจอศาลเจ้าจีดท่านผู้ฟังศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับถ้าเกิดท่านใดถ้าเกิดได้ไปแถวบริเวณริมน้ำเนี่ยผมว่าน่าจะคุ้นเคยกับศาลเจ้าแม่ทับทิมเพราะเจ้าแม่ทับทิมตามความเชื่อของชาวจีนนั้นนะครับถือว่าเป็นเทพเจ้าที่เวลาคนจีนไปตั้งลกลากตั้งถิ่นฐานที่ใดนะครับก็จะสร้างเจ้าแม่ทับทิมสร้างศาลเจ้าแม่ทับทิมไว้นะครับบริเวณริมน้ำเพื่อเป็นการสักการะบูชาหรือแม้กระทั่งชาวจีนพ้นทะเลที่ต้องเดินเรือไปในมหาสมุทรไปในทะเลเนี่ยก็จะบูชาเจ้าแม่ทับทิมเช่นเดียวกันที่ผมพูดมาเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะเริ่มเห็นพลวัตความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆพี่น้องประเทศต่างๆนะที่ได้มีอิทธิพลในพื้นที่แถบนี้นะครับก็ทำให้ผมว่าสามเสนนี่เป็นพื้นที่ที่น่าศึกษามากๆแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ไกลเลยคือคุณไม่ต้องไปถึงนครพนมเพื่อที่จะดูชุมชนชาวยวนหรือว่าวัฒนธรรมชาวยวนแต่ว่าแถบภาคอีสานที่เป็นแถบนครพนมสกลนครอุดรธานีแถบนี้ก็จะเป็นชาวยวนอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าต่อถึงนี้ให้ฟังครับในสามเสนเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่านี่เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีความหลากหลายทางอัตลักษณ์นะครับและตลาดสามเสนก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับผมเห็นใน TikTok โอ้คนทำคอนเทนต์เต็มเลยนะตลาดสามเสนไปลองชิมอาหารซึ่งตลาดสามเสนก็เป็นตลาดตอนเช้าท่านผู้ฟังเป็นตลาดตอนเช้าแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงนะครับวัยรุ่นก็เริ่มอยากรู้จักนะครับเพราะว่าคนสมัยนี้ก็เริ่มที่จะอยากเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆนะครับตลาดสามเสนก็เป็นหนึ่งในนั้นและที่สำคัญก็เป็นตลาดหรือว่าเป็นชุมชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนไกลเลยไม่น่าเชื่อบางทีวัฒนธรรมที่น่าสนใจเนี่ยอยู่เพียงปลายจมูกของเราเรามองไปเนี่ยเรามองไปสุดโพ้นขอบฟ้านะครับแต่บางทีเรามองสิ่งที่ใกล้ตัวว่ามันอยู่แค่นี้มันอยู่แค่ปลายเอื้อมมือของเราเองครับการที่ผมได้เรียนรู้เรื่องนี้นะครับก็ทำให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยคำว่าคนไทยเนี่ยหมายถึงอะไรท่านผู้ฟังในเมื่อประเทศของเรานั้นเป็นประเทศที่หลากเชื้อชาติรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยในเพลงชาติเขาก็ยังมีประโยคนี้ที่ปรากฏขึ้นรวมคำว่ารวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยรวมเลือดเนื้อหลายๆพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์รวมเลือดเนื้อหลายๆพี่น้องที่มาจากเหนือใต้ออกตกแต่ท่านมาอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยท่านคือคนไทยนะครับแต่ไม่ใช่มาอยู่ในฐานะที่มายึดจังหวัดมายึดเกาะพะงงพะงันอะไรอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังอันนั้นก็อีกแบบนึงนะครับ คือมาจ้างคนไทยให้เป็นนอมินีแล้วก็กว้านซื้อที่บนเกาะกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อหาประโยชน์แล้วก็ตั้งชุมชนของตนเองแล้วคนไทยคนที่อยู่มาแต่ดั้งแต่เดิมเสียประโยชน์อันนี้ก็อีกเรื่องนึงอันนี้ไม่ใช่นะครับที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงว่าโดยแต่ดั้งแต่เดิมคนที่เข้ามาเพื่อทำมาหากินแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นจริงๆนะตรงนี้ผมหมายถึงพลวัตตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะตีความเป็น2ความหมายเอ้ยคุณชโลธรคนไทยแล้วไอ้พวกที่มาแบบมายึดเกาะพังงันที่ทำเป็นประเทศของตนเองเป็นเกาะของตนเองย่อมๆเนี่ยอันนี้เรียกว่าคนไทยไหมถ้าเกิดคุณชโลธรบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าคนชาติไหนก็เป็นคนไทยอะไรอย่างนี้ผมก็วงเล็บไว้หน่อยดอกจันไว้หน่อยว่าไม่ใช่ทุกแบบไม่ใช่ทุกแบบท่านฟังอย่าเข้าใจผิดนะครับก็สนุกสนานนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวชุมชนที่น่าสนใจสำหรับชุมชนสามเสนนะท่านผู้ฟังและเมื่อไม่กี่อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ได้เดินทางเยือนประเทศไทยนะครับคุณโตเลิมเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่อยู่บนอำนาจสูงสุดของเวียดนามแล้วนะครับก็เดินทางหนึ่งในนั้นก็คือเดินทางมาพบกับนายกรัฐมนตรีด้วยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับและเมื่อพบกับนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้เดินทางไปพูดคุยกับพี่น้องชาวเวียดนามต่างๆนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดอุดรธานีซึ่งจังหวัดอุดรธานีนั้นเป็นจังหวัดที่เขาถือว่าเป็นเมืองหลวงของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในบริเวณจังหวัดแถบนั้นในอุดรในอะไรนะครับอุดรถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจมากที่สุดนะครับมีการทำมาค้าขายต่างๆในรายการไทยแลนด์ดันสยามหลายๆอาทิตย์นี่ผมพูดถึงส่วนมากจะพูดถึงนครพนมแถบนั้นนะครับมีชาวยวนชาวเวียดนามที่ผมไปกินปลากงบาแกตขนมปังอะไรอันนั้นคือนครพนมก็อีกแบบนึงนะครับอันนี้ผมมาที่อุดรธานีคุณโตเลิมเนี่ยก็ไปที่อุดรธานีด้วยไปเยี่ยมเยียนเวียดนามทาวนะครับเวียดนามทาวเป็นถนนที่สองฝากฝั่งนะครับเป็นกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ชาวยวนชาวเวียดนามทั้งนั้นนะครับแล้วก็ภายในเมืองอุดรนั้นนะครับผมก็ได้ไปลองชิมนะครับเฝอถ้าเกิดคุณจะกินอาหารเวียดนามนอกจากแหนมเนืองแล้วคุณต้องกินเฝอด้วยเฝอก็เป็นอาหารที่คล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวบ้านเราแต่ว่าเส้นก็จะมีความหนานุ่มขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็น้ำก็จะมีความเข้มข้นแล้วเขาก็จะใส่อะไรใบโหระพาหลายๆร้านใบโหระพาก็ยังเป็นหนึ่งในตองอูการขับกลิ่นให้อาหารนั้นหอมนะครับก็กินนะครับในอุดรธานีก็ไปถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งในเวียดนามทาวที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานีนั้นนะครับเขาก็ถือว่าเป็นย่านวัฒนธรรมเวียดนามแห่งแรกของโลกอีกด้วยนะครับตั้งอยู่บริเวณถนนศรีสุขซอย2อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับมีชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่จำนวนมากตั้งแต่สมัยอดีตแล้วผมลองหาข้อมูลแล้วคนเวียดนามคนไทยเชื้อสายเวียดนามแถวเมืองริมฝั่งโขงอย่างอุดรนครพนมสกลนครอะไรอย่างนี้มาจากไหนนะครับผมลองค้นหาข้อมูลไปพบว่าในแถบนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้เข้ามาในช่วงของสงครามเวียดนามคือไม่ได้คือมีบ้างที่อพยพหนีสงครามเวียดนามแต่นั่นก็จะเป็นทางพวกเลฟูจีมากกว่าเป็นคือนั่งเรือมาแล้วก็ผ่านอ่าวไทยมาอย่างนั้นซึ่งเป็นคนละสายแต่ว่าผู้ที่อพยพข้ามโขงมาเนี่ยท่านผู้ฟังจะเป็นชาวเวียดนามที่อพยพหนีสงครามตั้งแต่ฝรั่งเศสยังปกครองเวียดนามครับอพยพหนีภัยสงครามฝรั่งเศสมาเพื่อมาตั้งหลักนะครับแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้กลับบ้านเราจะได้กลับประเทศเวียดนามเมื่อสงครามสงบสุขอีกนะครับก็มาตั้งถิ่นฐานกันแล้วก็รอวันสงครามสงบแต่เมื่อแผ่นดินเวียดนามพอจบจากสงครามกับฝรั่งเศสแล้วนะครับสงครามต่อมาก็เริ่มขึ้นก็คือสงครามเวียดนามนั่นเองที่มีทั้งอเมริกาทั้งจีนทั้งโซเวียตเนี่ยเข้าไปเป็นหมากรุกหมากล้อมกันอยู่ในแผ่นดินเวียดนามแผ่นดินเวียดนามก็เลยไม่สงบสุขสักทีนะครับคนไทยคนเวียดนามที่มาอยู่ในอุดรอยู่ในสกลนครอยู่ในนครพนมเนี่ยเขาก็เลยยังไม่กลับ ทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปสงครามเขาก็กินระยะเวลานานนะท่านผู้ฟังบางทีบางคนบางครอบครัวย้ายมากลับไม่ได้เพราะว่านานเกินบางท่านก็เสียชีวิตบนแผ่นดินไทยครับก็ให้กำเนิดลูกหลานต่างๆลูกหลานก็เริ่มเข้าสู่ระบบการศึกษาของไทยนะครับก็เป็นคนไทยไปโดยปริยายแต่ก็รู้ว่ามีเชื้อสายของชาวยวนชาวเวียดนามนะครับนั่นคือที่มาของชาวยวนนะครับบนแผ่นดินไทยบริเวณแถบจังหวัดลุ่มน้ำโขงนั่นเองนะครับผมก็พยายามที่จะพูดให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเมืองไทยนั้นมีความเคลื่อนไหวทางกลุ่มคนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่น่าสนใจมากๆแล้วตรงนี้ก็จะทำให้เราได้เห็นว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่พัฒนาและเลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราไปยึดติดว่าเอ้ยวัฒนธรรมนี้วัฒนธรรมไทยอันนี้ไม่ใช่วัฒนธรรมไทยอย่างนี้ผมว่าจริงๆแล้วเราต้องย้อนกลับไปดูรากเหง้าของสิ่งนั้นๆของจังหวัดนั้นๆว่ารากเหง้ามาจากไหนเมื่อเราเข้าใจรากเหง้าแล้วเราจะเข้าใจว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เรามองด้วยสายตาที่นะครับไม่ตัดสินใดๆนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดหรือถูกหรือเป็นจริงไม่จริงอะไรอย่างใดนะครับวัฒนธรรมเวียดนามในอุดรธานีเนี่ยเป็นฝั่งก็เลยมาเข้ามานะครับแล้วก็ทั้งเรื่องของภาษาอาหารเครื่องแต่งกายต่างๆนะครับก็จะมีเช่นชุดอ่าวหยายนะครับรวมถึงอาหารขึ้นชื่อนะครับอย่างพวกข้าวเปียกเส้นแกงเส้นกาแฟเวียดนามหมูยอปากหม้อยวนนะครับปากหม้อยวนก็เป็นอีกของกินหนึ่งที่ผมชอบนะยิ่งปากหม้อยวนเนี่ยเขาวัดกันที่แป้งเลยแป้งกับน้ำจิ้มร้านไหนทำแป้งนุ่มเนี่ยโอ้โหนั่นคือคุณได้เจอปากหม้อยวนของจริงแล้วนะครับทำแป้งให้มันนุ่มๆเข้าไว้ก็จะเป็นวิธีการกินนะครับในอาหารเวียดนามประเภทปากหม้อยวนประเภทอะไรอาหารเวียดนามก็มักจะมาพร้อมกับพวกผักนะก็เป็นอีกอาหารประเภทหนึ่งนะที่ผมแนะนำเลยสำหรับสายรักสุขภาพนะครับอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญในอุดรธานีในย่านของชาวเวียดนามนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์ลุงโฮลุงโฮในที่นี้ก็คือโฮจิมินห์นั่นเองซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนพรรคคอมมิวนิสต์ในเวียดนามนะครับแล้วก็นำมาสู่การเป็นเอกราชการมีอิสรภาพของประเทศเวียดนามลุงโฮหรือว่าโฮจิมินห์นี้เป็นบุคคลที่สำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งผมก็ได้พูดในอาทิตย์ที่แล้วผมพูดในรายการยันนี้ที่ 92.5 นะครับแต่ว่าไม่ใช่ในมิติในการลงลึกทางประวัติศาสตร์หรือว่าวัฒนธรรมแบบนี้นะครับอันนี้พอรายการ Thailand แดนสยามเนี่ยผมก็ลงลึกในแง่ของวัฒนธรรมในแง่ของของกินเรื่องกินอะไรก็เลื่อยเปื่อยของผมไปนะครับเพราะว่าเป็นรายการที่ค่อนข้างที่จะเบาสมองฟังสบายๆพูดคุยกันเรื่อยเปื่อยนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์ลุงโฮก็ถือว่าเป็นบ้านพักจำลองนะครับของประธานโฮจิมินห์ในช่วงพำนักอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งก็จัดแสดงประวัติชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามและความสัมพันธ์ไทยเวียดนามด้วยครับปัจจุบันเวียดนามทาวในอุดรธานีนั้นไม่เป็นแค่เพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทยเวียดนามที่สืบทอดมายาวนานกว่า100ปีเลยทีเดียวครับนี่ก็ทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งนี้นะครับไทยเวียดนาม50ปีเรามีความสัมพันธ์ฉันพี่น้องมาเป็นเวลานานแล้วนะครับเช่นเดียวกันกับอีกหลายๆประเทศในภูมิภาคอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าเกิดเราลองมองย้อนดูประวัติศาสตร์นะครับเราก็จะเห็นถึงสิ่งความเป็นมาเป็นไปต่างๆนะครับว่าสิ่งนี้นั้นมาจากไหนและทำให้เราเข้าใจในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของรายการ Thailand และสยามเลยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสปอตกันสักหน่อยโอ้โหพูดมาเกิน 30-40 นาทีนะท่านผู้ฟังพูดสนุกเกินนะครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Thailand แดนสยามครับในช่วงที่2ผมก็อยากจะแนะนำพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพิมายหน่อยท่านผู้ฟังเพราะว่าผมก็เคยแนะนำนะครับเวลาไปเมืองพิมายนอกจากเรื่องของกินนะเรื่องอาหารการกินผมไปที่พิมายนี่นอกจากจะไปดูโบราณสถานโบราณวัตถุแล้วนะผมก็ยังไปกินที่นู่นเนี่ยที่พิมายเขาจะมีอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นของขึ้นชื่อเลยคือเป็ดย่างพิมายนะท่านผู้ฟังเดี๋ยววันหลังผมก็จะมาลงลึกเรื่องเป็ดย่างพิมายเพราะว่ามีความที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับมีหนังที่กรอบมากๆนะครับสำหรับเป็ดย่างพิมายและกลิ่นในการย่างเป็ดนั้นมีความหอมอร่อยมากๆเลยนะครับจากเรื่องของกินนะเรื่องประวัติศาสตร์เราก็จะเป็นสิ่งที่มาด้วยกันนะมาพร้อมเรื่องเล่าในลักษณะต่างๆนะครับพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพิมายนอกจากเราไปดูปราสาทหินพิมายแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูที่ตัวพิพิธภัณฑ์ได้อีกด้วยเพราะว่าที่ที่เขาปรับปรุงมาตั้งแต่ปี2566ตอนนี้ท่านผู้ฟังเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วทุกคนสามารถเข้าไปชมที่เขาปรับปรุงใหม่ได้แล้วนะครับโดยเขาปรับปรุงเสร็จตั้งแต่27 พฤษภาคมแล้วก็เปิดให้เข้าชมนะครับเปิดให้เข้าชมอย่างเต็มรูปแบบในครั้งนี้นะครับเขาก็แบ่งเป็นการมีส่วนจัดแสดงทับหลังจากปราสาทพิมายและปฏิมากรรมพระเจ้าชัยวรมันที่7ด้วยซึ่งเขาก็ขีดเส้นใต้ไว้ว่านี่คือไฮไลท์สำคัญที่ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับทั้งทางพิพิธภัณฑ์นะครับยังมีการแบ่งส่วนการจัดแสดงเป็นนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียนอีกด้วยในส่วนของห้องนิทรรศการถาวร นั้นมีเนื้อหาบอกเล่าพัฒนาการของมนุษย์ในพื้นที่แองโคราชตั้งแต่นู่นเลยท่านผู้ฟังยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับจนถึงช่วงระยะเวลาที่วัฒนธรรมเขมรโบราณรุ่งเรืองการจัดแสดงโบราณวัตถุที่มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับแองโคราชและเมืองพิมายนั้นบางชิ้นเนี่ยท่านผู้ฟังยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อนเลยนะครับทั้งในการปรับปรุงครั้งใหม่เขาก็มีการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆให้สามารถที่เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซนะครับคือสามารถเข้ามานั่งทำงานนั่งทำอะไรกันได้นะครับในพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์ในการปรับปรุงครั้งใหม่นะครับเขาก็แบ่งการจัดแสดงเป็นห้อง9ห้องแล้วนะครับใน9ห้องนั้นก็ประกอบด้วยห้องภูมิศาสตร์และวิถีชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคอีสานห้องที่2ก็คือห้องความเชื่อและพิธีกรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ในแองโคราชห้องที่3คือจากชุมชนสู่รัฐยุคประวัติศาสตร์แรกเริ่มในวัฒนธรรมทวารวดียุคที่4ห้องที่4ก็คือวัฒนธรรมเขมรโบราณในแองโคราชระยะแรกเริ่มห้องที่5ก็คือแองโคราชความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมเขมรโบราณช่วงพุทธศตวรรษที่16-18ห้องที่6ก็คืออารยธรรมอันรุ่งเรืองของเมืองพิมายห้องที่7ก็คือศาสนาในเมืองพิมายห้องที่8คือห้องเมืองพิมายในช่วงพุทธศตวรรษที่18-23และห้องสุดท้ายห้องที่9ท่านผู้ฟังก็คือห้องพิมายศูนย์กลางความยิ่งใหญ่นั่นเองและเมื่อท่านผู้ฟังเดินทางมานะครับเวลาจะเข้าชมพิพิธภัณฑ์เราจ่ายค่าบำรุงพิพิธภัณฑ์ให้แค่20 บาทเท่านั้นแบงค์เขียวแบงค์เดียวเท่านั้นเราสามารถได้รับความรู้จากที่แห่งนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเกิน20 บาทเกิน100 บาทเกิน 1,000 บาทแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าเป็นกำไรของนักท่องเที่ยวเลยจริงๆนะครับสำหรับท่านผู้ฟังผมเชื่อว่าที่ฟังรายการ Thailand แดนสยามอยู่นี้นะครับหลายท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมซึ่งผมก็แนะนำนะผมพยายามที่จะแนะนำพื้นที่พิพิธภัณฑ์หลากหลายพื้นที่หลากหลายจังหวัดนะครับซึ่งแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันไปในแง่ของโบราณวัตถุโบราณสถานต่างๆการเก็บหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพราะแต่ละพื้นที่ก็จะมีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองนะครับกลิ่นอายของวัฒนธรรมกลิ่นอายของศาสนานั้นไม่เหมือนกันนั่นคือความสนุกของการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมนะครับในพิมายในครั้งนี้ที่ผมนำข้อมูลมาเนี่ยผมจำได้ว่าตอนผมไปพิมายท่านผู้ฟังไปดูปราสาทหินพิมายนะครับพอดูปราสาทหินเราจะเต็มอรรถรส กับการศึกษาประวัติศาสตร์นี้เราต้องไปที่ตัวพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับและเมื่อเราไปที่ตัวพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วเราขับรถรอบเมืองพิมายนะครับเมืองพิมายเป็นเมืองที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมากเพราะว่าพื้นที่ที่ตั้งเมืองพิมายอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานที่เดิมมาแล้วเป็นพันๆปีนะครับแล้วแม่น้ำมีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมืองนะครับและบริเวณมุมเมืองต่างๆเราก็จะยังคงเห็นโบราณสถานกำแพงเมืองต่างๆนะครับคันน้ำคูดินที่เป็นลักษณะเฉพาะทางประวัติศาสตร์การสร้างเมืองในสมัยก่อนนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้เห็นถึงความเป็นมาเป็นไปนะความเชื่อมโยงกันนะครับในเมืองพิมายเมืองพิมายมีความสำคัญในยุคต่างๆโดยเฉพาะยุคอาณาจักรผอมโบราณนะครับที่แพร่ขยายไปทั่วอาณาบริเวณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอีกยุคหนึ่งก็คือยุคทวารวดีซึ่งทวารวดีก็ถือเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่มีขอบเขตขยายกว้างขวางมากๆผมไปกินเป็ดย่างที่เมืองพิมายผมก็ยังเจอทวารวดีผมไปกินไก่ย่างวิเชียรบุรีผมก็ยังเจอทวารวดีโอ้โหท่านผู้ฟังเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรที่มีวัฒนธรรมมีอาณาเขตของตนเองที่มีความกว้างใหญ่ไพศาลนะครับซึ่งผมก็พยายามที่จะนำเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ฟังนะครับสำหรับการเดินทางในเดือนมิถุนายนนะท่านฟังก็เป็นเดือนที่เราก็ดำเนินใช้ชีวิตนะมาถึงครึ่งปีแล้วนะครับเป็นครึ่งปีแล้วเราก็ยังอยู่กับการพูดคุยกันนะครับแล้วหวังว่าการนำข้อมูลนะครับมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ฟังของผมนี่ก็จะทำให้ท่านผู้ฟังนะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยในช่วงท้ายของรายการท่านผู้ฟังเรายังอยู่ด้วยกันเพราะวันนี้ผมอ่านข่าวอีกภาค12 นาฬิกาพอหลังเส้นเสร็จสิ้นรายการนี้จบลงแล้วนะครับพอ12 นาฬิกาก็เป็นผมที่อ่านข่าวชโลธรจันยาไปจนถึงค่ำก็ยังเป็นชโลธรจันยาวันนี้ผมเหมาทั้งสถานีเลยท่านผู้ฟังก็อยู่กันไปยาวๆนะครับตอนนี้และสำหรับรายการ Thailand แดนสยามในวันนี้ครับขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการ Thailand แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5

0: วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามสู่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมเร่งหารือแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ส่งออกผลไม้

0: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาหมู่เซอร์และลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ่วทางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจึงให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่ยากไร้และสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมจำนวน 2,274 ไร่มีการปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำใช้ในโครงการได้ตลอดทั้งปีและยังมีน้ำเพียงพอในการสร้างแหล่งอาหารจากการนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรที่ถูกต้องมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราวปลาสเตอร์เจียนและปลากดหลวงเป็นต้นส่วนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงคือส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่านำความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติได้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกจากชนเผ่าเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมแบบโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าได้อีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน
3: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026หรือ AFF ซึ่งเป็นเวทีที่เวียดนามเริ่มจัดขึ้นและยังเป็นพื้นที่สำหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและอนาคตของอาเซียนการเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจและนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอาเซียนในภาพรวม
4: ไปร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะซึ่งท่านนายกจะไปร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากที่ท่านไปฟิลิปปินส์มาเพราะว่าวิสัยทัศน์ของท่านนายกที่ไปพูดในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะบอกว่าเราไม่ควรที่จะมองเพียงแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นเราต้องขับเคลื่อนไปทางภูมิภาคพอท่านประธานาธิบดีโตเลอมาก็เป็นอีกฉายภาพของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นไทยเวียดนาม
3: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสพบปะกับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองในการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบอาเซียนร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการยกระดับความสัมพันธ์จากคู่แข่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับ

0: ซึมสยามสู่ญี่ปุ่นพร้อมเร่งหารือแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ส่งออกสำหรับผลไม้และผลักดันสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากที่นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยความปลอดภัยทางอาหารภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือเจเทป้าครั้งที่16ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นและกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นว่าไทยและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการเจรจาร่วมกันไทยสามารถขยายตลาดส่งออกส้มโอไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมอีก2สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทับทิมสยามโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกส้มโอสายพันธุ์ใหม่ทั้ง2สายพันธุ์ไปยังประเทศญี่ปุ่นได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นจะสามารถส่งออกผลส้มจากพื้นที่ใหม่มายังไทยได้เช่นกันนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้เจรจาผลักดันการขอยกเลิกการจำกัดสายพันธุ์เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกส้มโอและมะม่วงไปยังญี่ปุ่นได้ทุกสายพันธุ์ในอนาคตความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้าและจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลไม้ไทยขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นและไทยยังผลักดันการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ของไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้แก่เนื้อไก่และสัตว์ปีกจากมาตรการโซนนิ่งโรคไข้หวัดนกเนื้อหมูแช่เย็นและแช่แข็งวัตถุดิบอาหารสัตว์รวมถึงการขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์หมูปรุงสุกได้แก่ขาหมูซี่โครงและลำไส้ปรุงสุกซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อไปกรมการค้าภายในเปิดลานประมูลมังคุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการตลาดและสร้างราคาที่เป็นธรรมรองรับผลผลิตกว่า 52,000 ตันนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดเปิดลานประมูลผลไม้จังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการเมื่อวันนี้โดยนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสร้างการแข่งขันด้านราคาอย่างโปร่งใสและช่วยให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตมังคุดสำคัญของประเทศมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 52,000 ตันดังนั้นการมีช่องทางการตลาดเพิ่มเติมจะช่วยรองรับผลผลิตป้องกันการกระจุกตัวและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบการตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรและส่งเสริมให้การซื้อขายสะท้อนคุณภาพผลผลิตมากขึ้นทั้งนี้ผลการดำเนินงานเบื้องต้นพบว่าลานประมูลมีมูลค่าการซื้อขายสะสมแล้วกว่า 640,000 บาทโดยกรมการค้าภายในจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดและเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลไปยังผลไม้ชนิดอื่นรวมถึงมังคุดภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไปจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับมาตรฐานกระเทียมไทยจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกระเทียมหวังเพิ่มมูลค่าการค้าและขยายตลาดและผลักดันเกษตรกรก้าวสู่มาตรฐาน GAP สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกกระเทียมที่สำคัญของประเทศเนื่องจากผลผลิตมีรสชาติเข้มข้นและมีกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์แต่ปัจจุบันการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตกระเทียมพัฒนาศักยภาพการผลิตกระเทียมให้มีคุณภาพสูงภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ในการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพรวมถึงเรียนรู้การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรโดยการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่จาก8อำเภอได้แก่อำเภอฝางเวียงแหงเชียงดาวเชียงประการสมเงินแม่แตงดอยสะเก็ดและอำเภอแม่อายรวมทั้งสิ้น200คนเขารับการอบรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นยกระดับท่าอากาศยานขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเพิ่มความปลอดภัยการบินและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
2: นางสาวลลิดาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อเร่งรัดการพัฒนาให้เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มรูปแบบโดยประเด็นสำคัญที่มีการเร่งรัดเป็นพิเศษคือการติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้นักบินสามารถนำเครื่องบินขึ้นลงได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยแม้ในช่วงที่สภาพอากาศมีทัศนวิสัยต่ำเช่นมีหมอกหนาหรือฝนตกหนักจะช่วยลดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้โดยสารสำหรับความคืบหน้าในการหาพื้นที่จัดตั้งระบบดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกเพื่อขอใช้พื้นที่ศูนย์พัฒนากีฬากรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยซึ่งเป็นจุดที่มีความเหมาะสมพร้อมทั้งกำชับให้กรมท่าอากาศยานและบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเร่งรัดดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคตทั้งการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศการจับมือกับภาคเอกชนในโครงการ Fly and Bright ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางอากาศและทางบกปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่นมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด5ล้านคนต่อปีโดยกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารให้สะท้อนถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี2569เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจแดนอีสานอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้พาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ขณะที่ยอดใช้จ่ายล่าสุด67ล้านบาทนางนฤมลแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสกำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเร่งประชาสัมพันธ์และติดตามร้านค้าทงฟ้าในพื้นที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดโดยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยข้อมูลล่าสุดมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 6,331 ร้านค้าและมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า67ล้านบาทสำหรับยอดใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในร้านธงฟ้าร้านค้าทั่วไปร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปสะท้อนถึงการจับจ่ายใช้สอยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรองรับการใช้จ่ายของประชาชนโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569โครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลดีกระตุ้นยอดขายทุเรียนสาลิกา GI ได้เป็นอย่างดีผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวจะได้รับประทานในราคาที่ถูกลง
3: นางสาวอารีรัตน์อักษรเนียมเจ้าของสวนทุเรียนเพ็ญจิตทุเรียนสาลิกา GI อำเภอกระปงจังหวัดพังงากล่าวว่าสวนทุเรียนของตนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในร้านค้าตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายทุเรียนสาลิกาและมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามและซื้อทุเรียนสาลิกาเพิ่มมากขึ้นหากเทียบกับช่วงปกติที่ราคาค่อนข้างสูงโดยทุเรียนตัดราคากิโลกรัมละ150ถึง180บาทพร้อมระบุลูกค้าส่วนใหญ่ให้การตอบรับดีเนื่องจากได้สินค้าทุเรียนสาลิกา GI คุณภาพซื้อได้ในราคาที่ถูกลงหากเทียบกับช่วงที่ไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัส นอกจากสวนทุเรียนสาลิกาเพ็ญจิตแล้วในพื้นที่อำเภอกระโปงยังมีสวนทุเรียนสาลิกา GI และมังคุดทิพย์พังงา GI ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยแต่ละสวนจะมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้จัดทำเส้นทางแผนที่สวนทุเรียนสาลิกาพังงาไว้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Officeชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่สำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง
4: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐบาลยืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธียึดตามกฎหมายสากลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่ารัฐบาลไทยยืนยันแนวทางการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธีโดยยึดหลักกฎหมายสากลและความจริงใจในการเจรจาแก้ปัญหาพร้อมย้ำว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มที่และเห็นว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้ง2ฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงและแสดงความจริงใจต่อกันสำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลรัฐบาลเห็นว่ากระบวนการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS เป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแต่ควรเริ่มจากการพูดคุยและเจรจาระหว่าง2ประเทศก่อนโดยไม่จำเป็นต้องเร่งนำบุคคลหรือองค์กรภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง
6: ท่าทีของเราคือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคะจริงใจมาจริงใจกลับกฎหมายสากลมีเราก็ดำเนินการตามนั้นหรือเรื่องที่เราบอกว่าเรายกเลิก MOU 44แล้วไปใช้กฎหมายทางทะเล UNCLOS แทนเนี่ยในกระบวนการเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการพูดคุย2ฝ่ายนั้นขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในแนวทางของรัฐบาลรวมถึงอย่าไปเชื่อข่าวลือเฟกนิวส์เนี่ยมีตลอดเรื่องเปิดด่านเนี่ยมันไม่มีหรอกสถานการณ์แบบนี้ไม่มีทางที่จะเปิด
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอในวันที่12มิถุนายนนี้เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสำนักงานจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลครอบคลุม9ประเด็นสำคัญผ่านกลไกทีมจังหวัดโดยมีพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ13แห่งเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทั้ง13อำเภอเดินหน้าปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเต็มกำลังพร้อมเตรียมเปิดยุทธการและมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอในวันที่12มิถุนายนนี้เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่จังหวัดนราธิวาสนำมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนซึ่งสะท้อนว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ไขมากที่สุดจังหวัดจึงมุ่งยกระดับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ปภิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการณ์วันพรุ่งนี้ถึงวันที่11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านเมียนมาภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริเวณอำเภอศบเมยจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอสังขละบุรีและทองผาภูมิจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณอำเภอท่าตะเกียบและสนามชัยเขตจังหวัดสระแก้วบริเวณอำเภอเขาชะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์และคลองหาดอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบางพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องประจำพื้นที่เสี่ยง
9: นายมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปยังลำห้วยปลาแดกให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักทั้งนี้สำนักงานป้องกันและชาวสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-133หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงศรีศรีหานามสวทอมนัดเจริญรายงาน
0: ประมงจังหวัดตรังเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำที่มาพร้อมกับหน้าฝนแนะควรวางแผนการเลี้ยงและการป้องกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยง
10: นายวิสิทธิ์ขันดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดส่งผลให้คุณภาพน้ำในแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำมีการเปลี่ยนแปลงกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้จึงได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝนมันดูแลสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดตรังและสำนักงานประมงอำเภอได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้เกษตรกรต้องวางแผนการเลี้ยงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เลือกใช้อาหารสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนมีคุณภาพดีและให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมติดตั้งเครื่องให้อากาศหรือเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้ำกรณีที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำในบ่อลดลงควรเติมวัสดุปูนเช่นปูนขาวและควรเติมเกลือเพื่อลดความเครียดของสัตว์น้ำรวมถึงเสริมตั้งภูมิคุ้มกันให้สัตว์น้ำโดยการเสริมอาหารหรือวิตามินที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทอตรังรายงาน
0: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี
11: ้นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตร ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการร่วมส่ง20นักเรียนทุนโอดอสกลุ่มแรกเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาหวังลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสให้นักเรียนทุกคนทั่วทุกภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศ
12: นายสติยภัทรกิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังได้รับมอบหมายจากนายประเสริฐจันทรรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการร่วมส่งนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาภายใต้โครงการ1อำเภอ1ทุนหรือ ODOS กลุ่มแรกในการเดินทางไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาณประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน20คนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งกำลังใจและขอให้นักเรียนทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้มีความสุขในการเรียนและใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สำคัญต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอทุกคนภาคภูมิใจและจะยินดีกับทุกความสำเร็จสำหรับโครงการทุนโอดอสนั้นถือว่าเป็นอีกโครงการด้านการศึกษาที่สำคัญของประเทศไทยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสให้นักเรียนทุกคนทั่วภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศโดยหลังจากนี้จะมีนักเรียนทุนเดินทางอย่างต่อเนื่องในประเทศถัดไปอาทิสหราชอาณาจักรเป็นต้นโดยคาดว่าโครงการนี้จะได้รับความสนใจจากนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเนื่องจากโครงการนี้คือสิทธิของนักเรียนไทยทุกคนที่สามารถเข้าถึงและเติมเต็มความฝันได้โดยมีกระทรวงศึกษาธิการพร้อมสนับสนุนนักเรียนไทยทุกคนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: ปิดท้ายที่ข่าวรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตบางเขนและสำนักงานเขตสายไหมพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดบัตรเขย่งเนื่องจากข้อมูลพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสก.เพราะมีการย้ายทะเบียนบ้านมายังไม่ครบ1ปีซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบการจ่ายบัตรเลือกตั้งอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนับคะแนน
13: ท่านประหลัดกรุงเทพมหานครท่านกำชับมาในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางถ้าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ในเรื่องของทั้งผู้ว่าทั้งสก.มันก็ต้องจ่ายบัตรพร้อมกัน2ใบสก.กับผู้ว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์ไม่เท่ากันเพราะว่าเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันต่างกันถ้าตัวที่เขตเลือกตั้งต้องมีชื่อในเขตเลือกตั้งอย่างน้อย1ปีตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพื่อเซฟตี้ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในตอนนับคะแนนในเรื่องของบัตรเขย่ง
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
14: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 12:30 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งในเมืองโกรุกและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน4ลำที่พยายามเข้ามาก่อภัยคุกคามในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามกองทัพอิหร่านยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้ของกองทัพสหรัฐ ทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างชะงักงันและความพยายามผลักดันข้อตกลงที่ไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังคง

0: ความคืบหน้าสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขายังไม่เห็นความจำเป็นที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหลังจากที่ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีรัสเซียเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีประธานาธิบดีปูตินยังเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ต้องการข้อตกลงระยะสั้นแต่ต้องการข้อตกลงที่มีผลในระยะยาวทางประวัติศาสตร์และต้องมีการวางแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการพบหารือกันโดยตรงของผู้นำทั้งสองประเทศด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าการที่ผู้นำรัสเซียปฏิเสธข้อเสนอของเขาแสดงให้เห็นว่าฝ่ายรัสเซียยังคงต้องการเดินหน้าทำสงครามกับยูเครนต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากทั่วโลกผิดหวังสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารโลกประกาศจัดสรรงบประมาณราว900ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่รัฐบาลอิรักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนของประเทศรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านของอิรักได้แก่ประเทศตุรกีซีเรียและจอร์แดนซึ่งจะช่วยให้การเดินทางมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจทั่วอิรักธนาคารโลกยังคาดการณ์ว่าประชาชนราว8ล้านคนหรือเกือบร้อยละ17ของประชากรของอิรักจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าวการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อิรักกำลังอยู่ในช่วงที่มีความสงบมากขึ้นซึ่งเอื้อให้เกิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ๆและการลงทุนขนาดใหญ่หลังจากที่อิรักเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า40ปีสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่ทางการศรีลังกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขศรีลังกาเตรียมดำเนินโครงการพิเศษเพื่อควบคุมยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกใน14เขตของศรีลังกาในวันที่8ถึงวันที่10มิถุนายนนี้โดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่ได้รับการระบุว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกขณะที่หน่วยควบคุมโรคไข้เลือดออกของศรีลังการะบุว่าจะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเพื่อเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติการควบคุมยุงลายครั้งนี้ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขศรีลังกาเปิดเผยว่ายอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในศรีลังกาที่ได้รับการยืนยันแล้วในปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 35,228 รายซึ่งสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี2568ราวร้อยละ30ถึงร้อยละ40นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในปีนี้ประมาณ20รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ 1,000 รอบก่อนรองชนะเลิศอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ22ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอเล็กลานิเย่มืออันดับ8ของโลกจากฝรั่งเศสไป2ต่อ1เกม 21-18 7-21 และ21-18 ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียในวันนี้ส่วนมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกพ่ายให้กับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไป0ต่อ2เกม 21-19 และ 21-11 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศอย่างน่าเสียดายด้านประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกพ่ายให้กับมัตติอัสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราบอยเออร์มืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กไป1ต่อ2เกม15-21 21-14 และ18-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิตวรัตน์พลอยเกษมสุขเอาชนะเจียนีพานจากฮ่องกงไป2เซตรวด7-5และ6-3คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลีโอโกวิทวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการพ่ายให้กับโจชัวชุยมือวางอันดับ2จากฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย0-2เซต6-7ไทเบรก3-7และ3-6ส่งผลให้ลีโอคว้ารองแชมป์รับคะแนนสะสม133คะแนนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ทีม

0: ติไทยเสมอทีมชาติคูเวต 2-2 ติดตามได้จากรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนที่สนามปทุมธานีสเตเดียมทีมชาติไทยเสมอทีมชาติคูเวตไป2-2โดยในเกมนี้ช้างศึกออกนำไปก่อน2-0จากการทำประตูของเสกสรรนราตรีในนาทีที่32จากนั้นกิตติดากาแมนยิงเพิ่มเข้าอีก1ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกในนาทีที่45+4ก่อนที่คูเวตจะไล่ตีเสมอจากยูเซฟอัลชามารีในนาทีที่48และอีทอัลราชิดีในนาทีที่70สำหรับโปรแกรมถัดไปของทัพช้างศึกจะออกไปเยือนจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 นักกินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ปุริภัทรสอนการรายงานจากสนามปทุมธานีสเตเดียม
0: ความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.คนใหม่แทนที่นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกกท.คนปัจจุบันที่กำลังจะทำหน้าที่ครบวาระในเดือนกันยายนนี้ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าต้องการเชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาร่วมกันสมัครเพื่อเข้าร่วมกระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะคนในวงการกีฬาที่รู้เรื่องกีฬาสัมผัสกีฬาไม่ใช่ผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐานด้านกีฬายืนยันขณะนี้ยังไม่มีใครในใจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เพราะเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพและความสามารถเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกทั้งหมด
2: ฉันต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาด้วยนะครับผมว่าต้องไม่มีความด่างพร้อยต้องไม่มีเรื่องที่เป็นข้อสงสัยเพราะว่าเรื่องจริยธรรมก็ต้องนำมาคิดนำมาพูดนอกจากความสามารถเปิดสมัครคงจะเห็นว่าใครจะเริ่มทยอยเข้ามาสมัครในกระบวนการนะครับก็เปิดกว้างอยากเชิญชวนครับว่าคนที่มีคุณสมบัติอยากให้มาสมัครเนื่องจากตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญจริงๆนะครับ
0: ทางนี้นายสุรศักดิ์กล่าวต่อว่าสิ่งที่ต้องการเห็นจากผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่คือเรื่องความชัดเจนของแผนงานที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพการกีฬาเรื่องการบริหารตลอดจนโครงสร้างต่างๆที่สำคัญคือการแก้ปัญหาทุกอย่างต้องเร็วขึ้นชัดเจนกว่าเดิมซึ่งที่ผ่านมานายก้องศักดิ์ก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหามาตั้งแต่อดีตอยู่แล้วท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงคว้าตัวแอนดรูว์โรเบอร์สันแบ็กซ้ายกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังนักเตะอำลาลิเวอร์พูลเมื่อสิ้นสุดสัญญาลงในช่วงซัมเมอร์นี้ดาวเตะวัย32ปีซึ่งประกาศล่วงหน้าแล้วว่าจะยุติเส้นทางกับหงแดงหลังหมดสัญญาจะกลายเป็นผู้เล่นของสเปอร์อย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคมนี้ทั้งนี้โรบสันย้ายจากฮันซิตี้มาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2017และลงสนามให้สโมสรไปทั้งสิ้น378นัดตลอดช่วงเวลา8ฤดูกาลด้วยประสบความสำเร็จคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัย FA คัพ1สมัยและคาราบาวคัพ2สมัยส่วนในระดับทีมชาติรับใช้สกอตแลนด์ไปแล้ว92นัดและเตรียมนำทัพ บ้านเกิดลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามซ้อมเข้มเน้นเกมเสิร์ฟและระบบรับก่อนต่อด้วยโปรแกรมเวทเทนนิ่งขณะที่ทีมงานโค้ชเกาะติดคู่แข่งเพื่อตรวจสอบแทคติกอย่างใกล้ชิดเพื่อลุ้นปลดล็อกชัยชนะแรกในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจีนประเทศจีนแมตช์ที่3โดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเบลเยียมในวันนี้เวลา 14:00 นชมสดทางโมโนแม็กและช่องโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29นายพัฒนาชัยสิงหวาระผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEB พร้อมด้วยพันเอกขวัญเอกรัชดาธนวัฒน์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33และนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากรายการ2026เชียงใหม่สปาร์ตันวีคเอนด์แอนด์เฮอริเคนฮีทโฟร์อาวเวอร์ที่ลานเนินนุ่มและห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่ตะลุยผ่านสมรภูมิประเทศเส้นทางป่าและสิ่งกีดขวางริมทะเลสาบในวันที่6-7มิถุนายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ประเภทคือสปรินต์5กิโลเมตร20ด่านอุปสรรคซุปเปอร์10กิโลเมตร25ด่าน านอุปสรรคคิดเรท 1-3 กิโลเมตรด่านอุปสรรคและเฮอริเคนฮีท 4 ชั่วโมงนายพัฒนาชัยสิงหวาระผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติ TCEB กล่าวว่าการจัดงานเทศกาลวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคระดับโลกสปาร์ตันเรซในปีนี้จะมีเหล่านักกีฬาสปาร์ตันกว่า 3,000 คนจากกว่า30ประเทศทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมด่านทดสอบซึ่งคาดการเงินสะพัดสู่พื้นที่จัดงานในจังหวัดเชียงใหม่กว่า150ล้านบาทนับเป็นโอกาสอันดีที่นักกีฬาจากทั่วโลกจะได้มาสัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ตลอดจนอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Spartan Race Thailand ภาณิชย์คาดนาครายงาน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามหนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่2คำว่าหมวกนอกจากจะใช้เรียกเครื่องสวมศีรษะแล้วยังใช้เรียกส่วนที่สวมตอนบนของบางสิ่งด้วยเช่นหมวกเห็ดคือส่วนบนของดอกเห็ดที่เจริญเติบโตเมื่อเจริญเต็มที่จะกางออกคล้ายร่มหมวกแจวคือส่วนปลายด้ามแจวตรงที่จับและหมวกของดอกแคคือส่วนที่ติดกับก้านดอกหมวกไตเป็นส่วนที่อยู่เหนือสุดของไตทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายหมวกเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นต่อมไร้ท่อเรียกว่าต่อมหมวกไตทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญหลายชนิดเช่นอะดรีนาลีนมีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของโลหิตและการหดตัวของเลือด
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: 12:45 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิ ต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรและเวลา 8:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 17:29 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 68 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้ง2ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3ติดต่อได้ทางอีเมล ria.onab@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-263-9600ถึง99ต่อ1150สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัลPrime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe Cities ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569สามารถส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบ kulleab@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084685-1002และ0956693301ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องลูกเป็น LGBTQ+ พ่อแม่ควรเริ่มต้นเข้าใจอย่างไรท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันสังคมเปิดกว้างต่อความหลากหลายทางเพศมากขึ้นแต่สำหรับหลายครอบครัวเรื่องของการยอมรับและการทำความเข้าใจลูกที่เป็น LGBTQ+ยังอาจเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความกังวลความไม่เข้าใจหรือคำถามมากมายในใจของผู้เป็นพ่อแม่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาครอบครัวอธิบายว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับลูกไม่ใช่การที่พ่อแม่ต้องเข้าใจทุกอย่างในทันทีแต่คือการได้รับพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ถูกตัดสินข้อมูลจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกระบุว่าความหลากหลายทางเพศไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตและไม่ใช่โรคที่ต้องรักษาขณะที่ American Psychological Association ก็ระบุว่าการยอมรับจากครอบครัวมีผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตความมั่นใจและคุณภาพชีวิตของลูกและในทางกลับกันเด็กหรือเยาวชนที่ถูกปฏิเสธถูกกดดันหรือถูกทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติมีแนวโน้มเผชิญกับภาวะเครียดวิตกกังวลและซึมเศร้าได้มากกว่าคนทั่วไปหลายครั้งความไม่เข้าใจของพ่อแม่ไม่ได้เกิดจากการไม่รักลูกแต่เกิดจากความกลัวกลัวว่าลูกจะถูกสังคมตัดสินกลัวว่าลูกจะใช้ชีวิตลำบากหรือกลัวอนาคตที่ไม่เป็นไปตามภาพที่เคยวางเอาไว้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแนะนำว่าจุดเริ่มต้นของการเข้าใจอาจเริ่มจากการฟังมากกว่าการรีบสอนการเปิดใจรับฟังความรู้สึกของลูกโดยไม่รีบปฏิเสธไม่เปรียบเทียบหรือพูดตัดสินจะช่วยให้ลูกรู้สึกปลอดภัยและกล้าที่จะสื่อสารกับครอบครัวมากขึ้นนอกจากนี้การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศจากแหล่งที่เชื่อถือได้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดความเข้าใจผิดและทำให้พ่อแม่มองเห็นโลกของลูกได้กว้างขึ้นนอกจากนี้ข้อมูลจากยูนิเซฟระบุว่าเด็กที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวมีแนวโน้มเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพจิตที่ดีกว่ามีความมั่นใจในตัวเองและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพบางครั้งสิ่งที่ลูกต้องการอาจไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์แบบแต่คือคำพูดง่ายๆเช่นพ่อแม่ยังรักลูกเหมือนเดิมนะเพราะสำหรับเด็กคนหนึ่งการได้รับการยอมรับจากครอบครัวคือพื้นที่ปลอดภัยที่สำคัญที่สุดในชีวิตไพร์มันจึงไม่ใช่เดือนแห่งสีสันหรือการเฉลิมฉลองความหลากหลายเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่สังคมได้เรียนรู้เรื่องความเข้าใจความเคารพและการอยู่ร่วมกันอย่างไม่ตัดสินกันจากความแตกต่างและไม่ว่าลูกจะเติบโตมาในรูปแบบใดสิ่งสำคัญที่สุดอาจไม่ใช่การที่เขาเป็นอะไรแต่คือการที่เขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขมีคุณค่าในตัวเองและรู้ว่าเขายังมีครอบครัวที่รักและพร้อมอยู่เคียงข้างเสมอจบบทความประจำวันเรื่องลูกเป็น LGBTQ+ พ่อแม่ควรเริ่มต้นเข้าใจอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

0: อกอนงองอาจมิราชลักษ์เฉลิมศักดิ์เฉลิมชนเฉลิมสมัยราชินีศรีธานินปิ่นพระไทยมิ่งดวงใจเทิดบุญญาคุณากรอภิรักษ์มิ่งมงคลอุบลสวัสดิ์ผู้ร่มฉัตรรัชมงคลดลนุสรพระขวัญชาติราชมงคลพระนครถวายพระพรชัยมงคลพิมลเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHzสวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี

0: งล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
1: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
2: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
1: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยเหลือแล้วเลยแบบมีน้ำมีท่วมแล้วไม่นี
4: ่หายลูกเออวันเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
3: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วเขาบอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตัวกระเพยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
4: เอาแล้วลูกเธออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้อมูลเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์พี่บ้าพี่บ้านี่วันนี้น้องแต่งชุดเกียร์บาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม้
5: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
2: เกียบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพราณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนตั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
5: อ๋อเกียบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผู้ว่าใจคนอาเซียนมาด้วยกัน
2: ใช่แล้วจ้าพี
5: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: กรมประชาสัมพันธ์
6: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
7: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
6: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
7: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
6: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
7: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
9: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
0: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
9: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
0: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทชตะกั่วป่า FM 90.5 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 นจนถึงเวลา 14:00 นรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ใกล้ชิดประ

คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะเวลาเดียวกันนี้ก็คือ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะโดยมีทีมงานสวท.ตะกั่วป่าของเราค่ะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนี้นะคะออกอากาศในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันนั่นเองค่ะจังหวัดระนองนะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่สวท.ระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวท.ภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวท.กระบี่ค่ะจังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวท.พังงาแล้วก็สวท.ตะกั่วป่านะคะซึ่งก็เป็นผู้ผลิตรายการนี้ด้วยนะคะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะวันนี้มาเจอกันท่ามกลางแสงแดดนิดหน่อยนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่บ้านเราเนี่ยฝนตกติดต่อกันมาหลายต่อหลายวันเหลือเกินนะคะบางคนบอกว่าวันนี้พอได้ลืมตาอ้าปากกันบ้างนะคะสำหรับใครที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านเนาะวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะอาจจะได้มีเวลาทำงานบ้านซักผ้าซักผ่อนนะแล้วก็นำไปตากแดดกันบ้างหลังจากที่อับชื้นกันมาหลายวันแล้วนะคะคุณผู้ฟังและที่สำคัญค่ะตอนนี้นะคะที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาบ้านเราเนาะก็มีการจัดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงากันอยู่นะคะแล้วก็รวมถึงของดีอำเภอกระโปงด้วยนะคะงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระโปงค่ะทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมเกษตรกรกระจายผลผลิตผลไม้สินค้า GI ของอำเภอกระโปงส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรงกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางอำเภอกระโปงนะคะโดยท่านนายอำเภอกระโปงค่ะนางณัฐยาผาสุกนะคะก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอกระโปงค่ะรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกระโปงค่ะสภาวัฒนธรรมอำเภอกระโปงแล้วก็ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกระโปงเนาะจัดงานนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนรวมถึงสินค้าอื่นๆด้วยเนาะที่มีผลผลิตในพื้นที่อำเภอกระโปงนะคะรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะเพราะว่าตอนนี้จากการสอบถามผู้ประกอบการที่พักในพื้นที่อำเภอกระโปงนะตั้งแต่เมื่อวานละที่พักเต็มหมดแล้วนะคะในพื้นที่อำเภอกระโปงค่ะแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนนะคะอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพของอำเภอกระโปงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าในพื้นที่อำเภอกระโปงเนี่ยก็คือเป็นแหล่งผลิตสำคัญของทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านที่ชื่อว่าทุเรียนสาลิกานะคะซึ่งก็เป็นสินค้า GI ของจังหวัดพังงาบ้านเราเนาะซึ่งเมื่อวานดิฉันนะคะก็ได้ไปร่วมงานนะหน้าที่ว่าการอำเภอกระโปงด้วยนะคะกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่าก็มีท่านผู้อำนวยการจัดชัยไปด้วยนะคะแล้วก็มีดีเจน้องส้มไปด้วยนะคะหลายคนก็ติดตามภาพข่าวใน Facebook ของสวท.ตะกั่วป่าของเราไปแล้วนะก็มีการมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะที่แบบว่าน่าสนใจก็มีการประกวดทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านนะคะซึ่งมีหลากหลายประเภทมากๆเลยค่ะมีทั้งเพชรกระโปงนะคะผู้ชนะเลิศนะคะก็มีคุณดานิตานะคะแล้วก็มีการประกวดทุเรียนบ้านเนื้อขาวทุเรียนบ้านยักษ์นะคะทุเรียนบ้านคุณนายนะคะอันนี้หลายคนนะคะอาจจะสงสัยนิดนึงนะว่าทำไมถึงชื่อทุเรียนคุณนายนะคะก็คุณนายเนี่ยก็คือทุเรียนคุณนายเนี่ยก็คือเป็นจริงๆถ้าหากว่าเฉลยก็เป็นทุเรียนบ้านที่
ทุเรียนเม็ดล่อค่ะทุเรียนที่แบบว่าเนื้อน้อยแล้วก็มีเม็ดเนี่ยโผล่มานะเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านนะคะทำไมถึงชื่อทุเรียนคุณนายก็หมายถึงว่าเวลาเราไปหยิบทุเรียนมากินหรือว่าหยิบทุเรียนมารับประทานเนี่ยก็คือมือเราไม่เลอะนะคะก็เลยให้ชื่อว่าทุเรียนคุณนายนะคะส่วนที่ชนะเลิศทุเรียนคุณนายก็คือส่วนของคุณยายประจิมโกยดุลนะคะผู้ชนะเลิศในเมื่อวานนี้นะคะนอกจากนี้ก็มีการประกวดกล้วยเล็บมือนางนะคะประกวดมังคุดทิพย์พังงารวมถึงประกวดนักคัดมังคุดด้วยนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะก็มีการประกวดสุดยอดมิสเตอร์แอนด์มิสทุเรียนด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเนาะก็เป็นกิจกรรมบุฟเฟ่ทุเรียนนะคะแล้วก็มีการแข่งขันการทำเมนูอาหารจากผลไม้พื้นถิ่นอำเภอกระโปงค่ะแล้วก็ที่สำคัญชมฟรีวงดนตรีกำนันชาจากเกาะลันตาเนาะนอกจากนี้ก็มีสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองจำหน่ายเยอะแยะมากมายในเป็นสินค้าที่ผลิตในพื้นที่อำเภอกระโปงนั่นแหละค่ะและที่สำคัญเนาะเกือบจะทุกร้านค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นร้านจำหน่ายทุเรียนสาลิกาเนาะเกือบทุกร้านมีการร่วมโครงการของรัฐบาลนั่นก็คือไทยช่วยไทยพลัสค่ะ333บาทต่อคนเราสามารถซื้อทุเรียนได้ในราคา100กว่าบาทนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานเนี่ยดิฉันก็ไปเนาะแต่ว่าคนที่ได้ใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ก็เป็นปอจัดใจนะคะก็จัดมาเรียบร้อยแล้วสำหรับการร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะและนอกจากนี้นะพวกเราก็ได้ไปถามพูดคุยนะกับเจ้าของสวนทุเรียนที่เข้าร่วมโครงการเนาะไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละค่ะ60-40ซึ่งรัฐบาลเนี่ยออกให้60บาทเราไม่ใช่60บาทค่ะ 60% ค่ะรัฐบาลออกให้ 60% แล้วเราเนี่ยออกเอง 40% ซึ่งคิดยอดค่าเฉลี่ยกันมาเรียบร้อยนะก็บอกว่าวันนึงเราเนี่ยใช้จ่ายได้333บาทเนาะแล้วทีนี้ในการซื้อทุเรียนเนี่ยได้ประมาณ2ลูกประมาณ2ลูกหรือว่าลูกกว่าๆนะในส่วนที่จ่ายเพิ่มเราก็ต้องจ่ายเพิ่มกันไปแต่ว่าในส่วนที่รัฐช่วยออก 60% เนี่ยก็คือยังไงก็ทำให้ผู้ที่ซื้อทุเรียนสาลิกาเนี่ยได้มีการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าทุเรียนสาลิกาเป็นสินค้า GI ใช่ไหมคะทีนี้การการันตีการผ่านการรับรองเนี่ยราคาของทุเรียนสาลิกาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็ถ้าเป็นลูกประมาณกิโลนึงไม่ถึงกิโล5ไม่ถึง 1.5 เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ150บาทต่อกิโลกรัมเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าขนาดแบบพรีเมียมที่ขนาดโตกว่านั้นก็ 1.5 กิโลถึง2กิโลอะไรประมาณนี้ราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกนะอันนี้ก็เป็นราคาของทุเรียนสาลิกาซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่เป็นมิตรภาพต่อทุกคนแล้วนะคะเพราะว่าทุเรียนสาลิกาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นทุเรียนสาลิกาที่ได้รับการรับรองตรงว่าส่วนนี้เป็นการรับรอง GI นะคะราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ200ถึง250บาทเนาะกิโลกรัมเนี่ยก็คือ200ถึง250บาทนะเป็นลูกที่มีน้ำหนักประมาณ200กิโล2กิโลกรัมขึ้นไปราคาก็จะอยู่ที่200ถึง250บาทถ้าน้ำหนักที่บอกก็คือประมาณโล5ถึงโล8เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ180บาทต่อกิโลกรัมค่ะแล้วก็ราคาแล้วก็น้ำหนักที่ประมาณ1กิโลถึงกิโล3กิโล4เนี่ยก็คือราคา
150บาทต่อกิโลกรัมนะคะอันนี้ทุกๆสวนที่ไปจำหน่ายตรงหน้าอำเภอนะราคาก็จะใกล้เคียงกันมากๆเลยค่ะแต่ที่เด็ดกว่านั้นก็อย่างที่บอกนะคะว่าเกือบจะทุกร้านมีการเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลนั่นก็คือไทยช่วยไทยรัฐค่ะเพราะฉะนั้นการไปเที่ยวงานเทศกาลผลไม้ที่กระโปรงในครั้งนี้นะคะมีแต่กำไรนะคะที่ดิฉันบอกไปเลยนะคะแล้วก็นอกจากทุเรียนสาลิกาแล้วเนี่ยก็มีมังคุดที่พังงาจำหน่ายด้วยเนาะแล้วก็มีเงาะด้วยดิฉันเห็นนะคะมีสินค้าพื้นบ้านก็มีบวกหมวกใบร่มข้าวนะคะไม้กวาดดอกอ้อนะคะขนมกะละแมนะคะอันนี้ก็เป็นสินค้าขึ้นชื่อของอำเภอกระโปงนะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะยังพอมีเวลาค่ะคุณผู้ฟังสมมติว่าฟังอยู่ที่ระนองแล้วก็อยากมาเที่ยวมาชิมสักครั้งหนึ่งในว่าเฮ้ยแบบมันครีมมี่แบบไหนทุเรียนสาลิกางานนี้มาได้เลยนะยังพอมีเวลามาได้เพราะว่างานเนี่ยเขาจะมีไปจนถึงกลางคืนนะฟังอยู่ที่ภูเก็ตก็มาได้เหมือนกันนะฟังอยู่ที่กระบี่ก็มาได้เหมือนกันมาได้ทันเวลาเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพังงาไม่ว่าอำเภอไหนก็มาถึงอำเภอกระโปงได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังก็ชาวกระโปงยินดีต้อนรับเนาะแล้วก็มีน้ำพุร้อนด้วยนะคะสำหรับในพื้นที่อำเภอกระโปงมาเที่ยวแล้วนะคะเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ยังได้ท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพด้วยนะนอกจากในงานเนี่ยก็มีสวนต่างๆเนาะให้เราได้เข้าไปเที่ยวถึงสวนไปชิมกันถึงสวนไปถ่ายรูปกับทุเรียนในสวนก็ได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เช็คข้อมูลได้ค่ะที่ทททสำนักงานพังงาเนาะว่า34สวนเนี่ยสวนไหนกันบ้างเนาะที่เราจะไปถ่ายรูปคู่กับทุเรียนที่เรารักกันได้นะคะคุณผู้ฟังคะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับเรื่องราวของทุเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นน้องส้มเนี่ยก็คือรับโทรศัพท์กันแล้วนะคะไปกันค่ะ

0: ุยวันนี้ช่วงนี้เข้าหน้าทุเรียนพอดีเลยนะคะใครที่เป็นสายทุเรียนเลเวอร์เนี่ยคงกินกันแบบฟินสุดๆไปเลยแต่เรามักจะเห็นข่าวบ่อยๆนะคะว่าบางคนเนี่ยกินแล้วมีปัญหาสุขภาพตามมาวันนี้ค่ะส้มจะพาไปหาคำตอบเรื่องนี้กับคุณกุลนันท์เสนคำนักโภชนาการชำนาญการพิเศษจากสำนักโภชนาการกรมอนามัยกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ส้มมีข้อสงสัยสำหรับสายทุเรียนเลิฟเวอร์ค่ะว่าทุเรียนแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเขามีความหวานหรือว่าให้พลังงานแตกต่างกันไหมอย่างเช่นสมมติว่าถ้านับขาดเนี่ยเราจะกินแค่1พูจริงๆอะไรประมาณนี้ประมาณกี่ขาบอะคะ
1: ค่ะก็สำหรับทุเรียนในประเทศไทยนะคะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์มากและทีนี้แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีความหวานรสชาติแล้วก็พลังงานที่แตกต่างกันสำหรับข้อมูลในตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการในอาหารไทยนะคะโดยสำนักโภชนาการกรมอนามัยก็ในเรื่องของพลังงานแล้วถ้าเทียบกันระหว่างสายพันธุ์โดยเทียบใน100กรัมนะคะ100กรัมนี่ก็จะประมาณ1พู1พูก็คือช่องนึงอะค่ะ1พูก็จะ2เม็ด2เม็ดขนาดกลางอันนี้คือถ้าเทียบในปริมาณที่เท่ากันพลังงานที่มากที่สุดก็จะเป็นสายพันธุ์ก้านยาวค่ะรองลงมาก็จะเป็นหมอนทองแล้วก็ชะนีอันนี้คือเรื่องพลังงานนะคะส่วนน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลที่มากที่สุดก็จะอยู่ในหมอนทองค่ะอย่างที่ทราบก็คือน้ำตาลก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งซึ่งส่วนที่นับขาบก็คือส่วนของคาร์โบไฮเดรตสำหรับการนับขาบนะคะก็จะเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะลดน้ำหนักหรือว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวานค่ะทีนี้ในทุเรียนหนึ่งภูอย่างที่เรียนนะคะ1พูก็คือ2เม็ดขนาดกลางเนี่ยก็จะมีคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ประมาณ30กรัมถ้านับเป็นขาบก็คือ2ขาบทีนี้สำหรับโดยปกติคนทั่วไปที่สามารถกินทุเรียนได้ตามปกตินะคะก็อยากจะแนะนำให้กินในปริมาณที่พอเหมาะการกินทุเรียนที่เหมาะสมก็จะช่วยเสริมพลังงานในร่างกายแต่ก็จะมีข้อระวังในการที่กินที่ในปริมาณที่มากเกินไปพลังงานมันก็จะเกินความต้องการของร่างกายก็จะเป็นโทษต่อร่างกายด้วยค่ะ
0: แล้วสำหรับคนปกติเนี่ยที่บอกว่าทุเรียน1พูเนี่ยค่ะจริงๆแล้วต่อ1วันเนี่ยค่ะเราควรกินปริมาณที่เหมาะสมอ่ะค่ะอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะคะ
1: ค่ะ1พูประมาณ2เม็ดขนาดกลางนะคะก็แนะนำให้กินอยู่ที่1วัน1วันก็ประมาณแค่1พูนี่แหละค่ะอันนี้คือคนโดยปกติทั่วไปที่ไม่เป็นโรคนะคะแล้วไม่ใช่แค่1วันใน1สัปดาห์ก็ไม่ควรกินเกิน3วันค่ะ
0: อ๋อหมายถึงว่า1สัปดาห์เนี่ยคืออยากให้กินทุเรียนจำกัดแค่3วัน
1: ใช่
0: แล้วก็เหมือนถ้าเป็นไปได้ก็แค่วันละ1พูพอ2ขาบพอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวนี้ค่ะส้มเห็นอีกยอดฮิตอีกอย่างเลยคือเป็นบุฟเฟ่ทุเรียนคือเราเนี่ยสามารถเข้าไปกินได้เลยไม่อั้นอาจจะมีจำกัดเวลาบ้างไม่จำกัดเวลาบ้างแบบนี้ค่ะแบบนี้ถ้าเรากินมากๆเนี่ยมีอันตรายต่อร่างกายไหมคะ
1: ขอพูดถึงในปริมาณที่ควรแนะนำก่อนนะคะว่าเนื่องจากว่าทุเรียนเนี่ยจะมีปริมาณน้ำตาลแล้วก็พลังงานสูงนอกจากนี้ก็ยังมีซัลเฟอร์หรือกัมมันหันในปริมาณที่สูงซึ่งตรงนี้ก็จะมีข้อแนะนำว่าควรจะกินปริมาณทุเรียนในลักษณะที่พอดีพอเหมาะถ้าจะต้องการที่จะกินมากๆคือแบบอดใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ
0: ดใจไม่ได้จริงๆ
1: อดใจไม่ได้ก็จะควรเลือกทุเรียนที่ไม่สุกจนเกินไปไม่สุกจนเกินไปเพราะว่าถ้าสุกถ้ายิ่งสุกยิ่งเละก็ยิ่งมีปริมาณน้ำตาลสูงอันนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองคือช่วงเวลาที่กินแนะนำให้กินช่วงอาหารว่างหรือระหว่างมื้ออาหารเพราะว่ากินระหว่างมื้ออาหารก็จะเป็นการเป็นระยะเวลาในการย่อยในมื้ออาหารหลักก่อนนะคะทีนี้ถ้าเรากินระหว่างมื้ออาหารเสร็จแล้วจะกินมื้อต่อไปซึ่งเป็นมื้ออาหารหลักก็ควรจะลดปริมาณแป้งและน้ำตาลในมื้ออาหารหลักลงด้วยอันนี้คือระหว่างมื้ออาหารแต่ถ้าบอกว่าโอ๊ยฉันอยากกินหลังอาหาร
0: หลังกินข้าวก่อนค่ะอันนี้เป็นของหวานได้ไหม
1: กินข้าวก่อนได้แต่ว่าก็ควรจะลดปริมาณแป้งและน้ำตาลในมื้อหลักลงเพื่อที่เราจะได้กินทุเรียนหลังมื้ออาหารได้อย่างสบายใจค่ะ
0: เราควรดูว่าปริมาณ1วันเรากินได้เท่าไหร่แล้วก็ถ้าเรากินทุเรียนเยอะเราก็อาจจะลดคาร์โบไฮเดรตส่วนอื่นใช่ไหมคะอย่างเช่นลดแป้ง ลดข้าวลงลดน้ำตาลลงเพื่อให้แต่ละวันเนี่ยเรียกได้ว่าพลังงานของเราเนี่ยไม่เกินที่ร่างกายต้องการ
1: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องบุฟเฟ่บุฟเฟ่ก็คือกินแบบไม่อั้นมันก็จะเกินพอดีเพราะฉะนั้นถ้าเรากินแบบบุฟเฟ่มันก็คือเกินปริมาณความต้องการของร่างกายพลังงานที่สะสมก็จะเยอะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำค่ะก็ควรจะกินให้พอเหมาะ1วัน1พู1อาทิตย์1สัปดาห์ไม่ควรเกิน3วันค่ะ
0: มีคนที่เป็นเบาหวานฝากถามอะค่ะว่าถ้าอยากกินทุเรียนจริงๆแบบอดใจไม่ไหวเนี่ยคือกินสักนิดได้ไหมคะหรือว่าไม่ควรกินเลยแบบเด็ดขาด
1: สำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะแน่นอนว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงอยู่แล้วจะถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ว่าควรปริมาณน้อยปริมาณน้อยก็คือ1เม็ดเล็กต่อวันใช่ค่ะ1เม็ดเล็กต่อวันแต่ไม่ควรกินทุกวันควรจะนานๆครั้งกินทีแบบเนื่องจากว่าอย่างที่ทุเรียนมีน้ำตาลแล้วก็คาร์โบไฮเดรตสูงซึ่งยิ่งจะไปเพิ่มปริมาณน้ำตาลในเลือดอย่างเงี้ยก็อาจจะมีผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะก็ไม่ควรกินเยอะค่ะ
0: แล้วนอกจากผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานแล้วค่ะเรามีกลุ่มเสี่ยงอื่นที่ควรระวังในการกินทุเรียนอีกไหมคะ
1: นอกจากผู้ป่วยเบาหวานแล้วสิ่งหนึ่งที่ควรระวังก็คือผู้ป่วยโรคไตค่ะเพราะว่าในทุเรียนก็จะมีปริมาณโพแทสเซียมสูงผู้ป่วยโรคไตเนี่ยการขับโพแทสเซียมออกจากปัสสาวะออกจากร่างกายเนี่ยก็จะเป็นปัญหาอยู่แล้วยิ่งกินทุเรียนเข้าไปเยอะๆก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณโพแทสเซียมในร่างกายถ้ากินโพแทสเซียมมากนะคะก็จะทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็เกิดปัญหาต่อร่างกายได้ค่ะ
0: ก็คือไม่เพียงอันตรายแต่ผู้ป่วยเบาหวานแต่รวมถึงผู้ป่วยโรคไตด้วย
1: บางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะ
0: ค่ะอีกข้อนึงที่สำคัญค่ะจริงไหมคะที่เราเนี่ยห้ามกินทุเรียนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1: จริงค่ะมีไม่แนะนำให้กินพร้อมกันนะคะเพราะว่าทุเรียนเองก็จะให้พลังงานที่สูงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะก็จะให้พลังงานที่สูงด้วยแล้วก็จะการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดให้สูงขึ้นนะคะทุเรียนก็ยังมีซัลเฟอร์หรือกัมมันถันนะคะซึ่งตัวนี้จะไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ในตับซึ่งเอนไซม์ในตับที่จะทำหน้าที่ในการย่อยสลายสารพิษซึ่งเกิดจากแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเรากินทุเรียนเข้าไปปุ๊บมันจะไปยับยั้งเอนไซม์ตัวนี้ก็จะทำให้เกิดสารพิษเนี่ยเกิดการสะสมหรือว่าตกค้างในร่างกายค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเนื่องจากแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ขับปัสสาวะนะคะทุเรียนก็มีน้ำน้อยด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเกิดอาการที่ภาวะขาดน้ำเกิดการร้อนในกระหายน้ำค่ะแล้วก็เกิดหัวใจเต้นเร็วถ้ามีอาการผิดปกติก็ต้องรีบพบแพทย์เลยนะคะ
0: ยังมีอีกอย่างนึงที่ช่วงนี้ส้มได้ยินมาเลยค่ะว่าห้ามกินทุเรียนกับน้ำอัดลมจริงไหมคะ
1: ทุเรียนแล้วก็น้ำอัดลมนะคะก็จะมีทั้งน้ำตาลแล้วก็พลังงานที่สูงถ้ากินร่วมกันมันก็ยิ่งเป็นการเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายซึ่งจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นในการเผาผลาญและร่างกายก็ต้องไปดึงน้ำมาเพื่อใช้ในการเผาผลาญก็จะทำให้เกิดภาวะขาดน้ำได้นะคะ
0: แล้วถ้าเป็นน้ำอัดลมที่แบบเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบ 0% ไม่มีน้ำตาลนะคะแบบนี้คือกินกับทุเรียนได้ไหมคะ
1: ก็อย่างที่คุณส้มพูดถึงแม้ว่าน้ำอัดลมจะมีน้ำตาล 0% แต่ส่วนประกอบของน้ำอัดลมก็ยังมีแก๊สอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เองที่ถ้าเกิดเรารับประทานทุเรียนเข้าไปซึ่งทุเรียนก็จะมีกัมมันถันกัมมันถันตัวนี้จะไปทำปฏิกิริยากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำอัดลมจะส่งผลเสียต่อระบบย่อยอาหารทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องแล้วก็ไม่สบายท้องค่ะ
0: แสดงว่าคือเลี่ยงการกินทุเรียนคู่กับน้ำอัดลมทุกชนิดไม่ว่าจะมี 0% น้ำตาลหรืออะไรก็ตาม
1: ถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงค่ะก็สำหรับคนทั่วไปนะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้ากินทุเรียนร่วมกับน้ำอัดลมก็จะทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องไม่สบายตัวก็อาจจะยังไม่มีผลกระทบมากสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะยิ่งถ้ากินน้ำอัดลมและก็ทุเรียนพร้อมกันเนี่ยก็จะยิ่งไปเพิ่มปริมาณน้ำตาลในโลหิตนะคะในเลือดเรานี่แหละก็จะยิ่งทำให้เกิดอาการเขาเรียกบางรายก็อาจจะมีการช็อกหมดสติแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้แต่ก็อย่างที่เรียนเมื่อตอนต้นนะคะผู้ป่วยเบาหวานสามารถกินได้ในปริมาณน้อยแล้วก็ไม่บ่อย แต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ปรึกษาแพทย์ดีที่สุดในส่วนของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคหัวใจนะคะถ้ากินทุเรียนแล้วก็น้ำมันลมควบคู่กันก็จะยิ่งไปเพิ่มความดันให้สูงขึ้นอีกซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและอาจเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนำก็คือถ้าต้องการกินจริงๆก็กินแต่น้อยแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าตามมากๆจะดีที่สุดค่ะ
0: นอกจากทุเรียนแบบสดแล้วนะคะยังมีอาหารยอดฮิตทุเรียนแปรรูปไม่ว่าจะเป็นทุเรียนทอดทุเรียนกวนข้าวเหนียวทุเรียนไอศกรีมทุเรียนทั้งหมดนี้เลยต้องระวังเหมือนกันไหมคะ
1: ทุเรียนที่ผ่านกระบวนการแปรรูปนะคะก็ยิ่งต้องระวังเช่นกันค่ะเพราะว่าถ้ากินปริมาณที่มากเกินไปก็จะทำให้เกิดพลังงานที่เกินความจำเป็นนะคะถ้าจะให้แนะนำก็แนะนำให้กินทุเรียนสดมากกว่าเพราะว่าถ้าผ่านการแปรรูปแล้วเนี่ยปริมาณไขมันแล้วก็พลังงานก็จะเพิ่มขึ้นค่ะ
0: สุดท้ายนี้อยากให้ช่วยฝากคำแนะนำถึงคุณผู้ชมค่ะว่ากินทุเรียนยังไงไม่ให้อันตรายต่อสุขภาพคะ
1: จากที่ฟังมาตั้งแต่ต้นหลายท่านที่เป็นสายทุเรียนก็อาจจะแบบถอดใจแล้วว่าไม่ควรกินอย่างนั้นอย่างนี้ในส่วนของทุเรียนเองก็ยังมีประโยชน์นะคะแล้วอย่างที่แสดงให้เห็นในคุณค่าทางโภชนาการต่างๆก็จะมีทั้งโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนอกจากนี้ก็ยังมีวิตามินและราคาด้วยอย่างเช่นเบต้าแคโรทีนนะคะก็จะเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ที่จะทำให้ผิวพรรณสวยงามผิวพรรณดีบำรุงสายตาอย่างนี้ก็ยังมีประโยชน์ในหลายๆเรื่องนะคะแต่การกินทุเรียนที่ดีก็ควรกินอย่างพอดีพอดีหมายถึงว่าถ้าโดยปกติทั่วไปคนที่ไม่มีโรคก็สามารถกินได้แต่ไม่ควรกินเกินวันละ1คูหรือ2เม็ดขนาดกลางนะคะและใน1สัปดาห์ก็ไม่ควรกินเกิน3วันนะคะอันนี้คือสำหรับผู้ที่มีสุขภาพปกติทั่วไปแต่สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงอะไรต่างๆก็ควรจะกินแต่น้อยแล้วก็ไม่ควรกินบ่อยทางที่ดีที่สุดก็คือควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์นะคะนอกจากปริมาณการกินที่แนะนำแล้วนะคะก็ควรจะกินในช่วงที่เป็นอาหารว่างและอาหารมื้อหลักถัดไปก็ควรจะลดปริมาณแป้งและน้ำตาลลงค่ะหรือถ้าต้องการกินหลังอาหารนะคะก็ควรลดปริมาณแป้งและน้ำตาลในช่วงมื้ออาหารหลักลงเพื่อที่เราจะได้กินในช่วงหลังอาหารอย่างมีความสุขค่ะก็อยากจะให้ทุกคนกินทุเรียนอย่างมีความสุขและก็ระมัดระวังตัวเองในการกินนะคะ
0: ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณที่พี่น้องค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทุเรียนกับคุณผู้ชมรายการค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
0: ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ค่ะเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการแต่อย่าลืมนะคะเราต้องกินทุเรียนให้พอเหมาะพอดีเพราะทุเรียนเนี่ยมีน้ำตาลและพลังงานที่สูงค่ะถ้าเรากินมากเกินไปกว่าที่ร่างกายต้องการเนี่ยอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพของเราได้นะคะอย่าลืมนะคะกินทุเรียนแบบพอดีด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมะคุยสวัสดีค่ะ

0: คุณด้วยค่ะที่โทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามานะคะรับโดยดีเจน้องส้มค่ะคุณใจวิสิทธิ์สุติเปตนะคะวันนี้ควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live รับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะกับทีมงานสวทตะกั่วป่าในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะเรามาคุยกันถึงเรื่องของการใช้โครงการไทยช่วยไทยรัฐกันสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนาะทำให้เราเนี่ยได้ใช้สายคล่องตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์หลักของโครงการไทยช่วยไทยรัฐเนี่ยที่ทางรัฐบาลมอบให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเขาก็เลยก็ต้องมีข้อยกเว้นบ้างนะคะในบางเรื่องอย่างเช่นไม่ให้ใช้จ่ายเรื่องของการซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อบุหรี่ซื้อลอตเตอรี่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าซื้อบัตรกำนันชนิดต่างๆเนาะอันนี้สำหรับพวกเราที่ใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยรัฐนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะคุณผู้ฟังซึ่งใช้จ่ายได้ในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการยกเว้นเรื่องของการซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อบุหรี่ซื้อลอตเตอรี่ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ซื้อบัตรกำนันต่างๆเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครใช้ผิดวัตถุประสงค์นะคะทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการย้ำนะคะว่าคืออยากให้คนเนี่ยคือออกไปใช้จ่ายนะห้ามแลกเป็นเงินสดกับคนอื่นโดยเด็ดขาดนะคะถ้าเกิดว่าใครไปแลกเป็นเงินสดนะคะก็เท่ากับว่าคนคนนั้นจะมีความผิดฐานช่อโกงนะซึ่งไม่เพียงแต่คนที่ไปแลกร้านค้าที่ให้แลกก็ผิดด้วยถ้าเกิดว่าเราไปแลกเป็นเงินสดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะเป็นความผิดฐานช่อโกงนะอันนี้มีโทษจำคุก3ปีหรือว่าปรับสูงสุด60,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็จะถูกบล็อกบัญชีทันทีเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของร้านค้านะก็อันนี้ก็ฝากมาจากรองโฆษกรัฐบาลนะบอกว่าทางร้านค้าเนี่ยก็คือจะต้องมีการอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยนะคะอันนี้สำหรับร้านค้าเขาก็จะใช้แอปพลิเคชันถุงเงินนะให้เป็นเวอร์ชันสูงล่าสุดนะคะแล้วก็กดรับเงื่อนไขโครงการใหม่นะคะและที่สำคัญสำหรับในส่วนของร้านค้าเนาะถ้าหากตรวจพบว่าร้านค้าปรับขึ้นราคาสินค้าเกินจริงอันนี้ก็จะถูกระงับสิทธิ์ทันทีแล้วก็ขึ้นแบล็คลิสต์นะคะในมาตรการรัฐอื่นๆด้วยนะคะอันนี้สำหรับร้านค้ากับคุณผู้ฟังซึ่งก็จะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบนะคะที่ทางรัฐบาลเขาแจ้งมาเนาะแล้วก็ฝากถึงสำหรับคุณผู้ฟังที่ใช้สิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเนาะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของมิจฉาชีพนะภาครัฐเนี่ยก็จะไม่มีการส่งลิงก์ให้ลงทะเบียนผ่าน SMS โดยเด็ดขาดนะคะให้ยึดหลักไม่กดไม่เชื่อแล้วก็ไม่โอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเราต้องสแกนให้ถูกจุดนะคะต้องเข้าแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยรัฐในแอปพลิเคชันเป๋าตังก่อนสแกนจ่ายเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราไปสแกนตรงหน้าโฮมปกติเงินของเราเนี่ยจะถูกหักเงินสดของตัวเองเต็มจำนวนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เวลาที่เราจะใช้เงินในโครงการนี้ได้ก็คือ6นาฬิกา จนถึง23นาฬิกาเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังในแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะมีเวลาให้เราเนี่ยจ่ายก็คือตื่นขึ้นมา6โมงเช้าจ่ายได้แล้วไปจนถึง5ทุ่มนะคะหลังจากนั้นก็หยุดจ่ายในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเราไปจ่ายตรง23นาฬิกา10นาทีอันนี้ก็จะต้องจ่ายเต็มนะคะคุณผู้ฟังไม่สามารถที่จะจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่หยิบมาเล่าสู่กันฟังนะคะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ค่ะเดี๋ยวให้ฟังเพลงจากทางรายการกันอีกสักเพลงหนึ่งดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ
1: น้องแดงเรือผีคางล่มอยู่เกาะมุ้ยนูนองพอล่มเงียบผีต้องแค่พาเรือข้ามไปตราดปลาหมึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้ผีทำคว้าไปกับเรือวอแล้วให้น้องไปดับได้ที่ปานปลาหน้าน้องหน้า

0: พังงาค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงานะคะแน่นอนค่ะดิฉันเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงาแน่นอนนะคะเพราะว่าจังหวัดพังงาของเราเนี่ยก็คือมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เที่ยวเนี่ยเยอะแยะมากมายเนาะทั้งน้ำตกภูเขาทะเลอันดามันทะเลหมอกนี่มีหมดเลยนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะก็เชิญชวนมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามสวนผลไม้ต่างๆก็แล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนซาลิกานะคะซึ่งเป็นสินค้า GI ของจังหวัดพังงาค่ะหรือว่าสวนมังคุดทิพย์พังงานะคะก็เป็นสินค้า GI ของจังหวัดพังงาของเราเช่นเดียวกันนะหรือจะเป็นสวนเงาะนะคะก็มีแต่อาจจะไม่เยอะนะคะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเราเนาะหรือว่าจะเป็นสวนทุเรียนหมอนทองนะคะก็มีค่ะชะนีไข่ก็มีนะคะพวงมณีก็มีเหมือนกันนะคะก้านยาวก็มีค่ะอาจจะมีไม่เยอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือทุเรียนซาลิกาเนี่ยก็คือให้ผลผลิตคือกำลังเต็มที่นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะทางททสำนักงานพังงาเองนะก็ได้ไปสำรวจสวนผลไม้ในพื้นที่จังหวัดพังงาทั้งหมด34สวนเนาะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยมาเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายรูปไปเช็คอินนะคะมากินที่สวนกันเลยนะคะแล้วก็อาจจะซื้อกลับไปนะพอพิ้วกลับไปก็ได้หรืออาจจะเข้ามาสั่งใน Facebook ในเพจ Facebook ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ทั้ง34สวนเนี่ยก็คืออย่างเช่นที่เข้าร่วมโครงการนะก็มีสวนลุงอำเภอตะกั่วทุ่งก่อนละกันนะคะในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งก็มีสวนลุงจี๊ดตนดินฟาร์มสเตย์สวนตาทองสวนลุงในสวนมังคุดแม่นาเนาะในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าของเราก็มีที่บ้านสวนระพีนะคะสวนบ้านแม่ค่ะอันนี้ที่ฉันไปแล้วนะคะสวนบ้านแม่สวนทุเรียนอรุณทวีซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่29พฤษภาคมค่ะก็มีการประมูลทุเรียนเพื่อการกุศลกันด้วยนะคะที่สวนทุเรียนอรุณทวีค่ะสวน Mountain View นะคะบ้านสวนบางหมากนะคะในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าค่ะมีกระโปรงเยอะมากค่ะอำเภอกระโปรงสวนลุงอำนวยสวนป้านุชลุงเปียสวนเย็นจิตกระโปรงสวนเพชรราพรสวนคุณนายเบนมังคุดสวนพิงพิงบ้านสวนพัทยาโกลือสาลิกาสวนลุงแก้วสวนกงณกระพงบ้านสวนพนัสสวนลุงประภาสกงสิ้นสวนพักกระพงไร่สุขนิรันดร์สวนสมเกียรติสวนนายอเนกนะคะในพื้นที่ท้ายเมืองก็มีเหมือนกันสวนรวยชัยสวนลุงสวยสวนทุเรียนคลองน้ำแดงค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองก็มีสวนทุเรียนทองตำตัวบางมากนะคะอำเภอทับปูดสวนดุสิตอินทรีย์อำเภอเกาะยาวสวนพิชิตดาวเรืองในอำเภอกุระบุรีก็มีสวนลุงเฉาค่ะทั้งหมด34สวนนะคะที่เข้าร่วมโครงการค่ะก็สามารถไปชิมลิ้มรสกันได้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเราค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาค่ะ076-413-400แต่ว่าตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะดิฉันกับดีเจน้องส้มต้องลาทุกท่านกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดี คือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: ิ่มความพร้อมด้านการขนส่งและการกระจายน้ำมันช่วงเทศกาล
1: นายวิรยุทธ์การชูฉาดรองหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอแนวทางรับมือสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันของประเทศภายหลังรัฐบาลยอมรับว่ามาตรการตรึงราคาน้ำมันในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการราคาโดยเสนอแผนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า4ด้านได้แก่การบริหารจัดการราคาน้ำมันมาตรการสนับสนุนการปรับตัวของประชาชนการจัดการด้านปุ๋ยเคมีและการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขณะที่ผู้ประกอบการ SME ควรได้รับการสนับสนุนด้านการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานพร้อมจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีประหยัดพลังงานขณะเดียวกันรัฐบาลควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางช่วงเทศกาลด้วยการเพิ่มศักยภาพระบบขนส่งสาธารณะดูแลความมั่นคงด้านการกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนดความชัดเจนด้านราคาน้ำมันในช่วงเทศกาลชวิสาปทุมมารายงาน
0: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเตือนประชาชนระวังอันตรายจากเห็ดพิษในช่วงฤดูฝนหลังพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษ
2: นายแพทย์ทวีรัตน์ศรีคุณวงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าหลังพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษจำนวน5รายในพื้นที่ตำบลปงเตาอำเภองาวจังหวัดลำปางจากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยมีสัญชาติเมียนมาประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้างได้รับประทานแกงเห็ดสีขาวคล้ายเห็ดระโงกที่เก็บจากป่าบนดอยในชุมชนก่อนมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและถ่ายเหลวอย่างรุนแรงก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่มีผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมาสาธารณสุขจังหวัดลำปางระบุว่าเห็ดพิษหลายชนิดมีลักษณะคล้ายเห็ดที่รับประทานได้ทำให้ยากต่อการจำแนกด้วยสายตาอีกทั้งวิธีทดสอบแบบพื้นบ้านไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยได้และการปรุงสุกก็ไม่อาจทำลายสารพิษของเห็ดบางชนิดได้ทั้งนี้จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดป่าที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจมารับประทานโดยยึดหลักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินและหากสงสัยว่าได้รับพิษจากเห็ดให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วพร้อมเก็บตัวอย่างเห็ดหรืออาหารที่รับประทานไว้เพื่อประกอบการวินิจฉัยบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: ทางการบราซิลวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐที่ตัดสินใจขึ้นบัญชีกลุ่มอาชญากรรมรายใหญ่ในบราซิล2กลุ่มเป็นองค์กรก่อการร้ายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอังเดรโรดิเกสอธิบดีกรมตำรวจแห่งบราซิลที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่รัฐบาลสหรัฐตัดสินใจขึ้นบัญชีกลุ่มอาชญากรรมรายใหญ่ในบราซิล2กลุ่มได้แก่กลุ่ม PCC และกลุ่ม Red Command เป็นองค์กรก่อการร้ายโดยนายโรดิเกสมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวคงที่รัฐบาลสหรัฐกำลังสับสนในการจัดประเภทกลุ่มที่ก่อภัยคุกคามเนื่องจากกลุ่มก่อการร้ายมีแรงจูงใจจากอุดมการณ์หรือความเชื่อทางศาสนาส่วนกลุ่มอาชญากรรมมุ่งไปที่การแสวงหาผลกำไรจากการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างสหรัฐกับบราซิลที่ทวีความตึงเครียดขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากบราซิลและวิพากษ์วิจารณ์ระบบยุติธรรมของบราซิลรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
6: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: อัลโหลอัลโหลไอ้จ๋าเต้ยจังยังฟุบหยาอยู่เลยเหรอโร่ไม่ความสุขหยาตามร่างกายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดทั้งร้านติดแอร์ไม่ติดแอร์ห้ามฟุบทั้งเป้ฝ้าพื้นปรับต้องปันบากถ้าเป็นเจ้าของร้านต้องแสดงเครื่องหมายเขตลอบุรีและไม่สนับสนุนตีเคบุรีฝ้าพื้นปรับไม่เกิน 2,000 บาทถ้าพบเห็นใครทำผิดแจ้งหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุรีสุราเบอร์โทร0753600068สคร11พ่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี
8: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ

ู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยื่นยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่ว

0: ถวายอาศิรวาสราชยศเป็นบาทบทพระพรใจพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญโดยเทพทรงประทานพระมิ่งขวาคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเจิดฉายเจิดจ้าหาใดพานจงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยคร่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
3: รักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันดำเนินรายการโดยมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องธรรมชาติอันดามันค่ะวันนี้ดิฉันวณิชนันท์ชัยชนะและก็
1: วินโยพิทักษ์กรนะครับ
0: มาแพ็คคู่มาเขียว
1: มาเข
0: ีย
1: ว
0: ค่ะ
1: มาเลยวันนี
0: ้คือจะบอกว่าม
1: าจากไหนเอ่ย
0: อ้าวมาจากตลาดนัดคนด
1: ีตลาดนัดคนดีนะครับ
0: อยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่เรือนจำชั่วคราวบางโจนะครับซึ่ง
0: เป็นไงคะ
1: ซึ่งตลาดจะจัดทุก
0: วันเสาร์ที่1กับวันเสาร์ที่3ของเดือนนะคะสำหรับเดือนมิถุนายนนี้จัดวันที่6กับวันที่20ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: เขียวหรือแบบนี้เข้ากับวันย้อนหลังไปนิดนึงค่ะเมื่อวาน
1: วัน
0: อะไรคะวันสิ่งแวดล้อมโลก
1: แวดล้อมโลกนะครับซึ่งตรงกับวันที่5มิถุนายนของทุกปีนะครับ
0: จริงๆก็บอกว่าตอนนี้คุณผู้ฟังได้เลื่อนมาที่คลื่น 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือทางเพจก็ได้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ทางเพจสวท
1: ภูเก็ตเรดิโอนะครับ
0: ค่ะเราก็จะได้เจอนั่งเขียวๆนะคะก็คุยกันค่ะวันนี้มีแดด
1: ออกมาด้วยนะครับซึ่งไม่ได้ซักผ้าเป็นอาทิตย์แล้ว
0: อ๋อเออครับเอาไปหมกไว้เลยค่ะ
1: หมกไว
0: ้ไม่นะคะจะบอกว่าจริงๆเมื่อเช้าก็ยังมีครึ้มนะคะเราก็ส่งพลังไปที่ก้อนเมฆว่าช่วยหลีกไปก่อนเราสื่อได้เนาะ
1: ใช่คร
0: ับค่ะก็เลยบอกว่าเอาล่ะถ้างั้นก็ในเมื่อมีแดดแล้วก็ความชุ่มชื้นก็ยังอยู่นะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คือบางช่วงของการที่ว่าเป็นฤดูเราไม่เรียกมรสุมแล้วเนาะเราเรียกกรีนซีซันนะ
1: กรีนซีซัน
0: มันเขียวไปจริงๆเนาะ
1: เขียวนะครับ
0: เขียวไม่เขียวยันตะไคร่น้ำเลย นะคะ
1: ค
0: ก็เมื่อวานนี้จะบอกว่าแน่นอนค่ะไม่ใช่จัดแค่ประเทศไทยเนาะ
1: ใช่
0: เป็นทั่วโลกเลยค่ะเป
1: ็
0: นวันสิ่งแวดล้อมโลกจัดมากี่ปีแล้วคุณรู้ไหม
1: ก็ตั้งแต่กี่ปีแล้วเลย
0: 2515จ้า54ปีแล้วค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณเพิ่งเกิด
0: เกิดได้ปีนึงนะคะ
1: ครับผม
0: เกิดก่อนเขาปีนึงก็คือว่าเป็นที่เป็นให้ประชาชนของโลกอ่ะประชากรของโลกตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่เมื่อเช้าจริงๆบกกลับบ้านเราบกกลับมาบ้านเราว่าภูเก็ตก็หลังฝนตกแล้วคุณรู้ไหมเห็นอะไร
1: เห็นอะไร
0: ขยะเกลื่อนเลย
1: ใช
0: ่มันไม่ดีมันรู้สึกไม่ดียังไงมันเช้าตรู่นะคะแล้วก็ขยะมันไม่อยู่ตรงไหนรู้ไหมมัน
1: อยู่ตรงไหน
0: รอบๆถังขยะมันโดนคุ้ยเขี่ยด้วยไม่น่าจะนกเอียง นะคะน่าจะ
1: สีขาวป่ะ
0: สีขาวม่วง
1: ๆสีขาว
0: ม่วงๆนี่แหละนะคะจะผ่านไปทางแถวเลยซุปเปอร์ชิปใหญ่ไปนิดนึงโหทุกจุดของถังขยะเลยค่ะปรากฏว่าโชคดีที่มีพี่ๆน่าจะเป็นคนของเทศบาลเนาะกวาดอยู่
1: กวาดอยู่นะครับ
0: มากเลยค่ะเป็นขยะที่แบบถังยืนอยู่นะแต่ว่าขยะล้อมรอบถังเลยอะ
1: มันล้นใช่ไหม
0: ไม่เชิงล้นค่ะแต่มันล้มเหมือนกับว่าถังเคยล้มลงมาแล้วก็มีคน
1: โดนลมหรือเปล่าหรือว่ายังไง
0: ไม่นะคุณถ้ามีขยะอยู่ข้างในมันไม่น่าจะล้มเท่าไหร่เนาะน่าจะเป็นการคุ้ยเขี่ยทีนี้เรามองแล้วมองว่านั่นคือแค่จุดนึงแต่มันเนื่องจากว่ามันติดถนนใหญ่ไงภาพลักษณ์ของมันก็คือว่าขาวโพลนไปหมดเลยแล้วค่ะขาวแบบเยอะๆด้วยทั้ง
1: ถุงพลาสติกเลยอะไร
0: ใช่แต่ไม่บรรยากาศตอนเช้ามันรู้สึกว่าเช่าหมงเช่าหมง
1: มันไม่ค่อยดีนะ
0: มันแต่ว่าก็ฝากว่าถ้าก่อนทิ้งขยะเนี่ยถ้าเราแยกขยะนิดนึงหรือว่ามันแน่นเลือกแต่สีขามันก็ยังไงก็อย่างนั้นเนาะ
1: มัน
0: เป็นสัญชาตญาณ
1: สัญชาตญาณอยู่แล้ว
0: เอาล่ะวกกลับมาที่วันสิ่งแวดล้อมโลกนี่แหละก
1: ็
0: คือภาษาอังกฤษพูดว่า World Environment Day นะคะก็คือจะขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติค่ะก็หลังจากที่เขาประชุมกันด้านสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะที่กรุงสตอกโฮล์มก็ได้สรุปกันไปว่าม
1: ีวัตถุ
0: ประสงค์มีแน่นอนจ้าก็คือสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมนะคะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกระตุ้นให้รัฐบาลและภาคเอกชนร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็ปัจจุบันเนี่ยจะมีประชาชนมากกว่า150ประเทศค่ะ
1: ทั่
0: วโลกที่ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะของพวกบ้านเรามีอะไรมั่ง
1: บ้านเราครับ
0: ใช่
1: เกี่ยวกับอะไรเอ่ยกิจกรรมใช่ไหม
0: กิจกรรมค่ะบ้านเราก
1: ิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกในภูเก็ตบ้านเรานะครับมักจะจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีนะครับโดยเน้นการสร้างจิตสำนึกและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับกิจกรรมหลักได้แก่ การจัดนิทรรศการสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การเสวนาภาคีเครือข่ายนะครับการประกวดโครงงานเยาวชนแล้วก็การรณรงค์ลดใช้พลาสติกนะครับนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัตินะครับเช่นการปลูกป่าโครงการ
0: เมื่อวานปลูกที่ไหนคะ
1: ที่อ่าวท่าหลานะครับซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นมักจะจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนนะครับ
0: หาดท่าหลา
1: ที่หาดท่าหลาตำบลป่าคอกกับป่าตลาด
0: ดิฉันจะบอกว่าสอรดอไปปลูกด้วย
1: ใช่ใช่ครับเมื่อวานก
0: ็
1: มีกิจกรรมที่หาดท่าหลาแล้วก็กิจกรรมที่สะพานหินนะคร
0: ับ ใช่ค่ะสะพานหินแต่เมื่อวานมีฝนตกใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ม
1: ี
0: ฝนตก
1: คร
0: ับ
1: ก็อบจ.ภูเก็ตนะครับก็จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับประจำปี2569นะสวนสาธารณะพานหินนะครับเมื่อวานนะครับซึ่งมีกิจกรรมภายในอาทิจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับการประกวดโครงงานสิ่งแวดล้อมนะครับเวทีเสวนาภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็กิจกรรมตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับ
0: น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะ
1: ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเมื่อวานนะครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ที่ว่าบอกว่าพูดถึงสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยค
1: ่
0: ะปัญหามันคืออะไรบ้างคุณรู้ไหม
1: อะไรเลย
0: หนึ่งด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มันสูงขึ้นไงคะแล้วก็ทำไงเราสูงขึ้นส่งผลให้คลื่นความร้อนรุนแรงพายุมีความถี่มากขึ้นบ้านเราที่ผ่านมาสักอาทิตย์นึงได้ไหมที่ไม่มีแสงแดดเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: มองหาแสงแดดตอนเช้า
1: ฝนตก
0: เจอแต่ฝนมันดีสำหรับการนอนซะเหลือเกินคุณว่าไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่ต้องทำอาหารกินอะไรเลย
1: แล้วก็มีอะไรน้ำแข็งขั้วโลกละลาย
0: อันนั้นเป็นเรื่องใหญ่เลยท
1: ี
0: นี้บ้านเราอ่ะบกกลับมาที่ภูเก็ตนี่ภูเก็ตเมืองที่ฉันรักไหมนะพอฝนตกคุณว่าอะไรไหมรถติด
1: ไอ้นี่มัน
0: ก็ต้องเอารถยนต์ออกไง
1: มันต้องจำเป็นอยู่แล้วนะคร
0: ับ นักเรียนไปโรงเรียนไง
1: ใช
0: ่
1: เปิดเทอมด้วย
0: ดิฉันก็หลบจากสี่แยกตรงนู้นปรากฏว่าไปโผล่อีกที่นึงติดกว่าเดิม
1: ยิ่งช่วง
0: เก
1: ลหน้า
0: หลายอย่าง
1: เลย
0: สี่แยกแห่งความพร้อมเพรียงคือพร้อมเพรียงกันติดเหลือเกินนะคะ
1: คร
0: ับจริงๆแล้วนักเรียนเนี่ยเขาสามารถไปกับรถสมาร์ทบัสได้นะ
1: ใช่
0: ไหมก็ดิฉันก็เห็น
1: ทั่วไปแล้วเดี๋ยวนี
0: ้ดิฉันก็เห็นนักเรียนโดยสารไปกับรถสมาร์ทบัสหลายคนเยอะๆเหมือนกันนะเต็มรถเลยแหละก
1: ็
0: เป็นความรู้สึกที่ดีค่ะว่าอบจ.เขาได้จัดรถมา
1: ให
0: ้ช่วยได้เยอะนะผู้ปกครองไม่ต้องไปส่งด้วย
1: ไม่ต้อง
0: สายนิดสายหน่อยนะคะอาจารย
1: ์
0: โน้ไม่เอาไปนะนะคะนั้นเดินเปลี่ยนกลุ่มนะเปลี่ยนด้านภูมิอากาศแล้วภูมิอากาศแล้วก็ด้านปัญหาพลาสติก
1: โอ้โหนี่ปัญหาใหญ่เหมือนกันนะครับ
0: มันไหลลงไหลปล่อยไหลลง
1: ไหลลงสู่ทะเลนะครับ
0: ปล่อยไหลไปเปล่าล่ะ
1: ซึ่งจะส่งผลต่ออะไรครับ
0: ต่อทะเล
1: เต่าทะเล
0: โลมา
1: วาน
0: พายุ
1: ประยูน
0: ด้วย
1: แล้วก็นกทะเลต่างๆ
0: ค
1: ือ
0: เขากินหมดละ
1: เขาไม่รู้แล้วว่าไอ้นี่คือเป็นพลาสติกร่วมเมงกระพุน
0: มันดูคล้ายเมงกระพุนจริงๆนะพอมันไปลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่เน
1: ี่
0: ย
1: ค
0: ือครั้งนี้เราเห็นลักษณะของขยะที่มันลงไปในทะเลค่ะคุณผู้ฟังก็คือคัลเลอร์ฟูลมันที่คัลเลอร์มากหลากหลายสีเหลือเกินเนี่ยนี่ต้องอ้างอิงก่อนเอ่ยนะพี่โยดานะพี่โยดาเนาะก็คือน้องๆที่รักษาไม้ขาวอ่ะชมรมรักษาไม้ขาวอ่ะเขาไปเก็บขยะชายหาดโอ้พี่แต่ละครั้งเนี่ยพี่โยดาโชว์งานใครต้องการบ้างคะอะไรเงี้ยเขาจะมีต้องเจอกันสวยๆตั้งอะไรพวกเนี้ยขึ้นมาด้วยเนาะแล้วก็มี มันหลากหลายละพูดง่ายๆไปติดตามหน้าเฟซกันได
1: ้
0: เราก็เห็นว่าอ๋อจริงๆขยะบางส่วนที่มันโดนพายุมันโดนคลื่นซัดขึ้นมาบนฝั่งเนี่ยมันไม่ได้ลงกลับนะสิใช่ไหมว่า
1: ใช
0: ่ขึ้นมาปั๊บมันติดแงะติดแงะก็เลยได้มีจิตอาสาต่างๆได้ไปช่วยกันเก็บขยะนั่นเองค่ะตรวจสอบก็ไปแล้วก็บอกอ๋อมีทั้งเจ้าหน้าที่ทช.เจ้าหน้าที่ชช.ก็ไปเก็บขยะด้วยนะคะแล้วก็มีอีกคะมีก็ดูภาพกันไปละเดี๋ยวก็ดูภาพประกอบกันไปเนาะว่าเราไปเก็บจัดเก็บขยะจัดเก็บบ่อยมากคุณมิโย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าขยะมีทุกวันนะคะแต่กิจกรรมอ่ะมีเป็นครั้งคราวไง
1: ใช
0: ่แต่ทนคนที่เป็นจิตอาสาเขาก็เก็บทุกวันเหมือนกันช่วยกันเก็บมีอะไรบ้างขยะที่ว่าเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็น เรื่องของเอาแน่นอนพระเอกนางเอกก็คือขวดพลาสติก
1: ใช่
0: ขวดพลาสติกบางทีก็มีตัวร้ายโผล่มาก็คือพวกหลอดไฟ
1: ครับ
0: พ วกขยะอันตรายอ่ะคุณเคยเห็นไหม
1: พวกเศษอวนเศษอะไรด้วย
0: เศษอวนด้วยแต่ขยะอันตรายอย่างเช่นหลอดไฟที่เป็นหลอดที่มันขาดแล้วหลอดไฟที่ไม่ใช้ไม่ได้แล้ว
1: หลอดไฟพวกนี้ครับ
0: หลอดฟลูออเรสเซนต์ด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็น LED บางหลอดที่มันทำด้วยพลาสติกมันก็ลอยที่ปอกแต่ถ้าเป็นที่เป็นหลอดแก้วอ่ะหลอดกระเบื้องอ
1: ่
0: ะน้องอันตรายจังเลยอ
1: ันตรายครับ
0: เราก็เคยเก็บเนาะเราเคยเพราะเราจะออกพื้นที่ตามอัตยาใสค่ะตอนนี้ก็คือจะเป็นร่วมกับโครงการต่างๆอย่างก่อนหน้านี้เราไปที่ไหนคะในการไม
1: ้ที่
0: วัดป่ากระหนุน
1: ป่ากระหนุนครับ
0: ก็ไปที่นั่นโอ
1: ้สำนักสงฆ์สำนักสงฆ์ก็
0: สวยงามเนาะ
1: สวยงาม
0: ธรรมชาติ
1: ยังคงอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: เขียวชะอุ่มนะครับอ
0: ันนี้ต่างทัพเรือภาค3ก็ดูแลอยู่นะคะเราก
1: ็ไปร่วมกิจกรรมนะคะ
0: เปียกค่ะวันนั้นเราเปียกไม่เป็นไรเราเปียกเพื่อส่วนรวมเราก็โอเคนะคะเราก็ทำอยู่เนืองๆบางครั้งเราก็ได้เก็บภาพบางครั้งเราไม่ได้เก็บภาพหรอกเพราะว่าทำเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะคะทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของขยะทะเลแล้วก็มลพิษทางอากาศ
1: โอ้อันนี้ก็สำคัญ
0: ใช่
1: เกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5
0: คุ้นมากแล้วค่ะเป็นกลายเป็นว่ามันมาคลุกคลีอยู่กับในชีวิตประจำวันของเราเลยเนาะว่าไปทางไหนยิ่งพื้นที่ไหนที่มีเรื่องของการก่อสร้างเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องของการ
1: เผาป่า
0: เอ้ยนี่ไม่อยาก
1: เลยการเผาป่า
0: จริงๆฝังกลบได้นะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ฟัง
1: แต่เยอะๆก็ฝังยากนะ
0: มันก็ถ่ายกลบไง
1: ถ่ายกลบ
0: เอารถถ่ายเขาเรียกอะไรรถสับที่สับหญ้าสับอะไร
1: สับหญ้า
0: แล้วมันก็สามารถเป็นปุ๋ยได้นะคุณ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าทีนี้เราก็ไม่ทราบแนวไอเดียของคนที่เผานะ
1: ค
0: ือเผาใช่ว่ามันจะควันมันจะกลบอยู่แต่ในที่ดินตัวเอง
1: ครับ
0: มันลอยทีนี้แหละคุณเอ้ยแบ่งปันโดยทั่วกันเอ้ยลำไส้คอคือไปหมดแล้วนะ
1: ซึ่งฝุ่นละออง PM 2.5 นี้ทำให้เกิดอะไรเอ่ย
0: มันเพราะเสียงแห้งนี่
1: เสียงแห้งโรคทางเดินหายใจ
0: ใช่ค่ะเสียงแห้ง
1: โรคหัวใจ
0: เด็กๆบอกว่าเป็นหวัดนะ
1: เป็นโรคปอดด้วย
0: มันเป็นมรดกที่ไม่ควรส่งทอดให้กับลูกหลานจริง
1: ไอ้ตัวฝุ่นนี้ก็ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งบางชนิดด้วย
0: อ๋อนี่เราต้องหาข้อมูลแล้วล่ะใช่ค่ะมันก็เข้าไปในปอดเราเนาะ
1: ใช่เข้าในปอด
0: เข้าแล้วมันยึดติดใช่ไหมมันไม่ปล่อยไปง่ายๆหรอกใช่ไหมค่ะทีนี้นอกจากนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องของความสูญเสียทางชีวภาพสัตว์และพืชจำนวนมาก
1: ใช่ครับ
0: กำลังสูญพันธุ์แล้วก็มันเกิดจาก
1: นั่นคือเกิดจากการทำลายป่า
0: พอทำลายป่าก็เอายกเป็นยกไม่ใช่ยกเย็นยกตัวอย่างเช่นตัดต้นไม้ปั๊บเนี่ย
1: ใช่
0: ขุดมันถึงแม้มันจะเหลือตอแต่ว่าน้ำมันก็จะ
1: ไม่ได
0: ้ต้นไม้มันตายมันไม่ได้เลี้ยงน้ำไว้
1: การล่าสัตว์เกินขนาด
0: ยังไงนะเกินขนาด
1: เกินขนาดก
0: ็มากเกินไปคือล่า
1: ทำไมสูญพันธุ์ไปเลย
0: ล่าทำไม
1: เอามาทำอะไร
0: กิน
1: เอามาทำเป็น
0: ของประดับ
1: ดองเหล้าเอ่ยพวกโดบเอ่ยบางทีก็มีนะ
0: คุณไม่ได้ล่าคุณไม่ได้เข้าไปล่านกเอี้ยงนะคุณเวลาเข้าป่าเขาไม่ได้ก็คนเดียว
1: ใช่
0: แหมเขาจริงๆเราก็ต้องไปคุยต้องไปหาข้อมูลเพิ่มละค่ะว่าการล่าเกินขนาดนี้หมายถึงอะไรเดี๋ยวว่าไว้โอกาสจังหวะดีๆที่พี่ๆเขาทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาว่างกันเนาะเราจะได้เรียนเชิญมาออกรายการกันนะพี่ๆนะเราจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้คือการล่าปกติอันนี้เกินขนาดอันนี้นั่นนี่นู่น
1: ค
0: ุณขาเบรกอีกแล้ว
1: เบรก
0: แหมคุยแป๊บเดียวอีกช่วงหลัง
1: เราเบรกกันสักครู่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ
0: เดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะ

0: ค่ะก็พบกับช่วงที่2ของรายการส่องธรรมชาติอันดามันนะคะตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าเราเองเนี่ยก็ให้จากเพลงที่ฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเราเริ่มรู้สึกว่าสำคัญจริงๆไม่ใช่เริ่มเลยนะเราเริ่มมานานแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันใช่แล้วล่ะมันใช่เวลาแล้วเพราะว่าเราจะรู้ว่าความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อมนุษย์เนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็คือเอาเลยดีกว่าว่าคุณมิโยลองดูซิว่าบอกเราได้ไหมว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร
1: ใช่ครับความสำคัญของสิ่งแวดล้อมนะครับต่อมนุษย์นะครับแหล่งกำเนิดนะที่สำคัญก็คืออากาศแล้วก็น้ำอันนี้ก็สำคัญนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ด้านอาหารแล้วก็ยารักษาโรคพลังงานนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับแล้วก็หากสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมนะครับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ก็จะลดลงตามไปด้วย
0: คือมันมีพูดง่ายๆอย่างนี้ค่ะคุณมิโยว่าสิ่งแวดล้อมกับเรานี่เป็นของคู่กันเนาะ
1: ใช่
0: เราอยู่ด้วยกันทุกวันเลย
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศนะคะเรื่องของเนี่ยสภาพแวดล้อมรอบตัวเราอ่ะ
1: ใช่ก็สิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้เราสุขภาพแข็งแรง
0: ใช่
1: ถูกไหมครับเศรษฐกิจก็เติบโต
0: ใช่
1: การท่องเที่ยวก็ยั่งยืนนะครับแล้วก็ชุมชนก็มีความมั่นคง
0: คุณนึกภาพนี้ไหมคุณนึกภาพนี้ไหมตอนที่ฝนตกหนักแล้วย่านธุรกิจของเราอย่างเช่นที่ป่าตองอย่างเงี้ยพอมีน้ำรอระบายเดี๋ยวที่ฉันไม่อยากจะบอกว่าน้ำท่วม
1: ใช่ไหมครับ
0: น้ำท่วมก็ว่าดีกว่าฝนแรงแล้วพี่ว่าน้ำแห้งพ
1: ี่
0: ว่าน้ำแห้งให้ฝนแรง
1: เสียงดีกว่า
0: โอ้คุณร้องเพลงเองทีนี้สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ล่ะค่ะที่ทำให้เราต้องตระหนักว่าเพราะว่าในเมื่อเราต้องอยู่กับเขาทุกวันอยู่ร่วมกันทุกวัน
1: ใช่ครับ
0: การให้ความสำคัญ
1: มันหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: วกกลับมาที่บ้านเราไหม
1: ครับ
0: สิ่งแวดล้อมฝั่งอันดามันวันดามันเรามี6จังหวัด
1: ใช่ครับ
0: คือ
1: ระนองพังงาก
0: ระ
1: บี
0: ่
1: ตรังสตูลแล้วก็
0: ภูเก็ตทีนี้ในโซนนี้ทำไมถึงเป็นส่วนเดียวกันเพราะว่ามีความใกล้เคียงของเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะคะ
1: ใช่เช่นป่าชายเลนนะครับหญ้าทะเล
0: ใช
1: ่แนวปะการังชายหาดนะครับแล้วก็เกาะน้อยใหญ่จำนวนมาก
0: ดิฉันได้บอกว่าที่ตรังเนาะที่ตรังเรามีประยูนเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ทำไมดิฉันพูดถึงตรังก็ดิฉันคนเที่ยวนั่น
1: เที่ยวนั่นล่ะ
0: ดิฉันคนเที่ยวนั่นค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ประยูนมันก็มีอพยพไปอยู่หลายจังหวัดแล้วนะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าย่าทะเลเรามีมากพอประยูนจะย้ายไปก็คือไปหากินมีย่าทะเลให้กิน
1: ใช่
0: กินเยอะมากอันนี้ยังปิดก็เรียกง่ายๆยังคนลูกคุณป๊อปอยู่เลยนะคะคุณป๊อปฝากด้วยนะคะว่าวันหนึ่งก็เดี๋ยวจะมาออกรายการร่วมกันนะคะ
1: ครับ
0: คุณป๊อปนี่ติดตามประยูนด้วยโดรนเนาะ
1: ใช่
0: ค่ะแล้วยังไงล่ะทีนี้เจอปัญหาไหม
1: ฟังอันดามันก็เผชิญปัญหาก็มีขยะทะเล
0: ใช่
1: วันนี้ก็ปัญหาเยอะมากเลยนะครับ
0: ก็ที่อื่นก็เจอนะ
1: แล้วก็น้ำเสียด้วยนะครับการกัดเซาะชายฝั่งนะครับปะการังฟอกขาวนะครับการบุกรุกพื้นที่ป่าครับนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับ
0: ใช่
1: ที่เป็นปัญหาด้านฝั่งอันดามันหรือว่าพวกชายฝั่งนะครับ
0: ก็ดีแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของกิจวัตรที่ควรทำเลยอ่ะแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็มีอยู่นะคุณ
1: มีอ่ะครับ
0: มีคิดว่าอะไรมั่ง
1: คิดว่าอะไรเอ่ย
0: บรรยายมา จัดมา1ปุ๊บ
1: ครับ
0: ก็คือลดอะไรล่ะ
1: ลดอะไร
0: ก็บอกว่าลดปัญหาลดการใช้พลาสติกนั่นแหละ
1: ใช่
0: ใช่มั้ยแต่มันลดยังไงอ่ะ
1: ลดอะไรเ
0: อ่ยก็มันทดแทนด้วยการใช้แบบกระดาษใช่มั้ย
1: ใช่ทีนี้
0: ถุงผ้าใช่แต่ถุงผ้ามันใส่แกงไม่ได้อะต้องผ่านถุงมันต้องผ่านกล่อง
1: พวกแก้วส่วนตัว
0: แก้วส่วนตัวโอเคเห็นด้วย
1: ลดใช้พลาสติก
0: เอาเป็นว่าลดไอ้มากที่สุดถ
1: ึ
0: งแม้จะบางครั้งจะใช้ไม่คือเลี่ยงไม่ได้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เอาเป็นว่า
1: ลดไฟเมื่อไม่ใช้
0: เมื่อไม่ใช้งานก็ปิดซะเพราะว่าประหยัดใครประหยัดเราเองคนผู้ฟังประหยัดกับกระเป๋าประหยัดตังค์เรานะคะ
1: แล้วก็ปิดอะไรก็เรียกประหยัดน้ำด้วย
0: เอาน้ำนี่เรื่องอันนี้ด้วยจะบอกว่า ไอ้ก๊อกน้ำที่มันปิดไม่สนิทอ่ะ
1: ใช่ไ
0: อ้ที่มันติ๊งติ๊งมันเล่าเลยมันเล่าม
1: ันเล่า
0: เลย
1: เราก็ซื้อมาเปลี่ยน
0: ดิฉันพูดภาษาต่างประเทศนะมันเหลาแล้ว
1: เล่าเร็วแล้ว
0: มันปิดไม่นิดอ่ะมันปิดแล้วมันยอดเลยอ่ะนะคะมันก็จะทำให้เราเสียน้ำไปลองดูสิคะว่าให้มันหยุดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กสักเดือนนึงคุณได้น้ำเป็นถังเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้ต้องซ่อมนะคุณนะถ้าอะไรตรงไหนที่มันเสียหายซ่อมเลยนะทีนี้ก็ปลูกต้นไม้ต้นไม้คือปลูกวันนี้ไม่ได้ใช้ร่มเงาวันนี้หรอกค่ะ
1: ใช่
0: ต้องให้เวลาเขาเนาะ
1: ทดแทน
0: ใช่ปลูกทดแทนแม่พี่ไปตัดต้นตอนนี้ฉันทำมือเล็กไปเนาะ ตัด10คนโอบแล้วไปปลูกต้นตามนิ้วจ้อยนิ้วก้อย
1: ครับ
0: ต้นกันทูบ
1: ต้นใหญ่ๆก็เป็นกี่ร้อยปีแล้ว
0: ก็ดูวงก็ดูวงใหม่ข้างในอะวงรอบใหม่ลงเลยของเขาอะ
1: แล้วก็เราควรที่จะสนับสนุนสินค้ารักโลกด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเป็นกำลังใจทีนี้เรื่องของการดิฉันจะบอกว่าพอเราหันมาเราหลีกเลี่ยงพลาสติกในการใช้วัตถุก็เรียกอะไรแพคเกจจิ้งอะวัสดุพันธุ์อะ
1: วัสดุพันธ
0: ุ์แพคเกจจิ้งใช่ไหม
1: ใช่
0: ปรากฏว่ามันดันขึ้นราคาซะเยอะ
1: ช่วงนี้ช่วง
0: บรรจุพัน
1: ธุ์ที่อะไรน้ำมันใช่ไหม
0: บรรจุภัณฑ์กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
1: ทีนี้ราคาแพง
0: คนที่เขาขายของงั้นเขาขึ้นราคาไม่ได้เด้เสร็จแล้วราคาบรรจุภัณฑ์มันเพิ่มแน
1: ่มันเพิ่มขึ้น
0: เพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ฟังทีนี้ทำไงอ่ะ
1: คร
0: ับ คุณผู้ฟังจะทำไง
1: เราก็ต้องช่วยกันนะครับ
0: หรือว่าเราปิ่นโตไปซื้อเองเอาปิ่นโตเอาคุณว่าดีไหมเอาปิ่นโตสักเผาหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: ลดราคาป่ะ
0: ลดให้สักบาท2บาทก็ได้เน
1: า
0: ะเออเป็นคนสุดก็คุณเปิดร้านอาหารสิเดี๋ยวฉันจะเอาปิ่นโตไปซื้อหรือเราจะสร้างเป็นเขาเรียกอะไรกลยุทธ์ทางการตลาดว่านำปิ่นโตมาซื้อกับข้าวลดให้ครั้งละ3บาท5บาทต่อกับข้าวได้เพราะเราไม่ได้สิทธิ์ขาดทุนเยอะหรอกเนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เขาก็ซื้อหลายอย่างนะคะอันนี้เป็นแค่ไอเดียนะคุณผู้ฟังยังไม่คือคิดไม่รู้คิดไม่ออกเนาะบางทีเราอยากที่จะช่วยเรื่องของการลดใช้พลาสติกอะถุงข้าวกับข้าวมันใส่ในถุงมาหรือถ้าไซส์กล่องพลาสติกมันก็เป็นกล่องที่รียูสได
1: ้ครับ
0: กล่องพลาสติกแต่ก็รียูสได้ไม่หลายครั้งบางอย่างอะมันก็ต้องก็ทิ้งไปมันก็กลายเป็นขยะ
1: ครับ
0: ลองแยกดูแยกทีนี้ยอแอแอยอแอแยแยกอแยก
1: นะครับ
0: แยกขยะค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็คือดูก่อนว่าอันไหนที่รีไซเคิลได
1: ้ครับ
0: ขวดเนี้ยขวดเครื่องดื่มไม่ใช่ขวด
1: น้ำดื่ม
0: ก็เอ่ยชื่อเป็นขวดโค้กแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: ก็มาทำให้กวาดยังรู้
1: ใช่ไอ้นี่ก็คงทนถาวร
0: ที่กิ่งแก้วที่ศูนย์เรียนพัฒนาศักยภาพด้านการ
1: ด้านสิ่งแวดล้อม
0: ของกวาดก็ใช้ทำไม้กวาด
1: ที
0: ่เรือนจำชั่วคราวบางตู
1: เ
0: ขาก็ทำไม้กวาดค่ะก็คือถ้าใครนำขวดโค้กตัวใบใหญ่เนี่ยไปแลกก็30ใบเนาะ
1: ใช่
0: จะได้ลดลงมาตั้ง40บาทอ่ะ
1: 40บาท
0: หรือเอาใบเล็ก60ใบลดลงมาเท่ากัน40บาทด้วยจากด้านน้อยเหลือแค่60บาทเอง
1: ใช่ครับ
0: โอ้เนาะใช้ได้แล้วใช้ได้ทนด้วยค่ะ
1: ครับ
0: น้องวันนี้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วกันเพราะว่าอะไรก็ตามที่พวกเรารายการส่องธรรมชาติมาดามันสามารถที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนให้กับส่วนรวมได้เพื่อการผลประโยชน์ร่วมกันผลประโยชน์ด้านการใช้สิ่งแวดล้อม
1: ทรัพยากรธรรมชาตินะครับ
0: เราก็ทำนะคะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะที่ว่าบางจุดที่ว่าต้องการที่จะมาออกรายการเองอย่างเงี้ยเราก็เปิดโอกาสนะคะเนาะเพราะว่าอะไรคะเราอยู่ในสังคมร่วมกันค่ะเราใช้สิ่งแวดล้อมร่วมกัน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ภาระหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็มาช่วยกันมาช่วยกันหาทางว่าทำอย่างไรที่เหมือนกับว่าต่อไปถ้าฝนตกหนักต่อให้ตกตั้ง5ชั่วโมงติดกันเราไม่มีน้ำรอระบาย
1: ใช่
0: เราไม่มีขยะอุดรูอุดรู
1: ท่ออ
0: ุดรู
1: ใช่คร
0: ับ อุดรูรูอะไรนะรูระบายน้ำใช่ไหม
1: คร
0: ับ แล้วงงอย่างนึงหลาววันนั้นไปเห็นเล่าบือไม่ใช่มีรูระบายน้ำตรงนั้นทำไมขยะเอ้ยไอ้น้ำมันก็เร็วจังอะไรเงี้ย
1: คร
0: ับ ชาวบ้านก็มาถามเรียกคนอย่างเงี้ยครูก็เรียกเนาะครูตรงนั้นน้ำทำไมน้ำท่วมเร็วจังพอไปแหวกดูที่น้ำท่วมน้ำขังอยู่ปรากฏว่าไม่รูระบายน้ำก็เหมือนกับว่ารอให้เขามาสร้างเพิ่มเติมใช่ไหมเพราะว่าเขาทำถนนใหม่ซึ่งอันนี้ตอนนี้ถนนหลายสายทำใหม่สวยโ
1: อ
0: ้วิ่งไม่ลงลุ่มแล้วไม่กรุบกรุบไม่กรุบกรุบทีนี้มีภาพอะไรอีกตำรวจเป็นกระพุ้นกันนะ
1: เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับซากเต่าเลยตื้นนะครับ
0: ทางสุรินทร์
1: รือว่าจะเอาไอ้แมงกะพรุนก่อน
0: แมงกะพรุนก่อน
1: เอาแมงกะพรุนก่อนเลยครับแมงกะพรุนนะครับซึ่งเป็นตัวที่จะแถวหาดสุรินทร์นะครับหาดสุรินทร์นะครับ
0: เราเพิ่งผ่านมาเนาะเม
1: ื่อ
0: วานนี
1: ้ในกรมทะเลนะครับชายฝั่งดำเนินการสำรวจแมงกะพรุนพิษนะครับบริเวณหาดสุรินทร์นะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับทะเลอันดามันตอนบนนะครับสำรวจแมงกะพรุนบริเวณหาดสุรินทร์จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยใช้อวนลอยกุ้งนะครับ3ชั้นนะครับร่วมกับตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นนะครับผลสำรวจพบแมงกะพรุนกล่องชนิดนะครับชนิด
0: ไคลโรต้องอ่านภาษาอังกฤษใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่
0: ชิโรอ่านยากเหมือนกันนะคะช
1: ิ
0: โรโซโซเอต
1: ซึ่งเป็นแมงกะพรุนที่มีพิษร้ายนะครับจำนวน8ตัวนะครับโดยหากสัมผัสอาจจะเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนนะครับบริเวณผิวหนังนะครับแล้วก็บางรายอาจมีการแน่นหน้าอกหรือว่าหายใจลำบากนะครับโดยผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นนะครับมีค่าความเค็ม29 ppt นะครับอุณหภูมิน้ำนะครับ 27.8 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ค่าความเป็นกรดแล้วก็ด่าง 8.04 นะครับปริมาณออกซิเจนละลายน้ำนะครับ 5.9 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับซึ่งมีความลึกเฉลี่ย 5.5 เมตรนะครับซึ่งในช่วงเวลาสำรวจพบสภาพอากาศฝนตกนะครับแล้วก็คลื่นลมแรงนะครับพร้อมกันนี้นะครับได้ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการถมพยาบาลนะครับแล้วก็กรณีสัมผัสแมงกะพรุนนะครับได้ให้แก่ประชาชนพื้นที่นะครับพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนนะครับและก็นักท่องเที่ยวผู้ประกอบการนะครับเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมทางน้ำนะครับช่วงมรสุมนะครับตลอดแนวชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
0: จริงๆแล้วคุณวิทย์ช่วงมรสุมนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับลงไปในทะเลแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่คร
1: ับ
0: เพราะว่านอกจากคลื่นแรงแล้วก็บางหาดเนี่ยมันก็เรียกอะไรในท้องกระทะ
1: ใช่ครับ
0: อย่าไปเสี่ยงเล่นน้ำเลยค่ะเพราะว่าอันตรายมากเรามาเที่ยวเรามาท่องเที่ยวหรือว่าเราออกไปหาอาหารทะเลเนาะเราก็ต้องการที่จะชีวิตอยู่หรือว่ามาเที่ยวก็เที่ยวอย่างมีความสุข
1: ใช
0: ่แต่พอมาเจอเรื่องโดนแมงกะพรุนบ้างล่ะหรือว่าจมน้ำอะไรเนี่ยความรู้สึกของคนร่วมรับรู้เหตุการณ์เนี่ยมันก็รู้สึกเศร้าไง
1: เศร้าครับ
0: คนมาเที่ยวเราก็ไม่อยาก
1: พอช่วงนี้แมงกะพรุนเยอะนะครับไม
0: ่
1: ว่าจะเป็นหาดป่าตองหาดกะรนแล้วก็ราชาที
0: ่
1: ว่าได้เสนอข่าวไปแล้วนะคร
0: ับ ใช่ค่ะก็มีหลายๆสายพันธุ์เลยเนาะมาแปลกเน
1: า
0: ะ
1: มาพร้อมๆกันเลย
0: ช่
1: วงนี้นะครับ
0: ก็
1: ขอประชาชนนักแล้วก็นักท่องเที่ยวโปรดระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ข่าวต่อไปนะครับเก
0: ี่
1: ยวกับอะไรเกี่ยวกับเต่านะครับเกี่ยวกับเต่านะครับ
0: เต่า
1: ซึ่งตช.นะครับตรวจสอบซากเต่านะครับกระนะครับเต่ากระเคยตื้นชายหาดแสนสุขนะครับซึ่ง
0: ก็ใกล้นี่เอง
1: มันอยู่นู่นนะครับอยู่ชลบุรีเลย
0: อ
1: ันนี้รอมา
0: ใกล้ๆชลบุรี
1: ใช่ใกล้ๆที่จะชลบุรี
0: ใช่แถวชลบุรีก็ฝั่งตะวันออก
1: ใช่
0: เป็นฝั่งอ่าวไทย
1: ซึ่งพบเต่ากระมีความยาวกระดอง44เซนติเมตรนะครับ
0: โอ้ใหญ่อยู่นะ
1: แล้วก็กว้าง37เซนติเมตรแล้วก็น้ำหนักประมาณ10กิโลกรัม
0: ค่ะ
1: ครับโดยสภาพซากอยู่ในระยะเน่าเปื่อยนะครับเกล็ดกระดองแตกและก็หลุดล่อนนะครับจากการประสานสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นพบว่าซากเต่านะครับมีสภาพเน่ามากนะครับจึงไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้อย่างชัดเจนนะครับเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการฝังซากตามหลักวิชาการพร้อมกับจัดเก็บกระดูกนะครับโครงกระดูกไว้เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาต่อไปนะครับซึ่งเต่าทะเลครับเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง แล้วก็เป็นดัชนีสำคัญสะท้อนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลนะครับแล้วก็ยังการลดขยะทะเลโดยเฉพาะพลาสติกการไม่ทิ้งอุปกรณ์ประมงลงทะเลแล้วก็การร่วมแจ้งทะเลหากเกิดตื้นนะครับ
0: โอเคมาถึงช่วงสุดท้ายของชาและคุณวินยู
1: ครับ
0: ไปฝากคำกลอนไหมคำกลอน
1: คำกลอนนิดนึง
0: โอเคให้คำกลอนหนาป่าไม้เขียวทะเลงามน้ำใสสดช่วยกันลดมลพิษคิดแก้ไข
1: ครับ
0: รักสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยใจเพื่อโลกใบนี้งดงามตลอดกาลสำหรับวันนี้
1: เดี๋ยวนะครับ
0: ม
1: ีอีกหนึ่ง
0: คุณนี่ชอบกรอนเจ้าบท
1: 5มิถุนาวันสิ่งแวดล้อมโลกช่วยลดโศกภัยร้ายให้สูญสิ้นร่วมรักษาป่าเขาทั่วธานินเพื่อแผ่นดินครองอยู่คู่โลกหลักครับธรรมชาติสร้างคุณอันล้ำค่าหล่อเลี้ยงชีวาทุกสถานหากร่วมใจอนุรักษ์สืบสานโลกจะหวานสดใสตลอดไปนะครับ
0: สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณ
1: นะครับกรมทะเลนะครับแล้วก็กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับแล้วก
0: ็ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน
1: ครับ
0: คุณเอกวิศงันหลั่งเจริญนะ
1: ครับท่านเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับคุณสำราญสินทองนะครับแล้วก
0: ็มาทางนี้ผู้ควบคุมคอยปล่อยอากาศเขาเรียกออนแอร์ซิสเต็มของเรานะคะคุณวัชรีรัตนการและ
1: ก็พอคุณดัชนีสัจจบุญทวีด้วยนะครับ
0: แล้วก็รายการคุณนวพันธ์พรายพันธ์ด้วยนะคะ
1: และ
0: เจ้าหน้าที่ทุกคน
1: ที่ลืมไม่ได้ก็คือผู้ฟังผู้ช
0: มเข้ามาคอมเมนต์กันได้ค่ะเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะ
1: แล้วก็สวทภูเก็ต F96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคร
0: ับ ฟังกันต่อไป
1: ครับ
0: นะคะสำหรับวันนี้ก็รักษาสุขภาพนะคะยินดีด้วยที่มีแสงแดดค่ะ
1: ครับ
0: ไว้พบกันใหม่วันต่อไปนะคะ
1: ครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะ

ยมอันใดให้ออกล่าหรือเข็นฆ่าบ้าตามความกระสันจึงฉีกถึงป่าพันนาวันดงลึกนั้นอบอวนมวลความตายทั้งเสือสิงลิงข้างต่างล้มดับร่างผมทับนับตามความกระหายสนองต่อกำหนัดกัดความตายเบิกป่าได้ร่ายโรยโปรยเงินตราผู้สำเร็จความใคร่ในชีวิตผู้หลงผิดติดกินกลิ่นการฆ่าพิสิทธิชนใดไร้จัญญา

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือกรอบป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดพร้อมเน้นกับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ที่โปร่งใสตรวจ

0: รภาพกระบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ร้องกล่าวว่าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนากระบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมทางนี้ได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปรับรูปแบบการทำงานให้เข้าถึงสหกรณ์ทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสหกรณ์ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไทยในทุกมิติให้เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมเดชอุดมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับชุมชน
2: นางสุขสมรวยวันธนีจกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนิทรรศการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตำบลตบหูประจำปีงบประมาณ2569ขององค์การบริหารส่วนตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมทุเรียนลำน้ำโดมอำเภอเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักในประเทศสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเปิดช่องทางให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงและผ่านคนกลางส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลตบหูและอำเภอเดชอุดมและเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนผลักดันและกระจายรายได้สู่สินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์อื่นๆกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ
3: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่10อำเภอของจังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมและการสาวไหมตลอดจนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพของประชาชนในระดับชุมชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาครัวเรือนเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยผ่านการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของจังหวัดตรังเพื่อขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆในอนาคตยอยศพรพระไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรตัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 7,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
7: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.
8: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยเหลือล้าวเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี้
9: หายลูกเออบรรโรภาคใต้นี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปจ้ะ
8: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
9: เอาแล้วลูกเอออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัย

0: องค์สมเด็จพระบรมราชินีเอกอนงวงจักรีพระมิ่งขวัญคือนางแก้วคู่บารมีองค์ราชันงามเฉิดฉันเป็นสีสง่าพระไทยไทยสุขทวาระมงคลเฉลิมพระชนขอเทพไทยบันดาลดลพระวัสสาถวายพระพรอวยสวัสดิ์วัฒนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทวิรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พร้อมด้วยข้าราชการทหารพนักงานราชการและชมรมภรรยาทัพเรือภาคที่3
1: ปลอดภัยร่วมใส่ใจเข้ารถกดช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: พอเจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางเพราะนั้นเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เรียกเป็นการทำบุญด้วยการให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะโดยปกติร่างกายชีวิตของคนเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็น

0: ษณาไว้ว่าตัวเองคุณจะว่ายังไง
1: ดวงตาสภาพใหม่ like new เหลหนูได้ตั้งแต่ระยะ100เมตร
2: ตับไตอาจจะไม่ค่อยดีใจไหลเทน
3: ไม่เคยอกหักสภาพไม่เต็มร้อย
4: เจ้าแม่สกินแคร์ยังอื่นไม่รู้จะดูแลผิวยังดี
1: ได้ไปเหมือนมีลิมิเต็ดเอดิชั่น
2: ปอดฟังก์ชันแบบ full set รอคุณมาซีพร้อมโอ
0: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
1: ทำอะไรได้บ้าง
0: ตอบได้ปะ
4: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
1: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
0: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี้
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: สวัสดีครับ
7: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
8: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

0: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Netgen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือกรอบป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาท
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า4ล้าน

0: มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักประกอบด้วยด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนสินค้าโอท็อปการท่องเที่ยวชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero และด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: คณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาลงพื้นที่สุรินทร์ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดย้ำดูแลผู้ป่วยจิตเวชใกล้ชิดป้องกันเหตุรุนแรงในชุมชน
2: คณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่โดยพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายประธานคณะกรรมการระบุว่าจังหวัดสุรินทร์มีแผนงานและมาตรการดำเนินงานที่เข้มแข็งพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจและติดตามผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นการใช้กลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และเครือข่ายอาสาสมัครร่วมสอดส่องดูแลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมโดยข้อมูลจากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะรวบรวมเสนอต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันมาตรการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนและสร้างความสงบสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภู7 FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาคปภ.คอยดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะอ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริตเรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตแจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
8: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปสทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปสที่ตู้ปน123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตริย์จักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทสิทธิชัยโลกันภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้านและข้าราชการตำรวจภูธรภาค8
1: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์

ของเธอมันทรมานทางในร่างกายกระวนกระวายเหมือนอีตายพลลงมนจนเกินจะทนไม่เป็นอันกิน

สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายค่ะวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิตอยู่ดูแลคุณผู้ฟังทุกเช่นเคยค่ะในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะสำหรับวันเสาร์แรกของเดือนมิถุนายนตอนนี้ก็เข้าเสาร์แรกแล้วก็มีแดดแรกด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะมีทั้งบรรยากาศของวันหยุดแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งจังหวะดีๆค่ะที่น้ำเนี่ยจะได้ดูแลคุณผู้ฟังทุกท่านให้หยุดพักจากความเร่งรีบแล้วก็มาอัปเดตเรื่องราวรอบๆตัวค่ะไปด้วยกันอย่างสบายใจเลยวันนี้ค่ะน้ำขอชวนคุณผู้ฟังเนี่ยมาใช้เวลาร่วมกันกับน้ำแบบอบอุ่นเหมือนเช่นเคยนะคะรายการของเราค่ะสวทภูเก็ตเนี่ยไม่อยากให้ทุกท่านแค่รับฟังข่าวสารเพียงเท่านั้นค่ะเราเนี่ยอยากให้ทุกท่านได้ทราบทั้งความเคลื่อนไหวที่ทันสถานการณ์เรื่องราวที่ใกล้ตัวรวมถึงข้อคิดดีช่วยเติมพลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในวันหยุดค่ะเรื่องราวของรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ภายในสัปดาห์นี้นะคะเป็นรายการที่อยากจะให้ทุกท่านได้ทันข่าวทันชีวิตและก็เติมความคิดดีๆไปพร้อมๆกันค่ะช่วงแรกของวันนี้เลยค่ะน้ำอยากจะเริ่มกันกับหนึ่งเรื่องใกล้ตัวของหลายๆที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะคะกับโครงการค่ะไทยช่วยไทยรัฐรัฐบาลช่วย60ส่วนเราจ่าย40ค่ะโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราโดยตรงเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะใช้สิทธิ์กันได้แล้วด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะตัวน้ำเองมีโอกาสใช้เราด้วยนะส่วนข่าวที่2ของช่วงแรกของเรานะคะก็คือข่าวของเจ๊แมนฟู้ดค่ะเป็นงานที่สายกินเนี่ยห้ามพลาดเลยเจ๊แมนได้ยกความอร่อยมาถึง40ล้านนะคะและในภายในงานเนี่ยสามารถใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยค่ะข่าวแรกของเราอย่างที่เกริ่นไปค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลช่วยจ่าย60ส่วนประชาชนจ่าย40ค่ะใช้อย่างไรให้คุ้มนะคะโครงการนี้ค่ะเมื่อรัฐบาลค่ะได้กำหนดไว้แล้วว่าจะช่วยคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทค่ะคุณผู้ฟังโดยที่จะสนับสนุนเราเนี่ยเดือนละ 1,000 บาทนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนค่ะโดยที่แต่ละเดือนนะเราจะต้องใช้ให้หมดหากเราใช้ไม่หมดค่ะเราไม่สามารถที่จะยกไปใช้ในเดือนถัดไปได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยน้ำอยากให้ทุกท่านค่ะได้วางแผนการใช้เงินเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดที่เราได้รับสิทธิ์มานะคะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังของน้ำเข้าใจแบบง่ายนะคะถ้าเราซื้อของ100บาทรัฐบาลเนี่ยจะออกให้เราเป็นจำนวนเงิน60บาทและเราจ่ายเอง40บาทค่ะแต่หากท่านใดค่ะที่อยากใช้แบบเต็มจำนวนเลย200บาทต่อวันต่อครั้งนะคะก็สามารถที่จะเติมเงินเข้าไปอีก133บาทค่ะให้เป็นยอดเต็มทั้งหมด333บาทนะคะคุณผู้ฟังก็จะสามารถใช้ยอดได้เต็ม200บาทค่ะและท่านใดค่ะที่อยากจะใช้ยอดให้ครบ 1,000 บาทใน1เดือนค่ะก็เติมเงินเพิ่มเข้าไปอยู่ที่จำนวนเงิน664บาท61สตางค์นะคะตรงนี้ค่ะก็จะสามารถที่จะใช้ยอดครบ 1,000 บาทได้เลยค่ะแค่ฟังตรงนี้แล้วจะเห็นภาพเลยใช่ไหมคะว่าถ้าเรามีการวางแผนจริงๆใช้สิทธิ์ให้ถูกจังหวะแล้วก็วางแผนดีๆเนี่ยมันจะสามารถช่วยเราในประหยัดได้เยอะประหยัดรายจ่ายได้ไม่น้อยเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับสิทธิ์นี้นะคะก็จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เลยอยากย้ำแจ้งคุณผู้ฟังไปเนาะจนถึงวันที่30กันยายนค่ะ2569 4เดือนเต็มๆเนาะในช่วงเวลาเริ่มสแกนเนี่ย6โมงเช้าค่ะจนถึง5ทุ่มโดยสามารถใช้ได้เฉพาะร้านที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะเรื่องนี้เนี่ยสำคัญเลยวงเงินในแต่ละเดือนเนี่ยต้องใช้ให้หมดนะอย่างที่น้ำแจ้งไปเบื้องต้นว่าไม่สามารถที่จะยกไปสมทบในเดือนถัดไปได้ค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วใครค่ะที่มีสิทธิ์ที่จะได้ใช้บ้างนะคะก็เป็นคนไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ค่ะมีบัตรประชาชนไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการเดิมค่ะแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยคนที่เคยใช้โครงการลักษณะเดิมก็ต้องเข้าไปกดยืนยันในแอปเป๋าตังก่อนนะคะวิธีใช้ค่ะก็ไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะ
เราได้รับสิทธิ์แล้วใช่ไหมก็เติมเงินเข้าไปใน G-Wallet ค่ะในแอปของตังของเราเนี่ยให้เพียงพอกับส่วนที่เราต้องจ่ายเองเหมือนที่ต้องแจ้งไปยกตัวอย่างให้ฟังในเบื้องต้นนะคะว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะใช้เงินให้ครบ200บาทใน1สิทธิ์ของเราเนี่ยเราก็เติมเงินเข้าไปอีก133บาทค่ะก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ครบเลยค่ะแล้วก็เวลาไปซื้อสินค้าก็เปิดแอปเป๋าตังค์แล้วก็เข้าไปที่สแกนนะคะสแกนได้เลยถ้ามองในภาพรวมแล้วค่ะประโยชน์ของการนี้ค่ะนับว่ามันมีหลายด้านมากเลยด้านแรกนะคะคือเป็นการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนค่ะในส่วนของด้านที่2ค่ะก็จะเป็นการกระตุ้นยอดขายให้กับร้านค้าชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะและด้านที่3ค่ะจะเป็นการช่วยให้เงินเนี่ยหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้นซึ่งเป็นผลดีทั้งกับคนซื้อแล้วก็คนขายในเวลาเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวนี้ค่ะจึงไม่ใช่แค่เป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยช่วยเราจ่ายเพียงอย่างเดียวนะแต่นั้นว่าค่ะมันเป็นเรื่องราวของการวางแผนการใช้เงินให้เป็นด้วยแล้วก็ถ้าเราใช้สิทธิ์อยากเข้าใจรู้ว่าเราจะซื้ออะไรซื้อที่ไหนและใช้เมื่อไหร่ค่ะเงินช่วยจ่ายจากภาครัฐก็จะประโยชน์สูงสุดจริงๆค่ะคุณผู้ฟังจากข่าวที่ช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วใช่ไหมคะต้องบอกแล้วค่ะว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่สายกินไม่ควรพลาดเลยค่ะเริ่มแล้ววันนี้เช่นกันค่ะกับโครงการกับตลาดซุปเปอร์เจ๊แมนฟู้ดแฟร์ค่ะซึ่งไม่ได้มาแบบธรรมดานะคะเขายกร้านดังค่ะมาถึง40เลยบริเวณห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางค่ะหน้าเซเว่นเซ่นนะวันจะมีตั้งแต่วันนี้ค่ะยาวไปจนถึงวันที่12เลยใครที่ชอบทานค่ะน้ำเชิญชวนเลยให้ไปรับความอร่อยได้ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางค่ะก็เดินงานอาหารจะได้ลองทั้งเมนูที่เป็นเมนูทั่วไปแล้วก็เป็นเมนูที่เป็นไวรัลจากร้านดังด้วยต้องถูกใจท่านแน่นอนเลยนะคะจุดเด่นของงานนี้ค่ะก็คือการที่ได้รวบรวมร้านดังมาถึง40ร้านเลยมีทั้งของคาวของหวานแล้วก็เครื่องดื่มค่ะตัวนั้นเองเนี่ยมีโอกาสได้ไปเดินตอนเที่ยงนะคะก็สอยมาเลยค่ะเครื่องค่ะแล้วก็มีขนมหวานอะไรอย่างนะเกี๊ยวมียำด้วยค่ะใครที่เป็นสายแซ่บก็สามารถไปได้เนาะมีเจ๊แมนเดี๋ยวเคยเอกอร่อยพัฒนาการโรตีสายไหมกับข้าวกับปูจ้อปูไส้ทะลักเอกพันลูกชิ้นปลาเยาวราชทีเด็ดยำราชาเกี๊ยวต้มแล้วก็อีกหลายๆร้านเลยค่ะข่าวนี้จึงไม่ได้เป็นแค่ข่าวชวนกินเท่านั้นนะแต่ว่ายังสะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยที่ภูเก็ตของเรายังคึกคักดีอยู่ค่ะน้ำไปเดินสำรวจมาด้วยตัวเองแล้วและอีกอย่างนะเมื่อกี้ที่น้ำแจ้งไปใช่ไหมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยในงานมีด้วยค่ะเมื่อกี้ก็แอบใช้มาแล้วเหมือนกันสแกนแล้วเหมือนกันค่ะก็ถ้าใครมีเวลาว่างนะคะสำหรับวันนี้ได้ยินน้ำบอกรายการอยู่ในวันนี้ก็คือไปเดินได้เลยหิวๆตอนเย็นๆใช่ไหมไปสอยกันได้เลยนะที่ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางค่ะหน้าร้านเซเว่นเซ่นมีร้านรับสิทธิ์เยอะเลยและนี่ค่ะคือข่าวแรกของวันนี้ไทยช่วยไทยพลัส60 40รัฐช่วยเรา60เราจ่ายเอง40แล้วก็เทศกาลอาหารความอร่อยซุปเปอร์เจ๊แมนแฟร์ที่ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางค่ะ2ข่าวนี้จะเป็นข่าวที่สร้างสีสันให้กับจังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาติดตามกันต่อเพราะว่าน้ำเนี่ยยังมีอีกหลายๆข่าวที่น่าสนใจมากเลยทั้งเวทีภูเก็ตพลายเฟสติวัล2026โครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่และกิจกรรมสปอร์ตสปิริตแชร์ชีวิตที่ชวนมาร่วมกันบริจาคโลหิตและเติมครั้งเลือดให้กับผู้ป่วยค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการเล่าข่าวสัปดาห์ทันข่าวทันชีวิตเติมความดีๆค่ะ

โอเคกลับกันมาเข้าสู่ช่วงที่2ของเรากันค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะก็ตอนนี้ก็ยังอยู่กันกับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดค่ะเช่นเคยเลยในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและก็ทางไลฟ์สดของสวท.ภูเก็ตช่วงนี้ค่ะน้ำขอพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปดูหลายข่าวเลยที่สะท้อนให้เห็นว่าภูเก็ตของเราเนี่ยกำลังเดินหน้าในเรื่องของความเท่าเทียมการเรียนรู้ของเยาวชนและก็การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังข่าวแรกของเราในช่วงที่2นี้นะคะสมาคมอันดามันพาวเวอร์ภูเก็ตเปิดเวทีภูเก็ตสดๆงดฟิลเตอร์ค่ะรับฟังเยาวชนเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ที่ผ่านมานี้เองค่ะสมาคมอันดามันพาวเวอร์ภูเก็ตโดยคุณสุภกรสุวรรณนายกสมาคมและคุณนพศรสมพลสิทธิกุลอุปนายกสมาคมนะคะในฐานะประธานผู้จัดงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมลายช็อปภายใต้ภูเก็ตลายเฟสติวัล2026ค่ะในแคมเปญภูเก็ตสดๆงดฟิลเตอร์ค่ะก็กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดรับเวทีรับฟังความคิดเห็นจากเยาวชนคนรุ่นใหม่และก็คนทำงานในพื้นที่ค่ะเพื่อนำไปสู่การสร้างเซลฟ์สเปซที่ที่ปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะภายใต้แนวคิด City of All Inclusion เมืองแห่งการมีส่วนร่วมและการยอมรับความหลากหลายค่ะคุณผู้ฟังงานค่ะยังมีการใช้ทั้งเครื่องมือดิจิตอลพรูทรูนและกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟโชว์เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนไปใช้ในการพัฒนานโยบายต่างๆค่ะจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะพร้อมกันนี้ค่ะยังมีกิจกรรมต่อเนื่องของภูเก็ตไฟเฟสติวัล2026ทั้งการประกวดไข่มุกสีรุ้งแห่งอันดามันแล้วก็ภูเก็ตไฟพาเรดค่ะในวันที่7มิถุนายน2569นี้ด้วยนะคะข่าวนี้ค่ะทำให้เราเห็นได้ชัดเลยว่าภูเก็ตของเราเนี่ยไม่ได้พูดถึงแค่ความเท่าเทียมแค่ในเชิงกิจกรรมแต่กำลังพยายามขยับค่ะให้เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาเมืองอย่างจริงจังค่ะเมื่อวานเนี่ยก็มีการประกวดไข่มุกสีรุ้งแห่งอันดามันน้ำนั่งดูการถ่ายทอดสดนี่หูสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะส่วนสำหรับพรุ่งนี้เนาะก็จะมีขบวนพาเหรดค่ะคุณผู้ฟังจากเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้รุ่นใหม่เนี่ยได้ส่งเสียงแล้วก็ให้เราเนี่ยได้รับฟังมาปรับปรุงพัฒนากันใช่ไหมเดี๋ยวมาต่อกันที่อีกข่าวค่ะของเยาวชนเช่นกันเลยคราวนี้ค่ะเป็นเรื่องของการสร้างความรู้ด้านประกันภัยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่หลายๆท่านคิดมากเลยค่ะคปภ.เดินหน้าต่อยอดโครงการเยาวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่ปี2569ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งงานอันนี้นะคะจัดเมื่อวันที่5มิถุนายน2569ที่ผ่านมาค่ะสำนักงานคปภ.จังหวัดภูเก็ตร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตภาคธุรกิจประกันภัยภาคการเงินธนาคารและหน่วยงานเกี่ยวข้องโครงการเยาวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่ประจำปี2569ก็ที่ห้องประชุมราวัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตค่ะปีนี้เนี่ยโครงการได้ขยายผลจากโรงเรียนมาสู่สถาบันอาชีวศึกษาโดยครั้งนี้ค่ะจัดเป็นครั้งแรกเลยที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาโดยที่จะมีนักศึกษาระดับชั้นปวช1ถึง3และคณะครูเข้าร่วมมากกว่า130คนเลยกิจกรรมค่ะเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ทั้งเรื่องบทบาทของสำนักงานคปภ.เทคนิคการเป็นนักสื่อสารการประกันภัยรถยนต์ไมโครอินชูรันส์ประกันชีวิตและการออมเงินค่ะข่าวนี้สำหรับน้ำน้ำรู้สึกว่ามันเป็นข่าวที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นการปลูกความเข้าใจในเรื่องประกันภัยให้กับรุ่นใหม่ค่ะเพื่อที่เขาเนี่ยได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงนะคะถ่ายทอดสู่ครอบครัวค่ะชุมชนแล้วก็ใช้เครื่องบริหารความเสี่ยงให้กับตัวเองในอนาคตได้จริงด้วยจากเรื่องความรู้ของการวางแผนชีวิตค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมเลยที่มีความหมายมากมายในหลายมิติค่ะเพราะว่าให้เนี่ยเลือดหนึ่งหยดของเราอย่างที่ทุกท่านทราบกันมันอาจเป็นโอกาสค่ะที่จะช่วยให้อีกหลายๆชีวิตเนี่ยรอดชีวิตมันมีความหมายสำหรับหลายๆคนมากๆเลยค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะกิ
ิจกรรมสปอร์ตสปิริตแชร์ชีวิตเชิญชวนประชาชนค่ะเข้าร่วมบริจาคโลหิตเสียงหายอ่ะวันนี้ฝนตกหลายวันไม่ค่อยสบายขออนุญาตเติมน้ำแป๊บนึงโอเคเมื่อวานค่ะนายธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตสปอร์ตสปิริตแชร์ชีวิตที่ชั้น2ห้างศูนย์การค้ารามไลฟ์ภูเก็ตค่ะที่มีภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนเลยเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันกิจกรรมนี้ค่ะเกิดจากความร่วมมือของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตหอการค้าจังหวัดภูเก็ตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตบริษัท JD พลูจำกัดและศูนย์การค้าลามไลฟ์ภูเก็ตค่ะพร้อมได้รับความสนใจนักศึกษาและประชาชนจำนวนมากเลยแล้วก็ได้ไปเที่ยวในไปเที่ยวไปทำข่าวมาเมื่อวานค่ะก็เห็นน้องๆนักศึกษาแล้วก็พี่ๆทำงานค่ะมาต่อคิวกันยาวเฟื้อยเลยนะเพื่อที่จะจากโลหิตกันค่ะไปธรรมวัฒน์ค่ะกล่าวว่าบริจาคโลหิตเนี่ยคือการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะโลหิตไม่สามารถผลิตขึ้นมาทดแทนได้และการได้รับร่วมมือจากประชาชนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตผู้ป่วยผู้ประสบอุบัติเหตุรวมถึงผู้ที่ต้องการเลือดในการรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะกิจกรรมนี้นะสะท้อนภาพรวมเลยของการรวมพลังทั้งภาคกีฬาภาคธุรกิจและภาคประชาชนค่ะภายใต้แนวคิด1หยดเลือดของคุณอาจต่อชีวิตใครอีกหลายคนค่ะและสำหรับผู้บริจาค100ท่านแรกเมื่อวานนะก็ยังมีการได้รับของที่ระลึกด้วยช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังได้เห็นทั้งเรื่องของความเท่าเทียมการเปิดพื้นที่ใหม่ของคนรุ่นใหม่ค่ะแล้วก็การสร้างความเพื่อความมั่นคงในชีวิตและพลังของการที่เราให้เนี่ยได้ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ของเราจริงๆค่ะในช่วงสุดท้ายของวันนี้นะแล้วยังมีอีกหลายข่าวแล้วก็หลากหลายเรื่องเลยที่จะมาฝากคุณผู้ฟังทั้งกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ไม้ขาวงานวันทะเลโลกที่ภูเก็ตอควาเรียมแล้วก็ประกาศปิดอุโมงค์ทางลอดชั่วคราวแล้วก็มีการเตือนภัยจากปภ.ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ฟังเพลงแล้วเดี๋ยวเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะขอพาทุกท่านไปดูข่าวที่หลากหลายเลยทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมกิจกรรมสำหรับครอบครัวการเดินทางในเมืองและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฝนในช่วงนี้ค่ะช่วงแรกนะคะพาชุดเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำชุมชนค่ะเมื่อวันที่5มิถุนายน2569ค่ะณแหล่งน้ำสันหมู่3ตำบลไม้ขาวอำเภอถางจังหวัดภูเก็ตมีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเพิ่มรายได้และลดค่าคงที่ประชาชนค่ะกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะได้รับความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการโรงแรมชาวประมงประชาชนในพื้นที่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันปล่อยพันธุ์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเป็นการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงค่ะเพิ่มความหลากหลายชีวภาพสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศของชุมชนด้วยคราวนี้น้ำรู้สึกว่ามันน่าสนใจก็เลยอยากจะหยิบขึ้นมาเล่าให้คุณผู้ฟังของน้ำฟังนะคะน้ำคิดว่ามันไม่ใช่แค่กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในสิ่งแวดล้อมโลกเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงค่ะไปถึงความมั่นคงทางอาหารของคนในพื้นที่ด้วยเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพและเปิดโอกาสให้ชุมชนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำในชุมชนค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมที่เหมาะสำหรับเด็กๆแล้วก็ครอบครัวในวันหยุดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่ไหมวันอาทิตย์แล้วก็จะมีวันหยุดนักขัตฤกษ์อีกหนึ่งวันคือวันที่8ทางอควาเรียมค่ะอควาเรียมภูเก็ตได้จัดกิจกรรมพิเศษเลยให้สำหรับน้องหนูๆค่ะโดยที่ถ้าท่านผู้ฟังนะคะฟังอยู่เนาะปักหมุดเลยวันหยุด2วันนี้7ถึง8มิถุนายน2569ค่ะก็พาน้องๆค่ะไปที่ภูเก็ตอควาเรียมได้เลยอยู่ที่แหลมพันวานะคะเป็นกิจกรรมดีๆค่ะให้ลูกหลานได้ใช้ในช่วงวันหยุดให้เกิดประโยชน์ค่ะกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกของเยาวชนนะคะอายุไม่เกิน15ปีค่ะภายในงานเนี่ยจะมีฐานกิจกรรมให้น้องๆที่อายุไม่เกิน15ปีได้ร่วมสนุกกันนะคะก็มีทั้งการเรียนรู้การชีวิตของเต่าทะเลอย่างใกล้ชิดการฝึกทักษะการคัดแก้ขยะรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็การเติมจินตนาการผ่านใบงานองค์ความรู้ใต้ทะเลพร้อมการเล่นกิจกรรมเนี่ยสามารถแต้มได้ด้วยนะคะหากน้องๆหนูๆเนี่ยสะสมครบ3ฐานใช่ไหมก็จะมีรางวัลให้น้องๆหนูๆเลยทันทีค่ะโดยกิจกรรมนี้มีรางวัลจำกัดอยู่ที่8ชิ้นต่อวันนะคะถ้าอย่างนั้น2วันนี้160ชิ้นคุณพ่อคุณแม่รีบพาน้องๆเนี่ยไปตั้งแต่ตอนเช้าๆเลยนะน้องๆต้องอายุไม่เกิน15ปีค่ะและงานมีเพียง2วันเท่านั้นนะคะท่านใดค่ะที่ไปถึงที่งานแล้วใช่ไหมก็สามารถรีวิวการร่วมงานค่ะผ่านเว็บไซต์เนาะก็จะรับฟรีไปเลยค่ะรูปถ่ายโพลารอยด์วันทะเลโลกฟรีทันที2ใบต่อ1คู่นะคะมีแค่40คู่เท่านั้นนะคะที่จะได้รับภาพถ่ายเนาะข่าวนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเลยที่ดีมากที่น้ำอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้พาน้องๆหนูๆไปร่วมกิจกรรมกันค่ะที่อควาเรียมแหลมวาของเราค่ะแล้วก็ยังจะช่วยให้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องทะเลได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็การอนุรักษ์ด้วยผ่านกิจกรรมสนุกเข้าใจง่ายซึ่งเหมาะแก่การที่เราเนี่ยจะใช้เวลากับครอบครัวให้เกิดคุณภาพจริงๆค่ะจากข่าวของสิ่งแวดล้อมข่าวกิจกรรมของครอบครัวและการเรียนรู้แล้วใช่ไหมมาต่อกันที่ข่าวหนึ่งค่ะของคนที่เดินทางใช้รถในภูเก็ตควรที่จะฟังเอาไว้เลยนะหลายๆท่านตอนนี้ก็กำลังขับรถอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข่าวนี้ค่ะแขวงทางหลวงภูเก็ตค่ะประกาศปิดการจราจรอุโมงค์ทางลอดบางแห่งชั่วคราวเพราะว่าจะมีการโดยเฉพาะของการปิดการจราจรอุโมงค์ทางลอดบางคูค่ะ
อุโมงค์ทางลอดสามกองและอุโมงค์ทางลอดดาราสมุทรเป็นการชั่วคราวนะคะเพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเฝ้าระวังและสั่งการระยะไกลค่ะสำหรับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเมืองอัจฉริยะรวมถึงงานรื้อระบบไฟฟ้าแสงสว่างเดิมที่สภาพมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าระดับระยะไกลการตรวจจับป้ายทะเบียนรถและการปรับปรุงป้ายจราจรให้เป็นแบบเปลี่ยนข้อความได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะโดยที่เวลาเราลงอุโมงค์ใช่ไหมบางครั้งเนี่ยน้ำก็สังเกตว่าทำไมมันมืดจังเลยแต่ตอนนี้เขาก็กำลังปิดปรับปรุงให้เราอยู่นะคะโดยการปรับปรุงค่ะก็จะเริ่มปิดตั้งแต่วันที่4จนถึง14มิถุนายนนะคะตอนนี้ก็ปิดไปแล้ว 2-3 วันเนาะก็ยังเหลืออีกประมาณเดี๋ยวนะปิดกี่วัน10วัน3วันอีก7วันค่ะโดยจะปิดในช่วงเวลา20นาฬิกาตอนคือจนถึง6โมงเช้าของทุกวันนะคะน้ำจึงอยากให้คุณผู้ฟังของน้ำเนี่ยได้วางแผนการใช้เส้นทางดังกล่าวล่วงหน้าเลยเผื่อเวลาไว้หรือค่ะถ้าเลือกได้นะคะก็อยากใช้เส้นทางรองเส้นทางอื่นค่ะหากต้องการแจ้งปัญหาเพิ่มเติมนะคะท่านใดที่พบปัญหาเพิ่มเติมเนาะก็สามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงค่ะโทร076-212-179ค่ะในวันและเวลาราชการนะคะหรือสามารถโทรที่สายด่วนกรมทางหลวงได้เลย1586เบอร์นี้เนี่ยโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังคะจากเรื่องราวของการเดินทางในเมืองค่ะมาที่อีกหนึ่งข่าวสำคัญด้านความปลอดภัยของประชาชนเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนในช่วงนี้ค่ะน้ำหยิบเรื่องนี้มาฝากเลยปภ.แจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยในช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายน2569สำหรับ6จังหวัดภาคใต้เนาะได้แก่จังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะก็มีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลและจังหวัดตรังค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เฝ้าระวังสถานการณ์ตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มนะคะแล้วก็คลื่นลมแรงด้วยซึ่งผลกระทบนี้เนี่ยอาจเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกันเลยฉะนั้นน้ำอยากให้ทุกท่านค่ะที่อยู่ในพื้นที่6จังหวัดเตรียมตัวกันเลยนะคะไม่ออกไปในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนะคะแล้วก็ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง18แห่งเลยได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนกระสอบทรายรวมประมาณ 8,300 ถึง 8,500 กระสอบเลยเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังโดยอำเภอเมืองค่ะมีความพร้อมบริการประมาณ 5,000 ถึง 5,800 กระสอบเลยนะอำเภอถลางก็เตรียมไว้ให้ค่ะ 1,850 กระสอบถึง 1,950 กระสอบค่ะและอำเภอกระทุ่มค่ะประมาณ750กระสอบประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการแจกจ่ายกระสอบทรายได้รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ประสานงานนะคะตามเพจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนั้นๆได้เลยค่ะและหากใครนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินนะสามารถต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือที่สำนักงานปภ.จังหวัดภูเก็ตค่ะโทร076-510-098ค่ะจะลึกค่ะทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะการเตือนภัยต่างๆผ่านเพจของหน่วยงานราชการเท่านั้นนะคะก็เพจของปภ.จังหวัดภูเก็ตด้วยเนาะคราวนี้ค่ะอยากจะฝากให้ทุกท่านเนี่ยใส่ใจเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเราเนี่ยจะได้มีการเตรียมตัวมีการวางแผนอย่างถูกต้องเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตัวไว้ล่วงหน้าด้วยทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวสารและข้อมูลดีๆที่น้ำนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่อยู่กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทันข่าวค่ะทันชีวิตก็มีความคิดดีๆที่จะเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันถัดไปค่ะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดและก็ทีมงานของสวทภูเก็ตนะคะขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนน้ำขอให้คุณผู้ฟังของน้ำทุกท่านเนี่ยมีความสุขกับวันเสาร์แรกของเดือนมิถุนายนค่ะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจและใช้วันหยุดอย่างอุ่นนะคะทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนรับมือภัยพิบัติ PM 2.5 ภาคเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือกรอบป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนรับมือภัยพิบัติ PM 2.5 ภาคเกษตรเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานสู่การส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาน
5: ายทิติโลหะปิยพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและ PM 2.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแนวทางการกำหนดเป้าหมายพื้นที่ลดการเผาในปีงบประมาณ2569ถึง2570โดยได้เห็นชอบให้ใช้ข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ทับซ้อนทะเบียนเกษตรกรกว่า 2,590,000 ไร่ใน56จังหวัดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนมาตรการลดการเผาพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับพื้นที่เสี่ยงเน้นการส่งเสริมการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยไม่เผาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุทางการเกษตรและการพัฒนาตลาดรองรับผลผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเพาะปลูกจนถึงหลังเก็บเกี่ยวรวมทั้งสนับสนุนการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อลดการเผาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยกระดับการบริหารจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภาคการเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน

0: กับการหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศสร้างความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านเยนและมีพฤติการเกี่ยวกับการนำพาและบังคับบุคคลให้ทำงานในขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติภายหลังได้รับการประสานจากทางการญี่ปุ่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองติดตามตัวผู้ต้องหากระทั่งสามารถจับกลุ่มได้บริเวณย่านทองหล่อเขตวัฒนากรุงเทพมหานครโดยจะดำเนินการส่งตัวให้ทางการญี่ปุ่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: นายอำเภอสุไหงโกลกเร่งสำรวจผู้ตกหล่นได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเปิดโอกาสผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึง
2: นายสุพิยันแดงมอดเล็งในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าอำเภอสุไหงโกลกได้จัดประชุมซักซ้อมการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้ลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาเพื่อแจ้งทำความเข้าใจในการเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสำหรับการดำเนินงานแบ่งเป็น2กลุ่มหลักได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งต้องยืนยันสิทธิระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางที่รัฐกำหนดส่วนกลุ่มผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในรอบที่ผ่านมาอำเภอได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในทุกหมู่บ้านและชุมชนพร้อมจัดประชาคมรับรองข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบทางนี้อำเภอสุไหงโกลกกำหนดให้ทุกหมู่บ้านและชุมชนดำเนินการสำรวจและจัดประชาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่11มิถุนายน2569ก่อนรวบรวมเอกสารส่งมาอย่างที่ว่าการอำเภอในวันที่12มิถุนายน2569เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสุดตวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves and challenge your limitsFrom land to sea, every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism move beyond your limits.
6: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture, gentle,grateful and warm. A place where tradition are honored and diversity is embraced. Belief, lifestyle and story will bend together in harmony. From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every connection.
5: Phuket isn't just a place to visit. It's where care means comfort, world-class health care, delivered with warmth you can feel. From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than health care. This is Phuket. PhuketMedical Hub Care Yon Boundaries.
6: Reduce, reuse, recycle. Say no to plastic bag. Protect the environment. You are listening to Phuket Radio Thailand Station at FM 96.75 MHz. On time, on trend, creative media.
7: Other ways to do, attraction, activities,

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับพบกับผมนะครับยุทธพรบานเย็นเมื่อฟังครับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 จะมาพบคุณผู้ฟังทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:00 นถึง 19:00 นหลังเคารพธงชาติแล้วก็ก่อนข่าวภาคค่ํา 19:00 นนะครับทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องของเรามาเชิญชวนลดจำนวนขยะในบ้านกันดีกว่านะครับวันนี้มีการหลายวิธีนะครับที่จะมานำเสนอในเรื่องของการลดจำนวนขยะลงนะครับมี10วิธีด้วยกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อประชากรบนโลกของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมีความหนาแน่นของประชากรมากขึ้นใช่ไหมครับอัตราในเรื่องของการบริโภคเนี่ยก็ย่อมมากขึ้นเพิ่มตามไปด้วยแล้วก็จะส่งผลในเรื่องของปริมาณขยะนะครับมากขึ้นเช่นเดียวกันโดยในแต่ละวันเนี่ยก็พบว่าปริมาณขยะเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญมากนะครับปัญหาใหญ่นะครับหลายภาคส่วนก็ต้องควรตระหนักด้วยในเรื่องของขยะนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆเดินทางไปไหนนะครับขยะนะครับเราก็อย่าลืมที่จะกำจัดขยะให้ถูกวิธีนะครับทิ้งลงถังที่ถูกต้องด้วยนะครับวันนี้มี10วิธีมาพูดคุยกันนะครับวิธีแรกก็คือการลดจำนวนขยะในบ้านโดยการเลือกซื้อของที่รีไซเคิลได้นะครับคุณผู้ฟังเราเลือกซื้อโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยของบรรจุภัณฑ์ด้วยนะครับควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้นะครับอย่างเช่นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษหรือว่ากระป๋องก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ส่วนถุงพลาสติกนะครับก็อาจจะนำไปใช้เป็นถุงขยะต่อไปได้นะครับแล้วก็ควรลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าแทนด้วยนะครับไปไหนมาไหนนะครับเดินซื้อของนะครับเดินจ่ายตลาดนะครับถ้าเกิดว่าตัวไหนนะครับเราลดได้นะครับเราก็บอกพ่อค้าแม่ค้าว่าอันนี้ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะครับก็เราใส่ถุง

นะครับหรือที่เรียกว่านำกลับมาใช้ได้อีกครั้งเราต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่เราจะทิ้งนะครับแล้วก็ควรเลือกใช้ถังขยะใบเล็กนะครับคุณผู้ฟังครับรู้ไหมว่าถังขยะใบเล็กเนี่ยจะช่วยบังคับเรานะครับให้เราเนี่ยต้องนำขยะออกไปทิ้งบ่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนนิสัยของเราให้ทิ้งขยะในบ้านน้อยลงแล้วก็เป็นการลดโอกาสเกิดกลิ่นเหม็นในบ้านของเราอีกด้วยนะครับวิธีที่6นะครับนำขยะเปียกไปทิ้งทุกวันนะครับเป็นการป้องกันหนูแล้วก็แมลงมารบกวนบ้านของเรานะครับการแยกขยะเปียกขยะแห้งยังช่วยรักษาความสะอาดในบ้านมีสภาพแวดล้อมแล้วก็สุขอนามัยที่ดีได้อีกด้วยนะครับแล้วก็เลี่ยงผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งครับคุณผู้ฟังเพื่อลดปริมาณขยะแล้วก็ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรของโลกได้อีกทางหนึ่งอย่างเช่นแก้วกาแฟหลอดพลาสติกเป็นต้นนะครับวิธีที่8นะครับลดปริมาณการซื้อของใช้นะครับเพราะว่าของใช้บางอย่างเราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้เป็นประจำใช่ไหมครับหรือว่าบางทีก็มีความจำเป็นต้องใช้ในงานสำคัญแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นด้วยซ้ำนะครับอาจจะใช้วิธีไปหยิบยืมนะครับหายืมเสื้อผ้ามาใส่ได้นะครับแล้วก็วิธีที่9นะครับเราต้องรักษาแล้วก็ซ่อมแซมนะครับเครื่องใช้ทุกอย่างภายในบ้านของเรานะครับรวมไปถึงเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเป็นต้นนะครับควรใช้งานอย่างถูกประเภทแล้วก็รักษาของใช้ให้อยู่ได้นานๆนะครับส่วนถ้าเกิดว่าหากชำรุดเสียหายอาจลองซ่อมแซมดูก่อนนะครับเผื่อว่าจะสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับและวิธีสุดท้ายคือของมือสองนะครับคุณผู้ฟังเป็นโอกาสที่เราเนี่ยจะช่วยลดปริมาณขยะให้โลกด้วยนะครับแล้วก็เป็นการหมุนเวียนของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับกลับมาใช้อีกครั้งแต่ว่าเราอาจจะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสียก่อนอีกครั้งนะครับฆ่าเชื้อนำไปต้มตากแดดให้แห้งเป็นต้นนะครับเพื่อจะเป็นการลดในเรื่องของโรคที่อาจจะเกิดมากับของใช้มือสองอย่างเช่นกลากเลื่อนเป็นต้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นต้องมีวิธีการที่เหมาะสมในการเลือกดูเสื้อผ้ามือสองดีๆ ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าการหันมาใส่ใจในเรื่องของการลดปริมาณขยะนะครับโดยเริ่มได้ง่ายๆนะครับจากขยะในบ้านของเราเนี่ยแหละนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้ตัวของเราก่อนนะครับก็จะช่วยลดปริมาณขยะของโลกนะครับให้เกิดขึ้นได้ในทุกๆวันเนี่ยให้ลดลงได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะลงได้ก็ยังเป็นการช่วยลดนะครับปริมาณการใช้ทรัพยากรด้วยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับพูดถึงเรื่องวิธีการกำจัดขยะในบ้านของเราแล้วนะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะครับมาดูเรื่องของฟางข้าวกันนะครับคุณผู้ฟังฟางข้าวนี่เป็นส่วนของลำต้นแล้วก็ใบข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวนะครับแต่ว่ามักจะถูกเผาทิ้งนะครับเพื่อเตรียมแปลงนาสำหรับการเพาะปลูกในรอบต่อไปนะครับก็อาจจะทำให้เกิดฝุ่นควันนะครับแล้วก็เสียโอกาสในการนำฟางข้าวไปใช้ประโยชน์ได้นะครับหากไม่เผาแล้วฟางข้าวจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับหากถามว่าทำไมต้องเผาฟางข้าวนะครับเกษตรกรหลายคนก็อาจจะตอบว่าไม่รู้จะเอาไปไหนนะครับหรือว่าจะเอาไปทำอะไรนะครับจะจัดการจะรวบรวมยากนะครับรวมถึงใช้แรงงานเยอะนะครับก็ไม่คุ้มด้วยนะครับหากว่าจะเอาไปขายก็ได้ราคาต่ำเกินไปนะครับการเผาจึงเป็นทางเลือกนะครับเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายที่น้อยรวดเร็วนะครับเร่งให้รอบการผลิตเร็วยิ่งขึ้นนะครับทำให้การเก็บเกี่ยวรวบรวมแล้วก็การขนส่งผลผลิตเนี่ยได้มากนะครับรวมถึงการช่วยควบคุมศัตรูพืชวัชพืชแมลงแล้วก็โรคพืชนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการนำเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในแปลงเพาะปลูกนะครับทดแทนการเผาก็ตามแต่ก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่นะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยมีการใช้ประโยชน์แล้วก็ธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากฟางข้าวอยู่หลายแนวทางด้วยกันนะครับในพื้นที่ต่างๆของประเทศของเราซึ่งก็เป็นโอกาสในการพัฒนานะครับเป็นธุรกิจนะครับเพื่อลดการเผาโดยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากฟางข้าวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับถือเป็นวัสดุทดแทนที่มีความปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับทั้งเรื่องในการเพิ่มมูลค่าฟางข้าวนะครับในวิธีใหม่ที่ผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นก็ย่อมช่วยสร้างแล้วก็ผลักดันให้เกิดความต้องการรวบรวมฟางข้าวมาใช้ประโยชน์แล้วก็มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับก็เป็นธุรกิจในรูปแบบต่างๆตามมาเรามีตัวอย่างนะครับอย่างเช่นฟางอัดก้อนนะครับก็เป็นธุรกิจยอดนิยมของเกษตรกรที่มีศักยภาพในการซื้อเครื่องอัดฟางก้อนแล้วก็มีการปลูกข้าวจำนวนมากในพื้นที่นะครับก็จึงได้มีการเริ่มรับอัดฟาง

0: ้อนแล้วก็ขนย้ายก้อนฟางออกจากแปลงพร้อมให้ค่าตอบแทนเจ้าของแปลงนาในราคาต่อก้อนหรือว่าเหมาต่อไร่นะครับเพื่อนำขายให้ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ซึ่งฟางอัดก้อนนี้นะครับมักขาดแคลนในช่วงฤดูฝนหรือว่าเกิดอุทกภัยนะครับราคาก็พุ่งสูงหลายเท่าเลยนะครับธุรกิจกระดาษจากเยื่อฟางข้าวนะครับเป็นงานฝีมือที่เริ่มขึ้นจากกลุ่มชาวบ้านนะครับที่ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับก็มองเห็นการใช้ประโยชน์แล้วก็ต้องการลดการเผาฟางข้าวก็ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าโดยเอาเศษฟางข้าวเนี่ยมาผ่านกระบวนการสับย่อยฟางต้มฟางแล้วก็ขึ้นรูปเป็นการเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษนะครับเป็นดอกไม้เป็นโคมไฟแล้วก็งานประติมากรรมเพื่อสร้างรายได้นะครับซึ่งก็ถือเป็นกิจกรรมว่ายามว่างแล้วก็เป็นธุรกิจขนาดย่อมนะครับหากได้รับการส่งเสริมนี่ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าแล้วก็ลดการเผาได้มากเลยมาดูตัวต่อไปนะครับเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับก็พบนะได้ในบางชุมชนที่มีการปลอดการเผาซึ่งภาคส่วนต่างๆสนับสนุนเครื่องจักรสำหรับอัดเม็ดและก็แหล่งเงินทุนในการแปรรูปฟางข้าวเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับโดยกระบวนการบดผสมรีดแล้วก็ทำให้แห้งก่อนนำเข้าเครื่องอัดเม็ดในรูปแบบแท่งพิมพ์ขึ้นรูปนะครับแท่งอัดเม็ดนะครับเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตของโรงงานหรือว่าใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเกษตรกรที่มีฟางก็จะมีรายได้เป็นผู้ประกอบการอัดก้อนฟางก็จะจำหน่ายฟางในราคาที่น่าพอใจนะครับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมนี่เป็นอีกทางเลือกที่ให้กับผู้บริโภคนะครับซึ่งต้องการลดขยะจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกแล้วก็ช่วยตอบโจทย์สถานการณ์ของโลกของเราในปัจจุบันด้วยนะครับไม่ให้ซ้ำเติมเรื่องต่างๆนะครับโดยเศษวัสดุทางการเกษตรหรือว่าฟางข้าวก็สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับอาทิอย่างเช่นกล่องนะครับถ้วยจานชามแก้วหรือว่าถาดนะครับที่สามารถบรรจุอาหารได้ทั้งร้อนและก็เย็นนะปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเฟอร์นิเจอร์แล้วก็วัสดุตกแต่งนะครับคุณผู้ฟังก็ผลิตจากฟางข้าวนะครับตอบโจทย์เทรนด์เลยนะครับการตกแต่งบ้านแบบการฟื้นฟูนะครับก็ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้นะครับโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดเนี่ยมีลวดลายสีสันก็เป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนังนะครับก็มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับนะครับเป็นฉนวนกันความร้อนที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาตินะครับโดยผู้ผลิตนะครับผู้ดำเนินธุรกิจเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะรับซื้อฟางข้าวนะครับจากเกษตรกรนะครับก็จะเป็นธุรกิจที่เรียกว่า SME นะครับเน้นการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การเติบโตธุรกิจให้ยั่งยืนนะครับเราก็เห็นได้ว่าทุกวันนี้นะครับเราก็สามารถนำมาประยุกต์นะครับปรับเปลี่ยนนำมาผ่านกระบวนการนะครับเพื่อจะได้เป็นการลดขยะเป็นการลดมลพิษทางอากาศด้วยนะครับเป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนี่แหละนะครับให้มีประโยชน์นะครับมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและเกษตรกรก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับในช่วงนี้ก็มีฤดูการผลิตอ้อยนะครับเรื่องของการรณรงค์นะครับในเรื่องของการงดเผาอ้อยนะครับก็ยังเน้นย้ำให้ชาวไร่นะครับโรงงานน้ำตาลนะครับร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐลดการเผาอ้อยนะครับเก็บเกี่ยวแบบสดนะครับก็จะได้ราคาที่ดีนะครับเป็นการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองของประเทศของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่าฝุ่นละอองในบางพื้นที่นะครับอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับมีคุณภาพอากาศที่ดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับดังนั้นนะครับหลายคนนะครับเดินทางออกไปนอกบ้านนะครับอย่าลืมที่จะดูสภาพอากาศก่อนนะครับเนื่องจากว่าบางพื้นที่อาจจะมีสภาพอากาศนิ่งนะครับลมสงบอาจมีการสะสมของฝุ่นเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยก่อนออกจากบ้านเข้าไปดูตรวจสอบคุณภาพนะครับติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้นะครับทั้งแบบค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงและแบบค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ airforthai.com แล้วก็ bangkokairquality.com หรือว่าทางแอปพลิเคชันนะครับเข้าไปที่ airforthai แล้วก็แอปพลิเคชัน airbkk นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วกลับกันมาต่อช่วงนะครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
2: มาแล้วครับกลับมาแล้ว PM 2.5 ที่มาพร้อมกับการเผาในที่โล่งและควันจากท่อไอเสียซึ่งในช่วงที่อากาศปิดปัญหาฝุ่นจะเยอะกว่าปกติส่งผลต่อสุขภาพและเป็นภัยเงียบที่ทำให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจแต่คุณหยุด PM 2.5 ได้โดยงดการเผาในที่โล่งทุกชนิดดูแลรักษาเครื่องยนต์รถอย่างสม่ำเสมอและปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับมลพิษ
1: มีคนแชร์ข่าวมาใน Facebook ว่าจะแชร์ต่อไปให้เพื่อนดูซะหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าข่าวนี้เชื่อได้หรือเปล่า
3: หากแชร์ข่าวปลอมผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช็คข่าวจริงหรือข่าวปลอมที่เว็บไซต์ antifakenewscenter.com ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเช็คให้ชัวร์แล้วค่อยแชร
1: ์งั้นเช็คเลย
3: เยาวชนไทยใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
4: สารคดีโครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยตอนการเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้สูงวัยเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุดังนั้นในอนาคตผู้สูงอายุจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศรัฐบาลได้ประกาศให้การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเป็นวาระแห่งชาติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยเป็นหนึ่งในแผนบูรณาการสำคัญที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมโดยเน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกด้วยการให้ประชาชนคนไทยมีการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุในทุกมิติพร้อมกับการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังทางสังคมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุสภาพร่างกายจิตใจเสื่อมถอยไปตามวัยทำให้สภาพแวดล้อมเดิมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตและความปลอดภัยเดินจากบ้านพักอาศัยอาจเป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้มีการนำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่อำนวยความสะดวกสบายมาใช้โดยไม่ศึกษาเมื่อไม่รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องหรือไม่ใช้ตามคำแนะนำรวมทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่ไม่ปลอดภัยเช่นบริเวณบ้านเป็นหลุมเป็นบ่ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเกิดการชำรุดเสียหายการป้องกันควรสำรวจความปลอดภัยในบ้านอยู่เสมอหากพบว่าอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยหรือมีการชำรุดทรุดโทรมควรรีบทำการซ่อมแซมโดยทันทีเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของบุคคลและครอบครัวอย่างยั่งยืนในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุการสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมรวมสร้างความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้กับครอบครัวสังคมและประเทศชาติประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมสุขภาพรวมทั้งสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเตรียมพร้อมก่อนสูงวัย
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในสื่อออนไลน์ต่างๆรวมถึงสื่อที่มีการนำเสนอถึงข่าวของผู้เสียหายที่ถูกมิจฉาชีพช่อโกงหลอกลวงให้สูญทรัพย์กันเป็นจำนวนไม่น้อยอย่างกรณีที่ยกตัวอย่างต่อไปนี้นะคะคือกลโกงของมิจฉาชีพในการใช้ SMS ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ต่างๆพร้อมกับข้อความที่มีการชักจูงหรือแนบลิงก์เว็บไซต์เพื่อให้คลิกเข้าไปดูหรือว่าดาวน์โหลดหรือใช้ข้อความแสดงความยินดีระบุว่าเราได้รับเงินจำนวน 100,000 ถึง 200,000 บาทแอบอ้างส่งมาจากธนาคารต่างๆหรือบางรายได้รับข้อความแจ้งว่าเงินในบัญชีของท่านถูกถอนออกไปจำนวน 50,000 บาทถ้าท่านไม่ได้ทำธุรกรรมขอให้กดลิงก์เพื่อยืนยันส่วนบางรายได้รับข้อความว่าเป็นผู้โชคดีได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรีเป็นต้นค่ะซึ่งข้อความพร้อมลิงก์ต่างๆเหล่านี้มีการส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงนี้เรียกว่าการฟิชชิงหลอกให้กดลวงให้กรอกข้อมูลส่วนตัวประโยคข้อความต่างๆเหล่านี้มีลักษณะเป็นกลอุบายการตลาดของกลุ่มมิจฉาชีพโดยอาศัยว่าปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟนมีการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและมีการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันต่างๆโดยเฉพาะการเงินการธนาคารนะคะจึงมีการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์มือถือโดยใช้วิธีการหลอกด้วยการส่งลิงก์ประกอบกับข้อความในลักษณะต่างๆที่สร้างความสนใจตกใจจนต้องกดลิงก์ที่แนบมาและกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปซึ่งก็จะทำให้มิจฉาชีพนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆได้อย่างง่ายดายค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนภัยถึงกลโกงอุบายเหล่านี้ของมิจฉาชีพด้วยวิธีการป้องกันเมื่อได้รับลิงก์ดังกล่าวข้างต้นขอให้ตั้งสติอย่าตกใจนะคะขอให้สังเกตลิงก์หรือเว็บลิงก์ที่ได้รับจะเป็นชื่อแปลกๆไม่ตรงกับสิ่งที่แอบอ้างเช่นอ้างว่าเป็นธนาคารหรือหน่วยงานราชการแต่จะสะกดเป็นข้อความภาษาอังกฤษแปลกๆและหากได้รับลิงก์เหล่านี้อย่าไปสนใจอย่าไปกดลิงก์หรือถ้าเป็นไปได้ให้โทรศัพท์สอบถาม call center ของหน่วยงานนั้นๆเช่นธนาคารอย่าหลงกรอก username หรือ password หรือ OTP ผ่านลิงก์ที่ได้รับเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดนอกจากนั้นควรตั้งรหัสที่คาดเดาได้ยากและตั้งค่าการเข้ารหัส2ชั้นเพื่อเป็นการป้องกันที่ดีขึ้นค่ะสำหรับผู้ที่คิดจะกระทำการดังกล่าวจะมีความผิดเป็นไปตามพฤติการที่มิจฉาชีพหลอกลวงทั้งพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ช่อกงประชาชนซึ่งแต่ละฐานความผิดก็จะมีอัตราโทษที่แตกต่างกันไปนะคะ
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: ในช่วงนี้ต้องเจอกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 เราควรดูแลตัวเองในเบื้องต้นด้วยการอยู่ในอาคารเพื่อลดการรับฝุ่นปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกนอกบ้านหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่นสูงมันทำความสะอาดบ้านเพื่อป้องกันฝุ่นงดการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิดลดการใช้รถยนต์ดูแลสุขภาพและช่วยกันลดงดสร้างฝุ่น
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีเลยครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไหมครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
4: ผมชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจังขับรถ
0: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบเย็นนี้ที่ 92.5
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงหนึ่งของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับมาดูเรื่องของสุขภาพและก็โรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันในช่วงนี้นะครับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมก็เป็นอีกหนึ่งโรคนะครับที่เกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุนะครับสาเหตุหลักๆของโรคข้อเข่าเสื่อมที่ไม่อาจเล่นได้ก็คือเรื่องของอายุนั่นเองนะครับเพราะว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของกระดูกอ่อนกำลังลดลงไปทุกทีนะครับส่วนเรื่องของเพศก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพศหญิงเนี่ยมีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมมากกว่าเพศชายเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยหมดประจำเดือนอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังอาการข้อเข่าเสื่อมก็สามารถเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมของเราเองเช่นเดียวกันนะครับมาดูวิธีที่ไม่ทำให้ข้อเข่าของเราเสื่อมเร็วกว่าไปกันนะครับสามารถทำได้โดยวิธีแรกนะครับอย่ากินมากเกินนะครับจนน้ำหนักเกินครับคุณผู้ฟังน้ำหนักตัวที่มากเกินไปนะครับก็ทำให้หัวเข่าต้องแบกรับน้ำหนักมากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรดังนั้นนะครับควรควบคุมน้ำหนักของตัวเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานโดยเลือกทานอาหารที่ครบ5หมู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะนะครับก็คือกินผักและก็ผลไม้ไม่หวานนะครับ2ส่วนโปรตีน1ส่วนคาร์โบไฮเดรต1ส่วนนะครับแล้วก็การทานอาหารแต่พอดีไม่เพียงช่วยในเรื่องของน้ำหนักเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังส่งผลดีต่อสุขภาพของเราในด้านอื่นๆอีกด้วยนะครับต่อมานะครับใช้ข้อเข่าแต่พอดีครับคุณผู้ฟังการนั่งยองๆ อย่างการนั่งส้วมซึมนั่งเก้าอี้เตี้ยๆซักผ้านะครับหรือแม้แต่การนั่งบนพื้นนะครับอย่างเช่นนั่งขัดสมานะครับนั่งพับเพียบนะครับนั่งคุกเข่าล้วนแต่ทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยต้องรับแรงกดทับสูงกว่าปกติทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าอวัยวะใดๆที่ถูกใช้งานหนักติดต่อกันต่อเนื่องแบบนี้ก็ย่อมเสื่อมสมรรถภาพไปอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นให้ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมใดๆที่ต้องงอหัวเข่ามากๆนะครับติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแต่ว่าหากเด็กเล่นไม่ได้นะครับก็ควรปรับเปลี่ยนอิริยาบถสลับมานั่งเก้าอี้ที่ห้อยขาหรือว่าสลับมานั่งเหยียดยาวนะครับเพื่อลดแรงกดทับในข้อเข่าลงด้วยนะครับวิธีต่อมาคือการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะครับคุณผู้ฟังการออกกำลังกายด้วยการเดินการวิ่งอย่างพอเหมาะก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่าให้แข็งแรงนะครับช่วยแบ่งเบาภาระในการรับน้ำหนักของข้อเข่านะครับแต่ทั้งหมดนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมนะครับการหักโหมออกกำลังกายมากจนเกินไปไม่เพียงส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราแล้วแต่ก็ยังอาจทำให้อวัยวะต่างๆบาดเจ็บได้ด้วยนะครับต่อมาก็คือการหลีกเลี่ยงกีฬาที่มีการปะทะครับกีฬาอย่างเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลรักบี้นะครับรวมไปถึงมวยไทยเนี่ยกีฬาเหล่านี้เนี่ยเพิ่มโอกาสที่หัวเข่าจะถูกกระแทกจนเกิดการฉีกขาดของกระดูกอ่อนหรือเส้นเอ็นภายในได้นะครับซึ่งก็จะทำให้ข้อเข่าอ่อนแอลงผู้ที่เริ่มมีอาการหรือว่าต้องการลดความเสี่ยงต่อโรคข้อเข่าเสื่อมควรหันมาเล่นกีฬาที่ไม่ค่อยมีการปะทะนะครับอย่างเช่นการขี่จักรยานหรือว่าการว่ายน้ำแทนนะครับและก็สุดท้ายก็คือการอย่าละเลยนะครับโรคที่เคยเป็นในผู้ที่เป็นโรคเกาต์นะครับป่วยเป็นข้ออักเสบรูมาตอย หรือว่าการติดเชื้อในข้อเนี่ยอาการเหล่านี้จะส่งผลให้กระดูกอ่อนผิวข้อเข่าถูกทำลายแล้วก็เสื่อมเร็วกว่าปกตินะครับก็เป็นเหตุให้เกิดอาการปวดแล้วก็ข้อติดแข็งจึงควรควบคุมแล้วก็รักษาโรคดังกล่าวให้หายดีนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดนะครับรวมทั้งผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุหรือว่าบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับแต่ปล่อยทิ้งไว้หรือว่าได้รับการรักษาไม่ถูกต้องหรือว่าหลังการรักษาไม่ดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีโอกาสเกิดหัวข้อเข่าเสื่อมได้นะครับมากกว่าคนทั่วไปเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยหากมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับควรเข้ารับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยอื่นๆนะครับปัจจัยที่จะทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยเสื่อมด้วยนะครับมาดูอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของสุขภาพดวงตากันบ้างดีกว่านะครับหลายคนเนี่ยก็มีการใช้คอนแทคเลนส์นะครับแทนแว่นตานะครับหลายคนใช้คอนแทคเลนส์ไปในลักษณะที่เป็นคอนแทคเลนส์เพื่อความสวยงามนะครับเจ้าคอนแทคเลนส์นี้นะครับหรือว่าเลนส์สัมผัสเนี่ยเป็นแผ่นพลาสติกใสครับคุณผู้ฟังที่ได้รับการขัดเกลาหรือว่าหล่อมานะฮะให้เป็นแผ่นบางๆรูปกระทะนะครับมีความโค้งในใกล้เคียงกับความโค้งของตาดำของเรานะครับมีการปรับความโค้งทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับให้มีกำลังหักเหของแสงขนาดต่างๆนะครับตามกำลังของความผิดปกติของสายตานะครับมีความหนาอยู่ที่ประมาณ1มมนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ย7-15 มมครับแล้วก็อาศัยน้ำตาที่ฉาบบางๆอยู่บนผิวตาทำหน้าที่ยึดเลนส์ให้ติดกับตาดำนะครับปัจจุบันก็มีทั้งแบบที่มีสีแล้วก็แบบที่ไม่มีสีนะครับเรามาดูวิธีการใช้คอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องนะครับคุณผู้ฟังการใช้คอนแทคเลนส์ควรได้รับการสั่งใช้นะครับแล้วก็ตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์นะครับแล้วก็ควรไปพบจักษุแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอนแทคเลนส์อีกครั้งหากสายตาเราเปลี่ยนนะครับเพื่อพิจารณาเพิ่มขนาดกำลังเลนส์ครับแล้วก็ใช้เลนส์ให้ถูกต้องนะครับให้ถูกประเภทด้วยนะครับเลนส์2สัปดาห์นะครับก็ควรทิ้งหลังเปิดใช้2สัปดาห์นะครับแต่ว่าจะใช้เพียงครั้งเดียวก็ตามนะครับแล้วก็ควรถอดคอนแทคเลนส์ออกนะครับแล้วก็ปรึกษาแพทย์หากมีอาการเจ็บปวดเคืองนะครับตาแดงมองไม่ชัดหรือว่ามีขี้ตานะครับคอนแทคเลนส์ถือเป็นสมบัติส่วนตัวนะครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นแปรงสีฟันเช่นเดียวกันนะครับการใส่คอนแทคเลนส์ร่วมกันเนี่ยอาจเป็นการแพร่เชื้อโรคแม้แต่เชื้อไวรัสเอชก็อาจจะแฝงอยู่ในน้ำตาที่ติดอยู่ในคอนแทคเลนส์ได้นะครับแล้วก็ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์นานเกิน8ชั่วโมงแล้วก็ห้ามใส่นอนโดยเด็ดขาดนะครับมาดูภาวะผิดปกตินะครับหรือว่าโรคที่อาจเกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์กันบ้างดีกว่านะครับตัวอย่างเช่นอาการตาแห้งนะครับซึ่งเกิดจากการแพ้นะครับพบในผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์เนี่ยนาน 2-3 ปีนะครับนอกจากนี้ในการใส่คอนแทคเลนส์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณภาพของน้ำตาเปลี่ยนแปลงไปนะครับทำให้การไหลเวียนของน้ำตาที่กระจกตาลดลงครับการอักเสบของกระจกตาและเยื่อบุตาจะพบนะครับมีเยื่อบุตาแดงนะครับเคืองตาที่ตาเหนียวนะครับมีการเลื่อนตำแหน่งของคอนแทคเลนส์จากกระจกตาอย่างมากซึ่งทำให้เกิดภาพมัวนะครับการเกิดตุ่มอักเสบที่เปลือกตาด้านในนะครับก็พบมากในผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มนะครับเกิดจากการระคายเคืองนะครับอาการที่เกิดขึ้นก็คือมีภาวะหนังตาตกตาแดงนะครับระคายเคืองมีการสร้างสารจำพวกโปรตีนที่ละลายได้นะครับมองภาพไม่ชัดนะครับมีน้ำตาตาไม่สู้แสงนะครับการอักเสบที่เยื่อบุผิวของกระจกตานะครับลักษณะเป็นจุดเล็กๆนะครับซึ่งแผลจุดเล็กๆเนี่ยอาจมารวมกันเข้าเป็นบริเวณใหญ่นะครับแล้วก็เกิดการติดเชื้อได้นะครับซึ่งก็เป็นอันตรายด้วยนะครับจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ป่วยหยุดการใช้คอนแทคเลนส์นะครับจนกว่าแผลจะหายซะก่อนนะครับแล้วก็การติดเชื้อที่กระจกตานี่ก็เป็นอาการของโรคที่เกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์ที่เป็นอันตรายนะครับเป็นอันตรายมากเลยนะครับมากที่สุดด้วยนะครับเนื่องจากว่าอาจส่งผลให้ตาบอดถาวรได้นะครับสาเหตุนี้เป็นได้นะครับทั้งจากตัวผู้ใช้เองจากน้ำยาที่ใช้กับเลนส์นะครับหรือว่าภาชนะบรรจุเลนส์ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังหลายมีการศึกษานะครับจากต่างประเทศนะครับพบว่าการเกิดภาวะผิดปกติหรือว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมักเกิดในผู้ที่ใช้หรือว่าที่ซื้อคอนแทคเลนส์ จากแหล่งที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญนะครับคอยให้คำแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับดังนั้นในการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์นี่ก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าแว่นสายตาของเราเนี่ยจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาสายตาผิดปกติทั้งสายตาสั้นยาวเอียงที่มีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าแว่นตาก็มีขามีกรอบใช่ไหมครับหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะก้านเนี่ยเอกกับใบหน้านะครับก็มีการคิดค้นเจ้าคอนแทคเลนส์ขึ้นมาใช้แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับแต่ว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่ไหมครับทุกคนก็ควรรู้เอาไว้นะครับเพื่อว่าความปลอดภัยของดวงตาของเรานะครับจะได้ไม่เป็นการทำร้ายดวงตาของเราโดยการใส่คอนแทคเลนส์แบบผิดๆนะครับหรือว่าใช้แบบผิดๆนั่นเองครับคุณฟังครับทิ้งท้ายรายการด้วยเรื่องของบุหรี่กันนะครับคุณผู้ฟังก็ปัจจุบันนี้มีวัยรุ่นนะครับเข้าใจผิดอย่างมากนะครับเรื่องของบุหรี่โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้านะครับเขาเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายนะครับโดยคิดว่าควันละอองไอละอองต่างๆจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเพียงแค่ละอองน้ำนะครับไอ้น้ำเนี่ยมีกลิ่นสารปรุงแต่งให้มีกลิ่นหอมอ้างว่าสูบชนิดที่ไม่มีนิโคตินนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ฟังควันไอละอองต่างๆเหล่านี้จากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่เห็นเนี่ยมีฝุ่นขนาดเล็กอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น PM 1นะครับแล้ว PM 2.5 นะครับและที่สำคัญยังมีสารเคมีที่เป็นอันตรายด้วยนะครับอย่างเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ไดอะซิทินและก็อะโครลินรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นพิษด้วยนะครับอย่างเช่นนิกเกิลดีบุกแล้วก็ตะกั่วด้วยนะครับซึ่งที่มาของโลหะหนักเหล่านี้ก็อาจจะมาจากน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้านี่เองนะครับหรือว่าอุปกรณ์สูบที่โลหะหนักหลุดลอยจากขดลวดที่ชุบน้ำยานะครับขณะที่สารปรุงแต่งกลิ่นรสที่มีนับพันชนิดเนี่ยที่ถูกความร้อนจนเกิดเป็นไอระเหยมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับทำให้ภาวะปอดอักเสบเฉียบพลันเกิดขึ้นได้รวมถึงอาจจะมีโรคอื่นๆเกิดขึ้นที่สำคัญก็คือบุคคลที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงนะครับที่จะพัฒนาต่อไปเป็นผู้สูบบุหรี่ธรรมดาด้วยนะครับการใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับอาจส่งผลทำให้เกิดโรคแล้วก็ภัยสุขภาพได้นะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโรคปอดอักเสบรุนแรงนะครับซึ่งผู้ป่วยก็จะมีอาการไข้นะครับหนาวสั่นไอหายใจลำบากปวดเมื่อยตามตัวรวมถึงอาการทางระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะครับจากการเฝ้าระวังข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในประเทศไทยนะครับก็พบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในท้องตลาดเนี่ยมีความหลากหลายในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แล้วก็ในบางยี่ห้อเนี่ยไม่สามารถระบุสารตั้งต้นในการผลิตได้นะครับพร้อมทั้งมีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริงรวมถึงเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพนะครับจนอาจจะทำให้เกิดความหลงเชื่อเข้าใจผิดแล้วก็นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ได้นะครับสำหรับผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ไฟฟ้าหากมีอาการไข้หนาวสั่นไอหายใจลำบากปวดเมื่อยตามตัวรวมถึงมีอาการในระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะครับให้รีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีนะครับนอกจากนี้นะครับเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็ขอความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งทุกประเทศให้จัดระบบเฝ้าระวังแล้วก็การรายงานข้อมูลผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายโรคปอดอักเสบรุนแรงนะครับให้กรมควบคุมโรคทราบด้วยนะครับพร้อมทั้งขอเน้นย้ำนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพนะครับอย่าหลงเชื่อหรือว่าตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะทำให้พัฒนาไปเป็นผู้สูบบุหรี่ธรรมดาด้วยนะครับพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่นะครับเราก็ต้องคิดถึงตัวเราเองคิดถึงเรื่องของคนรอบข้างของเราด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะทำนอกจากทำร้ายสุขภาพของเราแล้วยังทำร้ายคนรอบข้างของเราเสียทั้งสุขภาพแล้วก็ทรัพย์สินอีกด้วยนะครับก็ฝากกันในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับว่าเป็นอันตรายแล้วก็เสี่ยงป่วยปอดอักเสบรุนแรงได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเยนีที่ 92.5 แล้วนะครับ เราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะครับขอบคุณทีมงานห้องส่ง 92.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: เย็นนี้ที่ 92.5

โรคกระเพาะอาหารอักเสบโรคกระเพาะอาหารอักเสบเป็นโรคที่เกิดจากการมีอาการอักเสบบวมแดงของเยื่อเมือกหูภายในกระเพาะอาหารเป็นโรคที่พบได้ในทุกอายุตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุและพบทั้งในผู้หญิงและผู้ชายสามารถเกิดขึ้นได้แบบเฉียบพลันในเวลาอันรวดเร็วเป็นระยะเวลาสั้นๆภายใน 1-2 สัปดาห์หรือมีอาการบ่อยครั้งเป็นเวลานานจนเกิดการอักเสบเรื้อรังเกิดแผลแต่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคทางกระเพาะอาหารได้อาการของโรคกระเพาะอาหารอักเสบปวดท้องตำแหน่งกระเพาะอาหารใต้ลิ้นปี่เป็นหายๆท้องอืดท้องเฟ้อเรบ่อยแน่นอึดอัดท้องทั้งที่ไม่ได้กินอะไรหรือกินเพียงเล็กน้อยคลื่นไส้อาเจียนเมื่อเป็นมากอาจอาเจียนเป็นเลือดได้เบื่ออาหารและอาจผอมลงเมื่อเป็นมากและมีเลือดออกจากเยื่อบุกระเพาะอาหารจะมีการถ่ายอุจจาระเป็นสีดำเหมือนยางมะตอยสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้แก่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มกรดหรือด่างซึ่งทั้งกรดและด่างจะก่อให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบของเซลล์เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนเช่นชากาแฟโคลาเครื่องดื่มชูกำลังมักทำให้อาการรุนแรงขึ้นจากการต่อการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกกระเพาะอาหารและกระตุ้นให้เซลล์เยื่อเมือกสร้างกรดเพิ่มขึ้นโรคจากที่น้ำดีจากตับซึ่งปกติจะอยู่เฉพาะในลำไส้เล็กล้นเข้าสู่กระเพาะอาหารน้ำดีจึงก่อให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบของเซลล์เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารความเครียดก็จะกระตุ้นให้เซลล์กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นซึ่งกรดจะก่อการระคายเคืองและการอักเสบต่อเซลล์เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารอุบัติเหตุร้ายแรงที่ส่งผลให้ร่างกายเกิดความเครียดสูงซึ่งส่งผลให้กระเพาะอาหารสร้างกรดสูงขึ้นมากเช่นอุบัติเหตุต่อสมองหรือหลังการผ่าตัดใหญ่เช่นการผ่าตัดสมองหรือช่องท้องจึงเกิดกระเพาะอักเสบรุนแรงหรือแผลในกระเพาะอาหารกินยาต้านการอักเสบหรือยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเซดโดยเฉพาะการกินยาอย่างต่อเนื่องเช่นแอสไพรินหรือยาในกลุ่มสเตียรอยซึ่งยาในกลุ่มดังกล่าวจะก่อการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกบุภายในกระเพาะอาหารก่อการอักเสบและก่อให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการพบแพทย์ได้แก่กินยาตามแพทย์แนะนำให้ถูกต้องสม่ำเสมอสังเกตความสัมพันธ์ของอาการกับอาหารและเครื่องดื่มต่างๆจำกัดหรืองดอาหารและเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดอาการหรือเพิ่มความรุนแรงของอาการงดเลิกบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจำกัดเครื่องดื่มคาเฟอีนรักษาสุขอนามัยพื้นฐานสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่างๆซ้ำหลังจากการรักษาโรคหายแล้วไม่ซื้อยาแก้ปวดหรือยาเซียรอยกินเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์พยาบาลหรือเภสัชกรก่อนรักษาควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุปัจจัยเสี่ยงรักษาสุขภาพจิตไม่ก่อให้เกิดความเครียดจนเกินเหตุพบแพทย์ตามนัดเสมอและรีบพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อมีอาการต่างๆเลวลงหรือมีอาการผิดปกติไปจากเดิมหรือเมื่อกังวลในอาการพบแพทย์ไปโรงพยาบาลฉุกเฉินเมื่ออาเจียนเป็นเลือดหรืออุจจาระมีสีดำเหมือนยางมะตอยกินอาหารอ่อนย่อยง่ายกินอาหารตรงตามเวลาทุกมื้อการป้องกันไม่ให้เกิดโรคการป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบที่สำคัญคือรักษาสุขอนามัยพื้นฐานหรือสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อป้องกันกระเพาะอาหารติดเชื้อต่างๆรักษาสุขภาพจิตเพื่อลดภาวะการสร้างกรดสูงของกระเพาะอาหารไม่ซื้อยาแก้ปวดหรือยาสเตียรอยกินเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์พยาบาลหรือเภสัชกรงดเลิกบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจำกัดเครื่องดื่มคาเฟอีนและรักษาควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อกระเพาะอาหารอักเสบข้อควรปฏิบัติถ้าเป็นการอักเสบอย่างธรรมดาควรปฏิบัติดังนี้ควรเริ่มรับประทานอาหารเหลวเช่นซุปใสก่อนต่อไปเพิ่มขนมปังมันต้มบดข้าวต้มแล้วจึงค่อยเปลี่ยนเป็นอาหารธรรมดางดอาหารรสจัดเครื่องดื่มที่เป็นกรดหรือด่างรับประทานยาจำพวกลดกรดในกระเพาะซึ่งอาจหาซื้อได้ตามร้านขายยาและรับประทานตามคำอธิบายที่มีมาพร้อมยานั้นกระทบความร้อนที่หน้าท้องหรือบริเวณกระเพาะทุกๆ3ชั่วโมง
ทำเช่นนี้ติดต่อกันไปแต่ไม่เกิน2วันพยายามหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้กระเพาะอาหารอักเสบหากอาการยังไม่ทุเลาควรให้แพทย์ตรวจให้แน่ใจว่าไม่ใช่เป็นอาการของมะเร็งในกระเพาะอาหารแต่ถ้าเป็นการอักเสบเนื่องจากการกินยาพิษหรือสารพิษต้องนำส่งโรงพยาบาลทันที

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนาคารวานพร้อมด้วยวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการค้าภายในเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลผลไม้ชนิดอื่นเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมหลังประสบความสำเร็จนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมกำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนตอบโต้สหรัฐที่โจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการทางตอนใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามกับญี่ปุ่นพร้อมเร่งแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ผลไม้ส่งออกและผลักดันสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติม
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากที่นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคลเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยการปลอดภัยอาหารภายใต้ความมั่นคงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือ JTEPA ครั้งที่16ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นและกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นว่าไทยและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการเจรจาร่วมกันไทยสามารถขยายตลาดส่งออกส้มโอไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้อีก2สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทับทิมสยามโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกส้มโอสายพันธุ์ใหม่ทั้ง2สายพันธุ์ไปยังญี่ปุ่นได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นจะสามารถส่งออกผลส้มจากพื้นที่ใหม่มายังไทยได้เช่นกันนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้เจรจาผลักดันการขอยกเลิกการจำกัดสายพันธุ์เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกส้มโอและมะม่วงไปยังญี่ปุ่นได้ทุกสายพันธุ์ในอนาคตความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้าและจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลไม้ไทยขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นและไทยยังผลักดันการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ของไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้แก่เนื้อไก่และสัตว์ปีกจากมาตรการโซนนิ่งโรคไข้หวัดนกหรือ NAI Regionalization เนื้อหมูแช่เย็นและแช่แข็งวัตถุดิบอาหารสัตว์รวมถึงการขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์หมูปรุงสุกได้แก่ขาหมูซี่โครงและลำไส้ปรุงสุกซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลผลไม้ชนิดอื่นเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้เกษตรกรหลังประสบความสำเร็จนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรก
3: นายเจราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดเปิดลานประมูลผลไม้จังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการโดยนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสร้างการแข่งขันด้านราคาอย่างโปร่งใสและช่วยให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตมังคุดสำคัญของประเทศมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 52,000 ตันดังนั้นการมีช่องทางการตลาดเพิ่มเติมจะช่วยรองรับผลผลิตป้องกันการกระจุกตัวและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อทำหน้าต่อรองให้เกษตรกรและส่งเสริมให้การซื้อขายสะท้อนคุณภาพผลผลิตมากขึ้นทั้งนี้ผลการดำเนินงานเบื้องต้นพบว่าลานประมูลมีมูลค่าการซื้อขายสะสมแล้วกว่า 640,000 บาทโดยกรมการค้าภายในจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดและเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลไปยังผลไม้ชนิดอื่นรวมถึงมังคุดภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไปสุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมเดชอุดมส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้แก่ชุมชน
4: นางสุขสมรวยวันธนีจกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนิทรรศการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตำบลตบหูประจำปีงบประมาณ2569ขององค์

0: ระหว่างวันที่6ถึง8มิถุนายน2569กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนโคราชโมเดลยกระดับทุนมนุษย์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับทุนมนุษย์และปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัยณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทั้ง3กระทรวงเข้าร่วมโดยนายประเสริฐกล่าวว่าทั้ง3กระทรวงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการกำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่นำร่องภายใต้โคราชโมเดลเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบขับเคลื่อนใน3ด้านสำคัญได้แก่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางการสร้างความปลอดภัยในสังคมสำหรับแนวทางการดำเนินงานทั้ง3กระทรวงจะร่วมขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Dropoutบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อค้นหาและนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าสู่การเรียนรู้ผ่านรูปแบบที่ยืดหยุ่นผลักดันระบบธนาคารหน่วยกิจให้ประชาชนสามารถสะสมผลการเรียนรู้เพื่อเทียบโอนได้ตลอดชีวิตด้านการดูแลกลุ่มเปราะบางให้บริการบัตรคนพิการเชิงรุกผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนำร่องระบบครัวกลางสำหรับโรงเรียนควบคู่กับการสนับสนุนศูนย์สร้างสุขเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างครบวงจรโดยทั้ง3กระทรวงจะร่วมกันจัดทำแผนงานและกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การขับเคลื่อนโคราชโมเดลบรรลุเป้าหมายและเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดโครงการแนบฝันปันความรู้สู่เยาวชนยุคใหม่ชี้การศึกษาในอนาคตอาจารย์ต้องสนับสนุนเด็กไทยค้นพบศักยภาพตัวเองให้เร็วที่สุดนายดนุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนะฝันปันความรู้สู่เยาวชนยุคใหม่จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนไทยในการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตณอาคารศาสนสถานมณฑลทหารบกที่11เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงอว.ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนื่องจากปัจจุบันการศึกษาและตลาดงานกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอาจารย์จะไม่ใช่แค่ผู้สอนแต่เป็นผู้ประคับประคองให้เยาวชนรู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดคือการสนับสนุนให้เยาวชนค้นพบศักยภาพและจุดเด่นของตัวเองให้เร็วที่สุดเพื่อตั้งเป้าหมายและพัฒนาทักษะที่เท่าทันต่อความต้องการของโลกอนาคตโครงการนี้จึงเป็นพื้นที่สำคัญในการจุดประกายให้เยาวชนไทยได้สำรวจช่องโหว่อุดจุดอ่อนและพัฒนาตนเองให้เป็นแรงงานที่ตลาดยุคใหม่ต้องการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายแอคชั่น 5+ บูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศ
3: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักประกอบด้วยด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนสินค้าโอท็อปการท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงมาตรการบรรเทาภาระค่าของชีพและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในอาชีพด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนโดยมุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติดผ่านแนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดควบคู่กับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ

0: พร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบายเนซีโร่และด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่านการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัลยกระดับศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและมุ่งมั่นปราบปรามคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างตามแนวทางมหาดไทยใสสะอาดชนันทิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นมูลค่ากว่า4ล้านบาทนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,600,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างรวมถึงไดร์เป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงโดยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดกำชับขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบปีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางขององค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์เนื่องจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมทั้งนี้ได้เน้นให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปรับรูปแบบการทำงานให้เข้าถึงสหกรณ์ทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสหกรณ์ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไทยในทุกมิติให้สามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพกรมควบคุมมลพิษตรวจพบการปนเปื้อนสารหนูและสารตะกั่วเกินมาตรฐานในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีพร้อมเร่งวิเคราะห์หาต้นตอมลพิษ
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จากการตรวจสอบรูปแบบปูพรมค้นหาต้นตอการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง2มิถุนายนที่ผ่านมาหลังพบปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิสูจน์หาผู้กระทำผิดและดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดจากการเก็บตัวอย่างผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินพบค่าโลหะหนักในแหล่งน้ำ3แห่งตลอดลำคลองคือพบสารหนูและตะกั่วมีค่าเกินมาตรฐานน้ำผิวดินได้แก่บริเวณต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวบริเวณคลองหนองน้ำเขียวบริเวณท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณฝ่ายกุดนกเกล้าหมู่ที่2ตำบลกุดนกเกล้าส่วนผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณจุดสูบน้ำดิบ พื่อการประปาเทศบาลเมืองสระบุรีหลังคลองเปรียวบรรจบแม่น้ำป่าสักและน้ำประปาที่ผ่านการผลิตจากการเก็บตัวอย่างพบคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่3สามารถนำไปใช้เพื่อการเกษตรกรรมรวมถึงใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้แต่ต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติก่อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: มาต่อที่เรื่องการเมืองค่ะรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมกำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตบางเขนและสำนักงานเขตสายไหมพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและให้ระมัดระวังพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดบัตรเขย่งเนื่องจากข้อมูลพบว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสก.เพราะมีการย้ายทะเบียนบ้านมายังไม่ครบ1ปีเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบการจ่ายบัตรเลือกตั้งอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนับคะแนน
3: ท่านประหลัดกรุงเทพมหานครท่านกำชับมาในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางถ้าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ในเรื่องของทั้งผู้ว่าทั้งสก.มันก็ต้องจ่ายบัตรพร้อมกันสองใบสก.กับผู้ว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์ไม่เท่ากันเพราะว่าเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมันต่างกันถ้าตัวที่เขตเลือกตั้งต้องมีชื่อในเขตเลือกตั้งอย่างน้อย1ปีตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพื่อเซฟตี้ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในตอนนับคะแนนในเรื่องของบัตรเขย่ง
1: ขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระเดินหน้าหาเสียงกับประชาชนพร้อมชูนโยบายทำงานเพื่อส่วนรวม
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหาเสียงทางการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กพร้อมนายแสนปิติสิทธิพันธ์หรือแสนดีบุตรชายโดยระบุว่านายแสนปิติซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นมาช่วยหาเสียงด้วยด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่สวนหลวงร.9ทักทายประชาชนเน้นเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สวนสาธารณะและการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าของกรุงเทพมหานครจากนั้นลงพื้นที่พบปะประชาชนที่บริเวณบองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คนายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองรัฐมะยมและมีแนวคิดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนโดยให้กรุงเทพมหานครเข้ามาสนับสนุนภาคเอกชนและคนในพื้นที่ในการต่อยอดอัตลักษณ์จุดเด่นและเรื่องราวของชุมชนเพื่อนำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งค้าขายที่มีเอกลักษณ์รวมถึงพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้นด้านนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เขตบางขุนเทียนบริเวณพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนเพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนชายฝั่งเนื่องจากบางขุนเทียนเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดกับทะเลจึงถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั้งด้านสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนการแก้ปัญหาจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จคือโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341ฐ ากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทย plus สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: อกแม่พระธรณีจวันวันดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
9: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิบัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐหลายแห่งในประเทศคูเวตและบาเรนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งในกอบเกสและเมืองโกรุกเขตซิริกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่5 มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประณามกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน7 ลูกโจมตีเป้าหมายในดินแดนของบาเรนและคูเวตโดยเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างโจ่งแจ้งและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในอาเปอร์เซียพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีบาเรนและคูเวตรวมทั้งเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกโดยไม่มีข้อจำกัดใดสำนักข่าวซินหัวรายงานว่านายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครั้งที่29เมื่อวันที่5 มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายหานเจิ้งระบุว่าจีนพร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองซึ่งกันและกันตลอดจนขยายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งยกระดับการประสานงานในเมทีระหว่างประเทศและพัฒนาความสัมพันธ์วิภาคีระหว่าง2 ประเทศให้มีเนื้อหาและมีมิติความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้านประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำว่ารัสเซียมุ่งมั่นที่จะกระชับความไว้วางใจทางการเมืองและมิตรภาพที่ดีกับจีนพร้อมกับยกระดับการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆเสริมสร้างเสถียรภาพต่อสันติภาพและการพัฒนาของโลกรวมถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างรัสเซียและจีนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรและเวลา 8:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 17:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 68 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้นะผมณถนนชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังเจอกันนะครับในวันเสาร์ที่6 มิถุนายน 2569นะครับห้องส่งวันนี้นะครับคุณสายชนนิสังแล้วคุณบุญประกอบอกลินนะครับแล้วก็เตรียมดวงสัญญาณให้ผมได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่ร่วมด้วยนะครับในสถาบันเจกันหรือยังนะฮะได้เจอได้เจตากันหรือยังคุณเดชธรชัยโสดาครับแล้วก็คุณพนกรชิมศักดิ์และอัศเดชคำธีระนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่ให้เราได้พูดคุยกันเจอกันนะครับในช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับแฟนๆวอลเลย์บอลแฟนๆฟุตบอลและแฟนๆแบดมินตันรอติดตามนะครับในแวดวงกีฬานะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่านักกีฬาของเราเนี่ยสุดๆเลยในหลายประเภทนะครับนะได้ใจอ่ะนะแต่ชนะหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเล่ากันเลยนะครับเล่ากันเลยเริ่มต้นที่การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์คันก่อนนะครับรายการอินโดนีเซียโอเพ่น2026ณกรุงจาการ์ตานะครับหนึ่งเดียวของเราวันนี้นะครับก็คือด้านของติ๊กคิวนะติ๊กคิวนะครับเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรายการเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์คันนะครับติ๊กคิวเนี่ยผ่านเข้าถึงรอบรองเจอกับขวัญใจชาวอินโดนีเซียเจ้าถิ่นก็คือโจนาธานคริสตี้ครับปรากฏว่าเล่นสนุกและปรากฏว่าในเซตในเกมที่หนึ่งนะติ๊กคิวชนะไปแบบสนุกนะครับชนะไปก่อนด้วย21-16เหมือนจะใสๆเลยโอ้โหมาแน่มาแน่แต่ว่าในเกมที่สองครับทางด้านของโจนาธานคริสตี้ได้กำลังใจเชียร์จากกองเชียร์นะครับสู้กับสิงห์มือซ้ายของเราครับพันิชพลซึ่งเล่นเกมรุกอย่างเดียวเลยนะรุกมันๆเลยนะวันนี้นะครับกลับมาชนะบ้างครับ21-10ครับเล่นในเกมที่3ครับแต่ว่าแหมมีแผ่วครับนั่นของอีคิวพันิชพลแผ่วครับแล้วก็แพ้ไป12-21ครับตกรอบรองชนะเลิศเปรียงง่าเสียดายครับแต่ว่าโอ้โหการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศรายการระดับพันเนี่ยนะครับแล้วก็อีคิวเป็นผู้เล่นที่โอ้มือซ้ายแล้วก็เล่นเกมรุกได้สนุกครับถูกใจกองเชียร์อย่างแน่นอนครับสนามหน้ารายการหน้าสู้ใหม่ครับรองได้แรงเชียร์แรงใจอย่างแน่นอนครับอิคิวครับก็ได้แค่รอบรองนะครับอิคิวนะแพ้ทางด้านของโจนาธานคริสตี้ขวัญใจชาวอินโดนีเซียเจ้าถิ่นนะครับ1-2เกมนะครับโจนาธานคริสตี้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะไปเจอกับหนุ่มจากแคนาดาซึ่งสามารถเข้าชิงรายการซุปเปอร์พันครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับก็คือวิคเตอร์ไลน์นะครับจากแคนาดาเอาชนะโจชนเฉินครับมือเก่าจากชาลิชไทเปมา2-1เกมครับ21-19 21-19นะครับส่วนหญิงอยากให้ชมครับเป็นการรีแมตช์กันอีกครั้งในการที่แล้วที่มาเลเซียแล้วก็ที่สิงคโปร์นะขออภัยนะฮะการเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะก็คืออันแซขออภัยนะครับอันแซยองนะรอบรองชนะเฉินยู่เฟย2-1เกมครับ23-21 19-21 21-17ชิงกับอากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นครับโอ้โหนะเจอกันอีกแล้วคู่นี้อากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นชนะเกาหลีใต้นะก็คือซินยูจินนะครับ2-0เกม21-17 21-14คู่นี้นัดที่แล้วรอบชิงรายการที่แล้วเนี่ยเป็นอันแซยองนะชนะอากาเนะยามากุชิแบบโอ้โหนะเหลือทิ้งเลยนะฮะนะครับคว้าแชมป์ไปแล้วกันทีนี้ครั้งนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งรอดูครับคู่นี้สรุปกันแน่อย่างแน่นอนนะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั้นลีกครับก่อนที่จะเป็นคู่ไทยคู่อื่นๆกันก่อนอิตาลีชนะเนเธอร์แลนด์3-1เซต25-22 25-18 25-22นะครับสหรัฐอเมริกานะครับเอาชนะฝรั่งเศส3-2เซตนะครับ25-21 23-25 27-25 23-25 และ15-11นะครับแล้วก็ไทยเจอกับเบลเยียมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับไทยนำไปก่อน2-0เซตแต่ว่าจบเกมเบลเยียมกับชนะไทยไป3-2เซตครับซึ่งรายละเอียดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่3เจอกับเบลเยียมนะครับแน่นะฮะเจอกับเบลเยียมฟุตบอลขออนุญาตรายงานฟุตบอลก่อนไปวอลเลย์บอลนะนะไทยหลังจากที่นำเกาหลีมา2-0เจอเกาหลีไล่มา1-2แล้วก็ครึ่งหลังเกาหลีไล่มา2-2และเกาหลีได้ฟรีคิกยิงโอ้โหผู้สาประตูปัดไม่ดีครับรอดแขนผู้สาประตูเข้าไป เอาละเกาหลีแซง 3-2 นะในฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับดู23เอาแค่นี้ก่อนนะพอบอกๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในรายละเอียดนะครับมาที่วอลเลย์บอลนะครับไทยเจอกับเบลเยียมครับนัดที่3ของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับสัปดาห์แรกที่หนานจิงนะครับที่หนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก็ไทยเป็นทีมเดียวนะครับไม่เคยชนะเลยนะไทยเจอเบลเยียมเราไม่เคยชนะเลยในบริษัทการแข่งขันเนชั่นลีกนะครับเราแพ้เข้ามานะครับแต่คราวนี้เราก็แพ้อีกนะครับชนะไปก่อน25-22ครับนำ2-0แต่ว่าเหมือนว่าเราจะชนะง่ายๆแต่ปรากฏว่า2เซตต่อมานะครับเราแพ้23-25สูสีแพ้22-25นะครับและสุดท้ายแพ้14-16ในเซตสุดท้ายครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆสู้กันสนุกนะครับโอ้เจอกันมาก่อนหน้านั้นในรายการนี้เราแพ้เข้ามาทั้ง5ครั้งนะเบลเยียมชนะไทยมาตลอดนะครับนะฮะก็เจอกันมาแต่ว่าเราก็เคยชนะเบลเยียมเหมือนกันนะครับในการแข่งขันก่อนหน้านั้นเป็นชื่อรายการเวิร์คเป็นชื่อรายการ World Grand Prix นะฮะ World Grand Prix ที่เซาเปาโลบราซิลเราเคยชนะแต่ว่าในการแข่งขันเนชั่นลีกเราไม่เคยชนะเบลเยียมนะก็เราโค้ชออสส่งทั้งทัศดาวนึกแจ้งสิงพิยาโคกรำนริศราศรีชาเลิศปฏิภาพรจันทวิสุทธิ์แก้วปริยากมูลทลานะพรพันเจ็ดปลัดแล้วก็ปีนึกเป็นน้อยนะส่วนเบลเยียมวันนี้ผมดูอยู่มีบริสบริสเฮอร์บอสนะครับคนนี้กับทั้งทีมนะนะครับเราเนี่ยก็สู้อย่างเต็มที่แหละแต่ก็แพ้ยังได้ใจอ่ะคือได้เชียร์นะครับน่าจะได้ที่เราแพ้นะครับพิมพิจารโคกรับวันนี้ทั้งตกนะต้องทำคะแนนให้เราทั้ง37คะแนนนะครับตก35ครั้งแล้วก็มีการเสิร์ฟด้วย2ครั้งเห็นอยู่ก็คือเสิร์ฟหายคือเสิร์ฟเอสนะครับ2ครั้งสำหรับพิมพิจารโคกรับนะขณะที่คณะของทัดดามลึกแจ้งนะครับทำ15แต้มนะครับสันติภาพร15แต้มลิศรา9แต้มแก้วปริยา7แต้มนะครับเบลเยียมก็ได้จากมาตินนะ40คะแนนแล้วก็เฮอร์บอกนะ19คะแนนนะครับวันสุดท้ายของเราพรุ่งนี้นะไทยนะจะเจอกับสาธารณรัฐเช็กเวลา 10:30 นาทีตอนนี้เรามี2แต้มแล้วนะเดียวกันเบลเยียมเจอกับเซอร์เบียนะครับนะเราเจอกันสุดท้ายวันพรุ่งนี้เจอกับเช็กพรุ่งนี้ 10:30 นาทีนะครับขณะเดียวกันวันนี้นะที่กำลังแข่งขันกันอยู่ก็คือจีนนะครับกับเซอร์เบียนะครับผลการแข่งจีนกับเซอร์เบียขออนุญาตดูแป๊บนึงนะผลการแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกจีนกับเซอร์เบียนะครับก็จีนนำอยู่2-0เซตนะครับ25-21 25-21ตอนนี้แข่งในเซตที่3อยู่นะสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับจากนั้นไปดูอะไรต่อคุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลแล้วนะน่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลล่ะเชื่อว่าแฟนๆรายการก็ลุ้นฟุตบอลไปด้วยกันนะครับสำหรับฟุตบอลอุ่นเครื่องของเรานะครับเมื่อวานนี้ก่อนนะในฟุตบอลชุดใหญ่ของเราเนี่ยตอนนี้บินไปที่จีนเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่อุ่นเครื่องเสร็จเจอกับคูเวตนะครับในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่ชาติไทยอันดับ93ของโลกเจอกับคูเวตอันดับ134ของโลกเลยครับแอนโทนี่ฮัตสันเมื่อวานนี้วางตัวเสือจับเสือพี่ไม้ของหน้าคู่และมีสิทธิ์สันราตรีมีอนันต์ยอดสังวานแล้วก็มีสุรชาติสารีพิมพ์นะสลับนะในการสับสนในเกมรุกนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็เรายินนำไปก่อนด้วยนะครับจากการยิงของจังหวะที่เสกสรรราตรีได้บอลจากสารัตอยู่เย็นนั้นยิงด้วยขวาเข้าไปนะให้ทีมไทยนำ 1-0 นะครับแล้วก็ช่วงเวลาบาดเจ็บเนี่ย 4-5 นาทีนี่แหละไทยได้นำ 2-0 นะจากจังหวะที่กองหลังของคูเวตสกัดมาไม่ดีนะครับสกัดมาไม่ดีและเข้าทางเจษฎากาแมนนะยิงเข้าไปฮะน่าจะเป็นประตูในทีมชาติไก่ของเจษฎากาแมนนะครับช่วงแรกไทยนำ 2-0 นะครับครึ่งหลังเราก็เปลี่ยนตัวแล้วครับนะแก้เกมอันโทนี่ฮัตสันก็เปลี่ยนตัวนะฮะสร้างความสดสร้างความทดสอบตัวเตะด้วยนะครับส่งจูดเบลส่งศิลาพัฒน์ปรือทองส่งเอราวัณกันยาลงมานะสร้างความบูวานะครับแล้วปรากฏว่าแป๊บเดียวเองซึ่งหลังผ่านไป3นาทีนะคูเวตไล่มา 1-2 นะจากการยิงของยูเซฟอันซามารีเขาเปิดโด่งๆมาจากข้างด้านซ้ายนะครับแล้วก็ได้หมุนไม่มีใครประกบเลยครับกองหลังของเราไม่ได้ประกบตัวด้วยนะครับด้านของมิคินสันก็จะไม่ผิดนะลุ้นตำแหน่งไปด้วยก็จะไม่ผิดนะครับแล้วก็คอลันไล่มา 1-2 แล้วก็ไปๆมาคูเวตก็ได้ใจครับไล่มาเป็น 2-2 อีกครั้งนึงนะจังหวะยิงไกลของมูฮัมหมัดอับดุลลานะปัดวัดคำใหม่พยายามปุ่มปัดนะแล้วปัดแล้วไม่ดีนะเข้าไปถอกเข้าทางอันฮิวราชิสนะครับยิงเข้าไปก็ทำให้เสมอ 2-2 นะครับไทยก็เปลี่ยนตัวนะครับเสียสินแดงดาลงมายืดเส้นยืดสายบ้างนะครับมีโอกาสได้ยิงแต่ก็ ิตผู้สาประตูรวมถึงทางด้านของส่งทิติพันธ์พ่วงจันทร์นฤบดินทร์วิรวัฒน์โนดมลงไปแทนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จูดเบลได้ยิงด้วยจีเซฟคอลิสเอาราชิดีผู้สาประตูคูเวตนะครับก็จบเกมเสมอกัน 2-2 นะครับก็นัดต่อไปนะไทยเจอกับจีนในวันที่9นี้นะ9มิถุนายนนะครับ 18:35 ตามเวลาในไทยถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทีวีในช่วงวันนี้ในช่วงบ่ายวันนี้เดินทางไปที่จีนเรียบร้อยแล้วสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับตัวที่ไปจีนหลักนะครับไปถึงก็วันนี้ดึกๆนะครับเช้านะก็จะได้มีโอกาสนะได้ถึงสภาพอากาศนะอากาศของจีนและได้ลงซ้อมสนามที่จีนด้วยนะครับยังมีเวลานะครับในการเจอกับจีนก็ถือว่าสนุกนะในการไทยเจอกับจีนนะครับก็รอติดตามเชียร์กันนะครับส่วน U19 ปีของเราเมื่อวานนี้นะครับก็โชว์ฟอร์มสมราคานะในการแข่งขันฟุตบอลอายุ19ปีนะครับเจอกับสิงคโปร์นะครับซึ่งเราชนะบูไนมา3-90ขณะที่สิงคโปร์แพ้มาเลเซียมา0-3ครับในการปั่นปีก็มีการปรับทีมเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไทยเหนือกว่านะครับเมื่อวานนี้ที่เทลดานสเตเดียมนะครับก็ไทยชนะไป4-0นะครับเพียดาลาสวัสดิ์นัทกิจโพสีสิริสรันจันแจ่มใสแล้วก็รัชนนท์โคชเสนียิงให้ไทยชนะ4-0ก็ไทยมี6คะแนนนะครับอีกคู่หนึ่งมาเลเซียชนะบูไน3-0ไทยกับมาเลเนียก็มี6คะแนนเท่ากันแต่ว่าลูกได้เสียไทยดีกว่านะเป็นที่1ของกลุ่มนะครับนัดสุดท้ายนะครับชิงแชมป์สายแหละว่าใครจะได้แชมป์ในสายนี้นะไทยในกลุ่ม B เนี่ยนะฮะไทยเจอกับมาเลเซียนะครับที่มัสยาสเตเดียมในวันที่8มิถุนายน 20:00 นนะครับทาง BG Sport นะครับขณะเดียวกันนะครับฟุตบอลนะครับปริแมตช์ U23 ปีนะครับการฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดที่2โปรแกรมฟีฟ่าดีของ U23 นะของของเราผู้การทีมคือพ่อชัยดำรงของตระกูลนะครับก็ลงแข่งขันเจอเกาหลีใต้นะครับครึ่งแรกอย่างที่บอกนะไทยนำ 2-1 ชนพัฒน์บัวพันธ์นะครับยิงนำก่อน 1-0 นาทีที่4คังจองจินนะยิงตีเสมอให้กับเกาหลีใต้แล้วก็ทีกวินจันศรียิงให้ไทยนำ 2-1 นะครับในครึ่งแรกครึ่งหลังเกาหลีใต้ได้2ประตูนะครับนำตีเสมอ 2-2 และนำ 3-2 นะตอนนี้อยู่ช่วงใน

ายเกมนะครับน่าจะเหลือสักประมาณ5นาทีไม่ช่วงทดเวลานะครับลูกนำ 3-2 จากการยิงฟรีคิกโค้งข้ามกำแพงเนี่ยผู้สาประตูเนี่ยแม่ลูกมันลอดแขนผู้สาประตูชาวไทยนะครับเข้าไปเนี่ยคือจังหวะมันกระดอนตกพื้นก่อนนะครับนะตอนนี้นำอยู่ 3-2 นะครับจานด้านทางช่องทางช่องทางของไทยรัฐนะครับขณะเดียวกันฟุตบอลหญิงของเราก็ลงแข่งขันครั้งแรกนะครับในรายการอุ่นเครื่องรายการ AYA Bank Three Nation Cup 2026นะครับวันนี้เราแรกเจอกับอุซเบกิสถานนะคุณผู้ฟังครับเจอกับอุซเบกิสถานก็กำลังดูอยู่นะว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรครึ่งแรกเนี่ยไทยนำอยู่นะครับ1ประตูต่อ0นะสาวไทยนำอยู่1ประตูต่อ0ในการเจอกับอุซเบกิสถานนะครับนะก็จบหรือยังนะเดี๋ยวขอญาติดูผลการขันหน่อยนะจบหรือยังสาวไทยนะครับชนะ 1-0 นะครับนะจากการยิงของจิรพรมงคลดีนาทีที่2นะครับก็เหลืออีกนัดหนึ่งนะไทยเจอกับเมียนมานะครับไทยชุดนี้นะฮะก็เตรียมทีมในเรื่องของเอเชียนเกมมีทั้งของเนติพงศ์สีทองอินหรือว่าอันเฟรดครับหัวหน้าผู้สอนนะครับก็วันนี้ชนะอุซเบย์ไปแล้ว 1-0 นะครับอีกนัดหนึ่งวันที่9มิถุนายนนะครับเจอกับเมียนมานะครับขณะเดียวกันนะครับฟุตบอลโคกครับนะครับโคกครับอายุ17ปีรอบรองชนะเลิศวันนี้นะครับหา2ทีมที่เข้าสู่รอบชิงเนี่ยไปเล่นรอบสุดท้ายรอบชิงจะไม่ได้ทายที่กรุงเทพมหานครปรากฏว่านะครับพิกล็อกนะพิกล็อกคู่ไหนตามมาฟังเลยครับนะกันทารมนะครับเอาคู่แรกก่อนดีกว่านะเข้าใหญ่พิทยาสันนะครับเอาไม่ใช่ขออภัยนะเจอกับเพื่อนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะครับเอาชนะไม่ได้ครับแพ้ไปน่าเสียดาย0-6ครับก็รู้เรื่องกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะครับเอาชนะข้าวใหญ่พิทยาสันไปนะครับ6-0นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งถือว่าพลิกล็อกครับกันทารมมาจากไหนครับเอาชนะสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านเลยนะครับ3-0เนี่ยครึ่งแรกก็1-0แล้วที่ผมดูอยู่ครับหลังจากนั้นเนี่ยบุรีรัมย์ก็พยายามบุกนะแต่ว่าเจอการสวนกลับของกันทารมกันทารมนี่จะของตำรับเลยนะถ้ามาฟุตบอลสมัยฟุตบอล16-17 ปีก็บอกเป็นจัมบ้าแห่งปีศาจนะครับกันทารมนี่นะครับคือกันทารมสไตล์การเล่นเนี่ยดังมาก่อนหอนท้องอ่ะนะกันทารมเนี่ยสไตล์เล่นแบบจัมบ้าเลยนะครับนะก็บอกจัมบ้าจะถึงปีศาจนะกันทารมกลับมาอีกแล้วนะคราวนี้ชนะบุรีรัมย์3-0กันทารมจะไปชิงกับเรือนกีฬาศรีสะเกษในวันพรุ่งนี้นะครับรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้นะครับ16:00 นรอเชียร์กันนะครับแล้วก็บุรีรัมย์กับรูงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษก็จะเป็น2ทีมนะที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับนะมาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชราใสนะครับ22-23 สิงหาคมรอเชียร์กันนะครับนะหลังจากนั้นฟุตบอลก็มีฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาตินะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเช็กชนะโกเตมาลา 3-1 นะเม็กซิโกชนะเซอร์เบีย 5-1 สิงคโปร์แพ้จีน 1-2 นะครับฮ่องกงชนะมองโกเลีย 2-0 อินโดนีเซียชนะโอมาน 3-0 นะครับค่ำคืนนี้ก็ยังมีอีกนะค่ำคืนนี้ยังมีอีกนะครับนะฟุตบอลอุ่นเครื่องหลายชาติที่แข่งขันฟุตบอลโลกจะไปอุ่นเครื่องกันนะครับท้ายเกมของไทยกับเกาหลีมีปะทะกันนะครับโอ้โหกระชงกระชากกันแล้วอายุ23ปียังเป็นวัยรุ่นอยู่นะเกมก็ตามกันอยู่นะแหมมีกระชงกระชากเสื้อกันแต่ว่าเสื้อของแบรนด์ไทยทนนะนะยศกรบุรพานะนะครับเจอเรื่องของเกาหลีไปดึงเสื้อฮะแต่ว่าเสื้อวอลเล็ตของไทยนี่เหนียวครับผ้าดีผ้าทนนะนักกีฬาไทยใส่แล้วสบายใจครับเนี่ยนะมีนะยศกรไม่มีพื้นทัดอะไรนะครับนะครับนะคุณอารมณ์ได้อยู่นะเดี๋ยวทุกคนดูราคานะบริการของเราประทานกับพื้นของเกาหลีนิดหน่อยนะไทยได้เปล่าด้วยนะครับเมื่อวานนี้ทีมมวยของเรานะครับมวยชุดเอเชียนเกมนะครับมวยสากลที่ชาติไทยก็ลงฝึกซ้อมที่ค่ายจิตเมืองนนท์นะครับก็นักมวยของเราไม่ว่าจะเป็นบรรจงสินสิรินะครับไปลงนวมกับนักมวยค่ายจิตเมืองนนท์นะครับคือลงนวมกับนักมวยตัวใหญ่ๆมวยไทยนะครับก็ได้ฝึกปรับแข็งแกร่งความอดทนนะครับมาเรียนโน่กอนซาเลสคัสเมลนะครับหัวหน้าผู้สอนมวยสากลนะครับบอกว่าอยากให้นักมวยไทยนะครับนักมวยสากลของเราเนี่ยฝึกซ้อมกับนักมวยไทยเพราะนักมวยไทยมีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงนะฮะจะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายของนักมวยสากลได้ดีนะครับแล้วก็นักมวยของเราเนี่ยนะ10คนชาย5นะครับหญิง5ไปอุ่นเครื่องกันแล้วก็หวังนะว่าเอเชียนเกมคราวนี้ได้เหรียญทองนะครับบรรจงสินสิริก็บอกว่าโอ้ได้ฝึกซ้อมกับนักมวยไทยอาชีพเนี่ยนะก็ได้สร้างความแข็งแกร่งความอดทนความทนทานของกล้ามเนื้อและตอนนี้โค้ชก็ได้เน้นเรื่องของ

0: แท็กติกทักษะอะไรมันเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อนี่โอ้โหเป็นมัดเลยตอนนี้นะครับแล้วก็ชกในรุ่นใหญ่ต้องสร้างแข็งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ชกในรุ่น70กิโลกรัมด้วยมั่นใจจะคว้าเหรียญมาให้ได้นะแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายในเอเชียนเกมนะครับส่วนเรื่องของทีมกรีฑานะครับทางด้านของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจิดาเนื้อสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็พร้อมด้วยทางด้านของผู้จัดการทีมกรีฑาทีมชาติไทยนะครับไปให้กำลังใจนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยนะครับผู้ฝึกสอนและก็เจ้าหน้าที่ประจำทีมนะครับซึ่งนักกีฬาของเราไปแข่งขันรายการกรีฑาไต้หวันอัตลิกโอเพ่นนะครับแข่งขันกัน6-7มิถุนายนวันนี้วันแรกนะครับที่สนามกีฬาที่ไทเปนะไต้หวันนะที่ไทเปนะครับนักกีฬาของเราชุดใหญ่ไปแข่งขันนะครับก็มีวิวทุกคนไม่ได้แข่ง100เมตรนะวิวทุกคนจะลงแข่งขันในประเภท400นะผลการแข่งจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามนะจะแจ้งให้ทราบนะครับกอล์ฟนะฮะวันที่2ของการแข่งกอล์ฟเมเจอร์นะครับนะกอล์ฟเมเจอร์นะครับปรากฏว่านักกอล์ฟของเราเนี่ยนะแพตตี้ประพันธ์กรวัฒนกิจนะครับดีที่สุดนะครับ1อันเดอร์พาอยู่ที่13ร่วมนะครับเมื่อวานนี้2อันเดอร์พาไม่ตีเกินไป1นะครับส่วนโปรจิโน่ครับอาชญากิติคุณนะครับหล่นมาอยู่ที่17นะครับอีเวนต์พานะครับนี่คือกอล์ฟเมเจอร์รายการแข่งขันที่นักกีฬาเราไปแข่งขันนะครับนะรายการใหญ่เลยนะการแข่งกอล์ฟ US Women Open นะครับ presented by ally นะครับเงินรางวัล12ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า390ล้านบาทนะครับคนที่นำอยู่เนี่ยเป็นทางด้านของอาลีทางด้านของอาลีซันลีนะฮะจากสหรัฐอเมริกา4อันเดอร์พายังมีโอกาสนะฮะรวมถึงนักกอล์ฟสาวไทยอีก8คนนะเราไปรายการนี้นักกอล์ฟสาวไทย8คนจะไปแข่งขันเอาไป10คนไปแข่งขันนะครับนะเหลืออีก8คนไม่เอ่ยนามแต่ก็ยังอยู่ในเส้นทางที่จะลุ้นต่อในกอล์ฟอาชีพนะครับรายการใหญ่นะต้องบอกว่าเป็นรายการเมเจอร์กอล์ฟของผู้หญิงนะครับส่วนเมื่อวานนี้แหมนะรายการไม่จบนะสำหรับการแข่งขันกอล์ฟรายการที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะแข่งขันกอล์ฟสิงห์ SAT Lady Championship นะครับเงินรางวัล15ล้านบาทนะครับแชมป์เป็นของอาชิรยานสีวงนะครับนักสวิงกีฬาไทยวัย17ปีนักกอล์ฟสมัครเล่นนะนะครับอันดับ24ของโลกนะฮะก็จุดฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับในรอบเพลย์ออฟในการที่ครบนะก็ฟังว่าสกอร์เท่ากันนะสกอร์เท่ากันกับโฟคราวนะนนทรักนะครับก็6อันเดอร์พาเท่ากันต้องเพลย์ออฟนะฮะหลุมสุดท้ายนะที่สนามเดอะมาเจสติกครีกในคันที่ขับแห่งรีสอร์ทก็ปรากฏว่าทางด้านของอาชิรยานนะครับนิวงก็ทำพัดได้นะก็คว้าแชมป์ไปนะครับก็ของแชมป์ไทยแอร์พีจีนะครับสนามที่3นะครับก็ตกอันดับคว้าแชมป์ไปส่วนโปรคราวนนทรัตน์นะครับวัย25ปีจากลำปางนะครับเพลย์ออฟแพ้แต่ได้เงินรางวัลนะเพราะเป็นนักกีฬาอาชีพนะครับได้เงินรางวัลนะครับนะประมาณ 200,000 บาทเมื่อวานนี้นะครับก็คุณทางของคุณกุลธรมีสมมนนะครับอุปนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีแล้วคุณสาธินีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมนะครับแล้วก็ผู้บริหารสนามกอล์ฟด้วยนะมอบรางวัลแล้วก็ยินดีกับนักกีฬานะครับสนามต่อไปนะของกอล์ฟสตรีสิงห์ SAT ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพนะครับ17-19มิถุนายนที่สนามกอล์ฟแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับจังหวัดชลบุรีนะครับแชมป์อีกครั้งหนึ่งครับอาชิรยานสีวงนะครับจากมือนักกอล์ฟมือสมัครเล่นคว้าแชมป์นะครับส่วนที่ได้รางวัล 200,000 บาทนะครับแพ้เทออฟก็คือคราวนุ่นทระนะครับเงินรางวัล 200,000 บาทได้อันดับที่2นะครับนะที่3ก็เป็นคริสตินานาตาเลียโปโกนะจากอินโดนีเซียเงินรางวัล 115,000 บาทนะอันดับต่างๆก็ไปติดตามกันนะครับไปติดตามกันนะครับจากกอล์ฟนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะฟุตซอลนัดที่6นะครับยิงกันเยอะมากนะการท่าเรือ ASM เจอกับนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดครับที่สนามโกดังสเตเดียมปรากฏว่าการท่าเรือนะฮะชนะไป13-0นะครับโอ้โหยิงเยอะมาก13-0คู่ที่กำลังแข่งขันอยู่นะครับนครราชสีมาเจสทีทรัคนะครับเจอกับภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับแล้วก็แบงกอก FC เจอบูเวฟชลบุรีในเวลา18นาฬิกาจะไม่จบนะครับแล้วก็20นาฬิกาก็เป็นราชนาวีเจอเกษมบัณฑิตนะครับนะแข่งขันกันอยู่นะครับโมโต GP สปินเรสค่ำคืนนี้รอเชียร์กันนะครับสนามที่8รายการทางจอร์แดนกลางปีนะครับ5-7มิถุนายนวันนี้วันที่6จะมีสปินเรสนะครับหลังจากที่แดนดับรอบ Q2 แล้วนะที่สนามบาราตอนพาร์คเซอร์กิตฮังการีนะครับ สนามที่โอ้โหแคบนะปรากฏว่ามาร์คมาร์เควสนะครับจากดูคติโรงงานนะล้มในรอบคิวสองแต่กลับมาได้ขับล้มแต่กลับมาอยู่ในหัวแถวได้ในตำแหน่งโพซิชันนะครับนะทำคดีสปินเรสแล้วก็ที่สองเนี่ยเปโดอคอสตานะครับจาก KTM ดิจิอันโตนิโอนะที่สามนะฮะอันเปแกที่สี่นะครับแล้วก็หัวแถวอีกคนคือฟาชิโตบาญญาจากดูคาตินะครับนะฮะแล้วก็มีเหล่านักบิดจากเยฮอนด้านะซึ่งก็ตู้อย่างเต็มที่แหละโยฮันเมียนะประเทศ36นะครับทำผลงานได้ดีก็ติดอยู่ท็อป10ในหัวแถวด้วยนะโยฮันเมียนะครับแล้วก็ลูก้ามารินีนะครับหมายเลข10นะครับนะจากค่ายของฮอนด้านะครับมาด้วยละคราวนี้ได้ลุ้นกันนะครับสปินเรสนะครับ20นาฬิกานะครับรอติดตามกันสำหรับศึกฮังการีกรังปรีนะครับรวมถึงเมเรสในวันพรุ่งนี้20นาฬิการอติดตามกันนะครับสำหรับโมโต GP นะครับนะส่วนการแข่งขันกีฬานะเชียงใหม่สปาร์ตันวีคเอนด์ HS4HR นะเปิดฉากจริงชัยกันแล้วนะครับที่ลานเนินนุ่มและห้วยซึ่งเท่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้รอบควอลิฟายสู่สนามชิงแชมป์โลกจังหวัดเชียงรายสิ้นปีนี้นะครับปรากฏว่าโอ้โหนักกีฬาในประเภทลุยๆนะจากอินเดียนะครับทางด้านของซันเจนาจีนะครับโอ้นักกีฬาสปาร์ตันหนุ่มจากอินเดียคว้าแชมป์นะในวันช้าวันโอวอลวันนี้นะครับนะแล้วก็มีด่านในประเภทซูเปอร์10K 25ด่านอุปสรรคนะครับของไทยนี่เก่งสุดนี่ผมดูอยู่นะเป็นซุปเปอร์เจครับเจจันทบุญเพียงไกลภัยพนานี่นะก็อันดับหนึ่งของไทยอยู่นะครับก็รายการนี้รายการที่สนุกเลยนะครับด้านของเชียงใหม่สปาร์ตันวีคเอนด์แอนด์ HS4HR 2026นะครับเป็นการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมพื้นที่ของระบบแล้วก็เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งการสนับสนุนด้านพื้นที่การจัดงานสปาร์ตันเชียงใหม่ในครั้งนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็รองรับนะพื้นที่จะจัดงานลิขสิทธิ์ระดับโลกนะครับการต้อนรับนักกีฬาและผู้ติดตามทั่วประเทศนะครับ 3,000 กว่าคนนะครับจาก30ประเทศมาที่เชียงใหม่มาแข่งขันมาพิสูจน์ร่างกายนะครับวันนี้วันแรก6มิถุนายนโอ้โหสนุกสนานนะครับฝ่าด่านสมรภูมิต่างๆเส้นทางเส้นป่าผ่านเครื่องกีดขวางนะครับเรื่องของปีนผาจำลองแบกถังลุยไปนะฮะโอ้โหนะครับเครื่องกีดขวางต่างๆแล้วก็ไฮไลท์วันนี้ก็นะ10กิโลเมตรนะครับโอเวอร์ออลอย่างที่บอกนะนักกีฬาจากอินเดียตันจายเนกินะคว้าแชมป์ไปนะครับนะส่วนของไทยอย่างที่บอกนะของไทยคือซุปเปอร์เจจันทบุญนะครับวันนี้วันกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับคุณฟังครับพรุ่งนี้กลับพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากลนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายทีมชาติเบลเยียม2-3เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายทูมูอามาซานาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายแรมโก้โยฮันเนสฟันไวคาร์เดนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางกาเตอร์อิกส์ดูองผู้สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายแอนส์วอฟกังไรเซลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานลูสมารีเดอครูไรเซลภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเปิงิรันฮาจีซาฮารีบินเปิงิรันฮาจีซัลเละเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮามินะบินตีฮาริสพระยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยกองทัพบกวิทยาลัยกองทัพเรือวิทยาลัยกองทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงประจำปีการศึกษา2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรและเข็มวิทยาฐานะด้วยเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุม
ไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ณกรมการข้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 13:23

0: ที่15โดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้แทนรัฐบาลไทยร่วมสวมชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต์ผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากล
1: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ณหอประชุมกองทัพเรือโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะผู้วางรากฐานการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติสำหรับความร่วมมือในปีนี้มีสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมจำนวน70แห่งกงสุลกิติมศักดิ์17แห่งและเอกอัครราชทูตจาก36ประเทศนอกจากนี้ยังมีนิสิตนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศกว่า 1,000 คนร่วมออกแบบและจัดเย็บชุดผ้าไหมไทยจากผ้าสุศิลปาชีพสำหรับไฮไลท์ภายในงานได้แก่การเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยมและชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัยโดยมีคณะรัฐมนตรีผู้แทนรัฐบาลไทยเอกอัครราชทูตและคู่สมรสจากกว่า90ประเทศทั่วโลกร่วมเดินแบบอาทินางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ร่วมสวมใส่ผลงานการออกแบบจากผ้าไหมไทยเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติสุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: รัฐสภาจัดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จังหวัดบุรีรัมย์ยกระดับการเข้าถึงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนและเยาวชน
2: นายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณโรงแรมอันบาเรสจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผู้นำชุมชนนิสิตนักศึกษาประชาชนจากจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า300คนเข้าร่วมกิจกรรมประธานรัฐสภากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อรัฐสภาไทยเชื่อมพลังคนรุ่นใหม่เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนนำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนารัฐสภาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงผ่านการเพิ่มช่องทางรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาให้เป็นสื่อสาธารณะที่เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นรวมถึงการปรับปรุงพื้นที่รัฐสภาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สาธารณะสำหรับประชาชนภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์การเยี่ยมชมเทศกาลของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายการเสวนาหัวข้อเปิดใจผู้แทนรับฟังเสียงหมู่เฮาพร้อมกันนี้ประธานรัฐสภาได้เชิญชวนนักเรียนจากสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดผลิตคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อประชาธิปไตยในหัวใจเยาวชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเปิดช่องทางพิเศษรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ให้ครอบคลุมทั้ง13อำเภอ
3: ได้บุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าที่ประชุมขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแนวทางเร่งรัดการดำเนินงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสั่งการให้สำนักงานคลังจังหวัดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าและร้านอาหารทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการสมัครเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยทั้ง5สาขาในจังหวัดนราธิวาสได้เปิดช่องทางพิเศษอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและเตรียมจัดหน่วยบริการแบบ One Stop Service ออกให้บริการรับลงทะเบียนแก่ผู้ประกอบการร้านค้าและร้านโอท็อปณที่ว่าการอำเภอทั้ง13แห่งนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ประสานความร่วมมือกับที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาสสำรวจร้านค้าในหมู่บ้านที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงมาตรการภาครัฐกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ประพิชานันท์

0: รัฐสวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นยอดขายทุเรียนสาลิกา GI จังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดีผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้รับประทานในราคาที่ถูกลง
2: นางสาวอารีรัตน์อักษรเนียมเจ้าของสวนทุเรียนเพ็ญจิตทุเรียนสาลิกา GI อำเภอกระโปงจังหวัดพังงากล่าวว่าสวนทุเรียนของตนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในร้านค้าตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายทุเรียนสาลิกาและมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามและซื้อทุเรียนสาลิกาเพิ่มมากขึ้นหากเทียบกับช่วงปกติที่ราคาค่อนข้างสูงโดยทุเรียนตัดราคากิโลกรัมละ150ถึง180บาทพร้อมระบุลูกค้าส่วนใหญ่ให้การตอบรับดีเนื่องจากได้สินค้าทุเรียนสาลิกา GI คุณภาพซื้อได้ในราคาที่ถูกลงหากเทียบกับช่วงที่ไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนอกจากสวนทุเรียนสาลิกาเพ็ญจิตแล้วในพื้นที่อำเภอกระโปงยังมีสวนทุเรียนสาลิกา GI และมังคุดทิพย์พังงา GI ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยแต่ละสวนจะมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้จัดทำเส้นทางแผนที่สวนทุเรียนสาลิกาพังงาไว้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงาออฟฟิศชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึง
3: นายสุปิยันแดมอนเลงในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าอำเภอสุไหงโกลกได้จัดประชุมซักซ้อมการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้ลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาเพื่อแจ้งทำความเข้าใจในการเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสำหรับการดำเนินการแบ่งเป็น2กลุ่มหลักได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งต้องยืนยันสิทธิระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางที่รัฐกำหนดส่วนกลุ่มผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในรอบที่ผ่านมาอำเภอได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในทุกหมู่บ้านและชุมชนพร้อมจัดประชาคมรับรองข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบทางนี้อำเภอสุไหงโกลกกำหนดให้ทุกหมู่บ้านและชุมชนดำเนินการสำรวจและจัดประชาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่11มิถุนายน2569ก่อนรวบรวมเอกสารส่งมายังที่ว่าการอำเภอในวันที่12มิถุนายน2569เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวิรพัฒน์พิสุทธิ์สวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่สำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึง
4: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิรายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ ่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนปกป้องประเทศจากการรุกรานของอิสราเอลที่ยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นายอารักชียังปฏิเสธข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีอาอูนที่อ้างว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังใช้เลบานอนเป็นเครื่องมือในการต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐทั้งนี้รัฐบาลอิหร่านเน้นย้ำว่าข้อตกลงสันติภาพใดๆก็ตามที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลจะต้องเชื่อมโยงกับการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนด้วยสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA ออกแถลงการณ์ที่เตือนว่าสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธเปิดฉากโจมตีในจังหวัดนอร์ทคิวและจังหวัดเซาท์คิวทางตะวันออกของ DR คองโกเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นOCHA ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพื้นที่ในจังหวัดนอร์ทคิวูและจังหวัดเซาท์คิวูได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้องค์การอนามัยโลกรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้ว381รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต64รายนอกจากนี้ยังมีจำนวนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวอีก116รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลโปแลนด์เตรียมดำเนินมาตรการห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศทั้งในช่วงพักและระหว่างการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เพื่อปกป้องเยาวชนจากการติดสื่อดิจิทัลและเนื้อหาที่เป็นอันตรายซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่อสมาธิความสัมพันธ์ทางสังคมและสุขภาพจิตอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวจะมีข้อยกเว้นให้นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ในบางกรณีอาทิการติดตามปัญหาด้านสุขภาพการติดต่อผู้ปกครองในกรณีฉุกเฉินและการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาทั้งนี้รัฐบาลหลายประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์เกาหลีใต้และอิตาลีต่างสั่งห้ามใช้โทรศัพท์มือถือภายในสถานศึกษาเนื่องจากกังวลถึงผลกระทบต่อสมาธิและพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่รัฐบาลบางประเทศได้สั่งห้ามเด็กเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026สนามแรกแมตช์ที่3ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียมโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายเบลเยียม2ต่อ3เซต25-20 25-22 23-25 22-25และ14-16สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมตบลูกยางสาวไทยนัดถัดไปจะพบกับสาธารณรัฐเช็กในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็ก การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ระดับเมเจอร์รายการที่2ของปี US Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาวันที่2โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจตีเกินไป1โอเวอร์พาร์72จากการทำ2เบอร์ดี้แต่เสีย3โบกี้สกอร์รวมเป็น1อันเดอร์พาร์141อยู่ในอันดับ13ร่วมตามหลัง2ผู้นำร่วมคืออลิสันลีโปรอเมริกันและหยินรั่วหนิงจากจีน3สโตรกด้านจีโน่อาตยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกผลงานดีเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์69จากการทำ5เบอร์ดี้เสีย3โบกี้สกอร์รวมอีเวนต์พาร์142ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ17ร่วมได้สำเร็จนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้เริ่มตั้งคณะกรรมการสรรหาแล้วและคาดหวังว่าจะสามารถสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาภายในวันที่30กันยายนนี้โดยมองว่าผู้ว่าคนใหม่จะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ได้แต่คาดหวังให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีเพื่อสานต่อทุกอย่างให้เดินหน้าต่อเนื่องซึ่งโจทย์สำคัญคือการผลักดันโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในพื้นที่ต่างๆที่ยังมีปัญหาอยู่โดยอาจมีการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของไทยให้กลับมาเป็นผู้นำในอาเซียนและทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชียอีกครั้งรวมไปถึงการบริหารจัดการเงินกองทุนและโครงสร้างงบประมาณเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบต่อไปสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนียืนยันว่าเลนนาร์ดคาวมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย18ปีของไบเออร์มิวนิกถอนตัวจากทีมชาติเยอรมนีชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายแล้วเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลที่สหรัฐอเมริกาจึงได้เรียกตัวอัสซานอูดาโอโกกองกลางวัย20ปีจากไลฟ์ซิกมาแทนคาวโดยอูดาโอโกลงเล่นให้ไลฟ์ซิกในซีซั่นที่ผ่านมา20เกมยิง4ประตูกับ4แอสซิสต์ทั้งยังเคยติดทีมอินซีเล็กชุดใหญ่มาแล้ว1นัดในเกมรอบคัดเลือกพบสโลวาเกียเมื่อเดือนพฤศจิกายน2025และยิงได้1ประตูในเกมดังกล่าวแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนำทีมนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยออกเดินทางสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับจีนหลังเพิ่งอุ่นเครื่องกับคูเวตผลการแข่งขันเสมอมาในเกมแรกโดยก่อนออกเดินทางแอนโทนีฮัสซันเปิดเผยว่าเกมที่ผ่านมาไม่ได้รู้สึกกดดันแต่รู้สึกผิดหวังมากกว่าเพราะไทยควรเก็บชัยชนะเหนือคูเวตแต่ก็ต้องให้เครดิตว่าคูเวตทำผลงานออกมาได้ดีและเป็นทีมที่แข็งแกร่งส่วนทีมชาติไทยก็เป็นเกมที่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของแต่ละคนรวมถึงมีความผิดพลาดในเรื่องของการเปลี่ยนตัวนักเตะซึ่งในเกมที่จะพบกับจีนจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมกว่านี้เพื่อเก็บชัยชนะตามที่คาดหวังให้ได้ด้านกฤษฎา กาแมนกองกลางของทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้จะดีใจที่ทำประตูแรกกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้แต่ก็รู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันเพราะทีมไทยต้องการเก็บผลการแข่งขันให้ได้ส่วนเกมต่อไปที่จะพบกับจีนซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งก็พร้อมสู้เต็มที่โดยสิ่งที่ต้องแก้ไขคือการเสียสมาธิและเสียประตูเร็วซึ่งต้องปรับกันให้ได้ในเกมหน้าสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะดวลแข่งกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 นที่จิมหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32และ YouTube ไทยรัฐสปอร์ตพาณิชย์คาดหน้ารายงาน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาท น้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: ธรรมะหรือความดีในกายวาจาและใจนั้นเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ผู้ประเสริฐเพราะคนที่มีธรรมะย่อมสามารถพัฒนาตนพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมให้งอกงามรุ่งเรืองได้อย่างไม่มีวันเสื่อมถอยถ้าเรามีธรรมะเป็นทางประพฤติแล้วจงอย่าเกรงกลัวต่อทุกภัยใดๆเลยเพราะธรรมย่อมจะตามรักษาผู้ประพฤติธรรมเสมือนมีฉัตรคอยกางกั้นมิให้แดดฝนและธุลีละอองต่างๆมาแผ่วผ่านพระโอวาทประธานเนื่องในงานเชิดชูเกียรติจิตอาสาข้าวตราฉัตรวันพฤหัสบดี

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือกรอบป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
1: ์ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

ไม่อ้วนปลอดโรคบริโภคพอเพียงหลีกเลี่ยงหวานมันออกกำลังกายคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: ณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะกับพวกเรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะอยู่กับดีเจแอนค่ะปริยรัตน์ธรฤทธิ์ดวงแก้วบริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะซึ่งมาพร้อมกับเรื่องราวความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสำหรับความรู้ในวันนี้ค่ะเวชสำอางประโยชน์อีกด้านของน้ำมันปาล์มแดงค่ะอีกด้านเป็นยังไงด้านที่แล้วเคยคุยกันแล้วเป็นด้านไหนอย่างไรนะคะการได้รับเกียรติค่ะจากอาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะมาให้ความรู้ในวันนี้ต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.มนทนเลิศคณาวานิชกุลค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งตอนนะคะอาจารย์มนทนค่ะที่มาให้ความรู้กันในวันนี้เกี่ยวกับน้ำมันปาล์มแดงค่ะตามหัวข้อค่ะอาจารย์ค่ะประโยชน์อีกด้านของน้ำมันปาล์มแดงขอเท้าความไปเลยนะคะซึ่งอาจารย์เคยมาคุยกันละหนึ่งตอนเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มแดงค่ะน้ำมันปาล์มแดงประโยชน์ที่ได้มากกว่าการปรุงอาหารซึ่งตอนวันนี้เกี่ยวกับเวชสำอางเนาะ
1: คร
0: บหนึ่งปีเลยอาจารย์ค่ะมาอัปเดตกันด้านอาหารเป็นยังไงวันนี้เวชสำอางมีประโยชน์ยังไงเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มแดงขอเท้าความก่อนดีกว่าเนาะอาจารย์ตอนที่แล้วเกี่ยวกับการปรุงอาหารให้อาจารย์เท้าความให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงค่ะเป็นยังไง
1: ครับกราบสวัสดีนะครับสำหรับปีที่แล้วที่เราได้พูดคุยกันนะครับก็เป็นเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับครั้งนี้นะครับก็คือใช้น้ำมันปาล์มแดงนะครับเป็นตัวหลักนะครับในการนำมาเพื่อจะพัฒนาให้เกิดคุณค่าของสุขภาพมากขึ้นแต่ว่าในปีที่แล้วเนี่ยเราจะเป็นการนำมาใช้เพื่อการนำไปปรุงอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันทอดก็ตามนะครับแต่เพื่อจะให้มีคุณค่าที่มากขึ้นแล้วก็บอกแนะนำว่าควรจะรับประทานไปพร้อมๆกับน้ำมันตัวอื่นด้วยโดยที่ไม่ใช่เป็นน้ำมันปาล์มอย่างเดียวนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้องค์ประกอบที่อยู่ภายในน้ำมันปาล์มไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A ก็ตามวิตามิน E ที่มีอยู่ในนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันจะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าน้ำมันที่ผ่านกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมเนี่ยมันจะมักถูกฟอกสีเพราะงั้นคุณค่าอย่างเช่นวิตามิน A บางส่วนก็สูญหายไปหรือความร้อนก็จะทำให้พวกคุณค่าทางวิตามินก็มีการสูญหายไปด้วยนะครับเพราะงั้นในวันนี้ก็เป็นภาคต่อนะครับว่าเป็นภาคต่อนะครับมาจากการปรุงอาหารที่นำมาใช้กับผิวพรรณนะครับมากขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นการกล่าวนำของครั้งที่แล้วมาสู่ครั้งที่สองใช่ครับ
0: ครั้งที่แล้วประโยชน์ของน้ำมันปาล์มแดงคือเกี่ยวกับการปรุงอาหารรับประทานนั่นเองนะคะแล้ววันนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเวชสำอางเอพิโซด2เนาะ
1: ใช่ใช
0: ่เอพิโซด2มันเป็นยังไงคะอาจารย์คะเวชสำอางเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มแดง
1: ครับผมหลายท่านคงจะสงสัยนะครับเวชสำอางกับเครื่องสำอางมันต่างกันยังไงนะครับสำหรับในนิยามนะครับของเครื่องสำอางคือการใช้เพื่อปกปิดหรือว่าเพิ่มความสวยงามณขณะใดขณะหนึ่งแล้วก็สิ้นสุดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเวชสำอางในวันนี้ในตอนที่เรากำลังจะพูดถึงนะครับคือเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับกึ่งเครื่องสำอางแต่ต้องมีการใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องถาวรเลยนี่คือความแตกต่างของสองคำนี้นะครับเพราะงั้นถ้าถามว่าระหว่างเครื่องสำอางกับเวชสำอางอันไหนใช้แล้วมันยั่งยืนกว่ากันคำตอบคือเวชสำอางใช้ซ้ำๆบ่อยๆปรับปรุงผิวพรรณให้ดีขึ้นแล้วก็ดีอย่างนี้ต่อเนื่องแต่เครื่องสำอางคือปุ๊บได้ปั๊บแต่ว่ามันก็จะต้องใช้อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ยั่งยืนนะครับนี่คือนิยามที่ต่างกันเล็กน้อย
0: เวชสำอางนั่นเองครับนะคะวันนี้เวชสำอางเกี่ยวกับประโยชน์อีกด้านของน้ำมันปาล์มแดงเนี่ยที่มาอีกแล้วค่ะมาจากงานวิจัย
1: ใช่ครับ
0: ของอาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์นั่นเองค่ะคุณสมบัติของน้ำมันปาล์มแดงที่มาใช้เวชสำอางค่ะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์แต่ละวิตามิน A วิตามิน Eแต่ด้านเวชสำอางคุณสมบัติที่นำมาใช้เนี่ยมีคุณสมบัติหรือเอามาทำอะไรคะอาจารย
1: ์ครับผมก็อย่างที่ได้กล่าวนำไปตอนข้างต้นนะครับว่าในองค์ประกอบของน้ำมันปาล์มเองเนี่ยของตัวเขาเองก็เป็นตัวที่เป็นผลที่ให้สีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเป็นสีแดงซึ่งเราก็อาจหรือสีน้ำตาลก็แล้วแต่นะครับที่เราเห็นกันก็คือเป็นสารที่เป็นองค์ประกอบ

0: ารมวลอิสระหรือป้องกันไม่ให้สารพิษจากแสงแดดฝุ่นควันเข้ามาสู่ร่างกายเราได้โดยตรงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการกระบวนการสกัดโดยการใช้ความร้อนหรือว่าการฟอกสีเนี่ยจะทำให้วิตามินเหล่านั้นมันสลายไปได้บางส่วนเพราะงั้นการจะนำเข้าสู่ผลิตภัณฑ์เวชสำอางในครั้งนี้แล้วก็มีการปรับปรุงกระบวนการสกัดเล็กน้อยคือไม่ได้ใช้ความร้อนและสุดท้ายก็คือไม่ได้ใช้สารฟอกสีเพราะงั้นสีที่ได้ก็คือเป็นแต่ว่าคงเป็นสีแดงอยู
1: ่หมายถึงว่าถ้าเป็นน้ำมันปาล์มแดงที่ใช้บริโภคสกัดมันจะผ่านความร้อนผ่านการฟอกสีน้ำมันที่เห็นมันจะไม่ใช่สีแดงเอาจริงๆน้ำมันปาล์มแดงถ้าไม่ผ่านความร้อนสีมันจะเป็นสีแดง
0: ใช่ครับแล้วก็ถ้าปรับปรุงกระบวนการหีบสกัดสักเล็กน้อยคุณค่าของวิตามินมันก็คงหลงเหลือได้สูงขึ้นนะครับพอสูงขึ้นมันก็สามารถนำไปพัฒนาใช้ทางด้านอื่นได้อีกนอกจากนำมาใช้เป็นน้ำมันทอดหรือว่าน้ำมันรับประทานอย่างนี้นะครับ
1: เวชสำอางนั่นเองที่เราจะคุยกันในวันนี้ประโยชน์มีวิตามินอะไรและให้ประโยชน์กับความสวยงามนะคะยังไงบ้างคะมีอะไรบ
0: ้
1: าง
0: ก็ในปัจจุบันนี้ที่เราทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นมลพิษนะครับที่พวกเราทั้งหลายต้องออกไปเขาเรียกเผชิญนะครับเป็นกลุ่มควันรถอย่างเงี้ยนะครับแสงแดดอันแจ๊ดจัดจ้านของเรานะครับแล้วฝุ่นเงี้ยเหล่านั้นนะครับเป็นทำให้ร่างกายเรามีการเสื่อมสภาพไปโดยตามวัยบ้างหรือว่าเร่งให้เกิดขึ้นได้เร็วกว่าเพราะว่ามันเป็นมลพิษเขาชื่อว่ามลพิษนะครับเพราะงั้นนะครับกลุ่มของวิตามินที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้ที่มาจากน้ำมันปาล์มแดงเนี่ยมันมีคุณค่าที่ไปช่วยปกป้องสิ่งเหล่านั้นนะครับมันไม่ใช่เป็นฝุ่นแสงแดดนะครับไม่ให้เข้าสู่ในระดับลึกของร่างกายได้โดยเราจะเอาน้ำมันปาล์มเนี่ยไปผสมกับส่วนประกอบอื่นๆนะครับที่มีคุณค่าสูงขึ้นเนี่ยครับแล้วก็ช่วยป้องกันถ้าพูดง่ายๆคือคล้ายๆกับเป็นสารกันรังสี UV หรือเปล่าแต่นั้นมันเป็นสารเคมีนะครับแต่นี้มันเป็นสารจากธรรมชาติ
1: มีวิตามิน A
0: ใช่ครับ
1: วิตามิน E
0: ครับแล้วก็ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรด้วยนะครับเนี่ยนี่คือข้อดีเลยนะครับซึ่งเขาก็รณรงค์อยู่แล้วว่าสารเคมีบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้ทาเสร็จแล้วไปลงเล่นน้ำก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียกับสิ่งมีชีวิตในทะเลด้วยแต่ของเราของน้ำมันปาล์มเนี่ยมันเป็นสารธรรมชาติ
1: ธรรมชาติจริงๆ
0: ตกค้าง
1: ทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์มนทนพูดถึงก็คือขวดนี้นั่นเองให้ดูกันใกล้ๆนะคะขวดนี้นั่นเองค่ะก็คือเวชสำอางที่ได้มาจากน้ำมันปาล์มแดงนะคะซึ่งเรียกว่าออกสกิน
0: ค่ะ
1: ที่มาที่อาจารย์ได้เกริ่นมาทั้งหมดเนี่ยสารสกัดจากน้ำมันปาล์มแดงน้ำมันปาล์มแดงตัวนี้มาจากผลงานวิจัยของอาจารย์มณฑลเองเลยแล้วมันพัฒนาออกมาเป็นสิ่งนี้ได้ยังไงคะอาจารย
0: ์ก็ตั้งแต่ที่เข้ามาทำงานที่มหาวิทยาลัยรัฐนะก็ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เวชสำอางมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็เริ่มต้นตอนแรกก่อนจะมาเข้าถึงตัวของน้ำมันปาล์มแดงจะไปเอาพวกสารจากแบคทีเรียที่เราแบคทีโรซินน
1: ะครับ
0: แต่มันก็มีความปลอดภัยที่เราต้องคำนึงถึงก็คือมาตรฐานของอย.อีกนะครับอีกด้านนึงคือเรารู้ว่าบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยก็มีนะครับคือต้องมีการทำให้ชุมชนเกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็ไปสำรวจดูว่าน้ำมันปาล์มก็เป็นพืชทางด้านเกษตรนะครับที่มีการปลูกกันอยู่ทั่วไปในภูมิภาคเขตทางภาคใต้นะครับก็มีการไปดูว่ามันมีอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างในวิตามินในน้ำมันปาล์มก็จะพบว่ามีสารกลุ่มที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้คือ AEแล้วก็สารพวกฟีนอลิกที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะพอเรารู้อย่างนั้นปุ๊บเราก็หากรรมวิธีการผลิตให้สารเหล่านั้นมันเยอะขึ้นพอเยอะขึ้นปุ๊บเอามาประกอบกับพวกซีรั่มที่เมื่อสักครู่นี้ที่ได้แสดงไปให้เห็นนะครับก็จะช่วยทำให้ผิวพรรณของเรานะครับไม่เกิดการเสื่อมสลายมากแล้วก็สามารถที่จะต้านแสงได้นะครับและที่สำคัญที่อยากจะบอกคือมันไม่ใช่เป็นสารเคมีนะครับ
1: ธรรมชาติเลยเน
0: า
1: ะ
0: ธรรมชาติครับ
1: หอมค่ะขออนุญาตเทสแทนนะคะอันนี้ก็คือจริงๆเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาถ้าพูดง่ายๆคือมาจากงานวิจัยของอาจารย์คนที่วิจัยจริงๆต่อยอดร่วมกับอาจารย์ทราบว่าเป็นนักศึกษาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ต่อยอดไปสู่งานการเรียนการสอน
0: ใช่ครับ
1: ในศาสตร์ระดับไหนคะอาจารย์
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง

0: ันธกิจนะครับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนการบริการวิชาการแล้วก็พูดมาสักครู่ที่จะพูดถึงว่าต้องไปสู่ชุมชนให้ได้ก็จะมีถึงงานพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตนะครับซึ่งงานที่เราได้มาเนี่ยมันจะเป็นส่วนของเริ่มต้นเลยนะครับเป็นโครงการวิจัยระดับย่อยเล็กๆก่อนให้นักศึกษาปริญญาตรีช่วยในการเข้ามาส่งเสริมความรู้แล้วก็พัฒนาให้เราเกิดทักษะวิชาการสุดท้ายก็คือถ้ามีความสนใจต่อคือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก็คือปริญญาโทปริญญาเอกมาช่วยในการพัฒนาประกอบกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หน่วยงานของอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับเขามีการสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับพอนักศึกษาเขาทราบเขาจะมีความเขาเรียกความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองควบคู่กับใช้หลักวิชาการนะครับก็เกิดการพัฒนาต่อเนื่องเป็นผลิตภัณฑ์
1: เป็นตัวนี้นั่นเอง
0: ออกสกิน
1: ซึ่งเป็นแว่นสำอางจากน้ำมันปาล์มแดงแต่จากผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ทดสอบรับรองมาตลอดเลยว่าคุณสมบัติของตัวนี้เนี่ยมีการต้านอนุมูลอิสระ
0: ต้องลดผื่นได้ด้วย
1: ลดผื่นได้ด้วยถ้าคุณสมบัตินอกจากนั้นมีต้านอนุมูลอิสระแล้วมีลดผื่น
0: ใช่ครับ
1: เหมาะสำหรับกลุ่มไหนที่จะใช้ตัวนี้คะอาจารย
0: ์ของเรานะครับสามารถที่จะใช้ได้กับทุกกลุ่มวัยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีขนาดผื่นผิวหนังที่ไม่ทราบสาเหตุอยู่ๆมันเกิดขึ้นได้หรือยุงกัดก็ได้นะครับแต่จุดประสงค์ของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเอาไปสำหรับในเป็นผื่นผ้าอ้อมสำหรับในวัยเด็กที่มีการใช้ผ้าอ้อมหรือแม้กระทั่งวัยผู้ใหญ่ที่มีนอนติดเตียง
1: แผล
0: กดทับอันนั้นก็สามารถที่จะใช้ได้ด้วยหรือสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลผิวพรรณเป็นคนปกติก็ใช้ได้เหมือนกันครับ
1: ก็คือใช้ได้กับทุกวัย
0: ทุกวัย
1: แต่จะเน้นพวกผดผื่นหน่อยเนาะที่เป็นคุณสมบัติของน้ำมันปาล์มแดงตัวนี้ซึ่งอาจารย์เน้นย้ำว่ามาจากธรรมชาติจริงๆแต่กลิ่นมันหอมอาจจะมีการท่วมกลิ่นเพื่อความน่าใช้ขึ้น
0: เนา
1: ะอาจ
0: ารย์อันนี้ก็คือมาจากการสำรวจตลาดเลยนะครับก็คือมีผู้บริโภคหลายท่านบอกว่าถ้าเป็นกลิ่นจากธรรมชาติ 100% เนี่ยมันก็เหมือนกับเราเอาน้ำมันมาป้ายๆแล้วก็คงไม่น่าใช้นะครับก็มีการเสริมกลิ่นลงไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เป็นส่วนประกอบ 100% ขององค์ประกอบในนี
1: ้แต่มันเป็นกลิ่นแบบนุ่มๆค่ะอาจารย์นุ่มๆแล้วก็หอมแบบละมุนเนาะแล้วก็ที่สำคัญผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ครับมีอนุสิทธิบัตรอะไรเรียบร้อยหมดแล้วผ่านเวทีการประกวดก็หลายเวทีเหมือนกัน
1: โอ้โหภูมิใจแทนอาจารย์ค่ะมาจากงานวิจัยต่อยอดมาสู่งานการเรียนการสอนเป็นเขาเรียกว่ามีการพัฒนาจากหิ้งสู่ห้างเนาะผู้ประกอบการนั่นเองค่ะต่อไปจะอยากสนใจผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้อะไรต่อยอดยังไงต้องฟังเพลงกันก่อนเนาะอาจารย
0: ์ใช่ได้คร
1: ับค่ะแล้วกลับมาร่วมพูดคุยกันต่อค่ะ

0: าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับพวกเรานะคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะยังคงอยู่กับรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพกับดีเจแอนค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.มณฑลเลิศคณาวานิชคุณนะคะจากสาขาเทคนิคการแพทย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เวชสำอางประโยชน์อีกด้านของน้ำมันปาล์มแดงค่ะขวดนี้นั่นเองนะคะอาจารย์ออกค่ะน่าสนใจมากเลยอาจารย์เพราะว่ามาจากธรรมชาติล้วนๆนอกจากใช้รับประทานแล้วเนาะน้ำมันปาล์มแดงหนึ่งในอีกคุณประโยชน์ของเขาก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ง่ายๆเหมือนเซรั่มบำรุงผิวประโยชน์มียังไงเท่าความเล่าให้ฟังอีกสักนิดค่ะอาจารย
1: ์ก็จากที่เรารู้ถึงคุณสมบัติขององค์ประกอบที่อยู่ในตัวของน้ำมันปาล์มแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของวิตามิน A หรือวิตามิน E ที่เราเจอนะครับแล้วก็สารประกอบฟีนอลิกซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าพวกนี้มันเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระหรือมลพิษนะครับที่ได้กล่าวไว้ในช่วงแรกที่ว่าไม่ว่าเป็นฝุ่นควันนะครับหรือความเครียดอะไรเงี้ยครับนะที่เราต้องไปสัมผัสโดยตรงไอ้เนี่ยพวกนี้มันจะสามารถช่วยได้ก็คือเป็นกลุ่มของวิตามินดังกล่าวโดยเฉพาะกลุ่มของวิตามินอีเนี่ยก็ยืนยันแล้วว่ามันสามารถกรองแสง UV ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นถ้าแสง UV ไม่มากระทบกับผิวพรรณโดยตรงก็จะลดรอยหมองคล้ำลดรอยเหี่ยวอย่างเงี้ย
0: จะใช้สวยขึ้นเลยใช่ไหม
1: แต่อย่างที่บอกนะครับมันคือเวชสำอางมันต้องใช้อย่างแบบต่อเนื่องเพราะมันไม่ใช่เครื่องสำอาง
0: นั่นคือความแตกต่างที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อตอนต้นรายการตอนนี้มีกี่ตัวกี่ชนิดแล้วคะที่เราเอามา
1: ก็มีการพัฒนาในรูปแบบของเป็นแผ่นฟิล์มด้วยนะครับอันนั้นก็เพิ่งไปขึ้นเวทีการประกวดอันนั้นนักศึกษาปริญญาตรีนะครับที่เขามีความสนใจส่วนตัวนี้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เลยนะครับ
0: ม
1: ีจำหน่ายแล้วด้วยครับก็ผ่านทางอุทยานวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับ
0: ผ่านกระบวนการน้องนักศึกษา
1: ใช่ครับ
0: เป็นผู้ประกอบการ
1: ใช่เขาเป็นเข้าค่าย UBI อย่างครับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เรียบร้อย
0: มีครบในมหาวิทยาลัยของเราเลยนะอาจารย์งานวิจัยจากอาจารย์ลงมาสู่งานการเรียนการสอนนักศึกษาเมื่อสักครู่ผู้จบปริญญาตรีก็กำลังพัฒนาอยู่ประกวดแข่งขันนี่เป็นผลงานของงานวิจัยของอาจารย์ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท
1: ใช่ครับ
0: ต่อยอดเป็นผู้ประกอบการแล้วค่ะอาจารย์เนาะไม่ใช่เฉพาะเจาะเลือดตรวจวิเคราะห์ทดสอบอย่างเดียวเป
1: ็น
0: ผ
1: ู้ประกอบการ
0: มีมากกว่านั้นท่านค่ะอยากซื้อจังเลยค่ะติดตามหรือซื้อได้ที่ไหนสรรพคุณเยอะแยะมากเลย
1: ครับนะก็อย่างที่พิธีกรทำพิธีกรได้กล่าวไปนะครับว่านักศึกษาปริญญาโทก็เข้าสู่รุ่นของผู้ประกอบการใหม่แล้วนะตอนนี้เขาก็ตั้งบริษัทแล้วด้วยนะครับผ่านทางอุทยานมิตรเลยติดต่อได้ผ่านทางอุทยานวิทยาศาสตร์ของเราได้เลยครับ
0: ค่ะผลิตภัณฑ์ออกซิเจนเนาะจริงๆไม่ได้ขวดแค่นี้นะคะ
1: ใช่ครับขวดใหญ่
0: นี้เป็นตัวทดสอบ
1: เทสเตอร
0: ์ให้ดูเท่านั้นเองว่ามีรูปลักษณ์ประมาณนี้ไร้เซรั่มเนาะอาจารย์ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพแล้วค่ะอาจารย์มาจากสำนักวิชาสัตวเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะมองมวยสำนักเรากันดีกว่าเนาะม
1: ี
0: ใครน่าสนใจบ้างคะอาจารย์
1: โอเคครับก็อย่างที่บอกไว้ในเบื้องต้นนะครับว่างานทางด้านการเรียนการสอนก็เป็นหนึ่งงานหลักของนักวิชาการหรืออาจารย์นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีงานอื่นด้วยนะครับไม่เป็นบริการวิชาการอย่างที่กล่าวไปคือเราสามารถที่จะพัฒนาเครือข่ายไปอย่างชุมชนได้ด้วยนะครับจากนั้นก็มีการพัฒนาหรือว่าสร้างนักวิชาการรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาปริญญาตรีก็ตามหรือปริญญาโทก็ตามจนกระทั่งพัฒนาพวกเขาให้เป็นทรัพยากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็ตัวเองก็ได้ปลุกปั้นพวกเขามานะครับโดยอาศัยฐานความรู้ทางวิชาการที่ตัวเองมีอยู่ศึกษาเพิ่มเติมศึกษาเพิ่มกับร่วมกันกับนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีหรือปริญญาโทก็ตามซึ่งยอมรับนะครับว่านักศึกษาศตวรรษที่21เนี่ยเขาเก่งนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องไปให้ถูกทางคือชักนำเขาให้ไปถูกทางว่าเขาจะควรไปทางไหนเพราะงั้นง่ายๆคือถ้ามาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เอาเป็นว่าเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับไม่จำเป็นต้องสาวเวก็ได้ทุกสำนักวิชานะครับก็สามารถจะให้ความรู้กับนักศึกษาได้นะครับนักศึกษาไม่ต้องตัวเลยนะครับว่าอาจารย์จะดูหรืออะไรเข้าหาได้เลยนะครับสนใจทางด้านไหนถ้าอาจารย์ท่านไม่ถนัด จะมีคำแนะนำให้ว่าก็จะไปที่ไหน
0: ต่อยอดได้แน่นอนได้รับความเต็มที่
1: แน่นอนทุกด้านด้วยนะครับ
0: เช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งทราบมาว่าใช้เวลาเป็น10ปีเลยทีเดียวเนาะไม่ใช่แค่ปี2ปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะงานวิจัยของอาจารย์จดลิขสิทธิ์ปี66ปีที่แล้วแล้วด้วยผ่านต่อยอดมาอย่างที่บอกว่าสามารถติดตามได้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่าออกซิกินเนาะค่ะได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและนี่ก็คือหนึ่งในความภาคภูมิใจนะคะอีกหนึ่งตอนของรายการวิทยุมหิดลรักสุขภาพค่ะเวชสำอางประโยชน์อีกด้านของน้ำมันปาล์มแดงค่ะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะรองศาสตราจารย์ดร.มนทนค่ะเลิศธนาวานิชกุลจากสำนักวิชาสัตหาเวชศาสตร์เป็นอย่างสูงขอบพระคุณค่ะอาจารย
1: ์
0: ค่ะได้ประโยชน์ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี
1: ้ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะไปยังผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้ค่ะนายช่างเทคนิคของทางสถานีผู้ควบคุมรายการนะคะคุณสุขุมศรีสมบัติหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องการติดตามรายการสามารถติดตามได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube ค่ะเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และทางเพจของรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพนะคะในวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะดิฉันดีเจแอนปริยรัตน์ทอริสดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะพร้อมกับท่านอาจารย์มนทนนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับชลธรตัญญาครับสภากาชาดไทยจัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทรภรณ์ช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือกรอบป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: สภากาชาดไทยร่วมกับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทรภรณ์กับมนขเพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจครั้งที่3เพื่อขยายโอกาสช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาน
3: ายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกันเปิดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทราภรณ์กับโมโนขอเพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจครั้งที่3โดยมีนางอติพรสุนทรสนานเสนีวงศ์เลขานุการมูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมงานณโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยกล่าวว่าตลอดระยะเวลา65ปีที่ผ่านมามูลนิธิได้มุ่งมั่นจัดหาทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้ศึกษาจนจบหลักสูตรตามสมควรกับศักยภาพกว่า 25,000 คนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างสะพานบุญระหว่างผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมกันส่งต่อความช่วยเหลือให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งจะเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนนิสิตและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและลดโอกาสการหลุดออกจากระบบการศึกษาของเยาวชนชาวนันมาลีรายงาน
2: นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวพื้นที่ปราสาทตากควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนกองอำนวยการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวประจำพื้นที่ปราสาทตากควายและเนิน350ได้รายงานสถานการณ์บรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ปราสาทตากควายและเนิน350ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เป็นไปอย่างคึกคักหลังเปิดให้นักท่องเที่ยวทดลองเข้าชมเป็นเวลา2วันซึ่งวันนี้มียอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเยี่ยมชมรวม 1,024 คนโดยกองพันทหารราบที่22กองทัพภาคที่2ได้จัดกำลังพลอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติในการเข้าชมโบราณสถานตลอดทั้งวันทั้งนี้มีรถยนต์รับส่งนักท่องเที่ยว20คันและรถเจ้าหน้าที่อีก30คันรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนได้อย่างเพียงพอส่วนบริเวณจุดบริการยังมีร้านค้าสวัสดิการและร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรวม3ร้านมีผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายสินค้ารวม9คนช่วยสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวสำหรับผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสถานการณ์ทั่วไปปกตินักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและปลอดภัยตลอดการเยี่ยมชมนับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณบวกของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ชายแดนที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศและมีส่วนสำคัญช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่การเปิดลงทะเบียนวันพรุ่งนี้จะเปิดรับนักท่องเที่ยว 1,500 สิทธิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดงานสุราษฎร์ธานีพรายด์ 2026 ยกระดับสู่เมืองแห่งความเท่าเทียมทางเพศพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่
4: นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าด้วยมูลนิธิรักไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงานสุราษฎร์ธานีพรายด์2026ภายใต้แนวคิดลาวแอนด์พราวณเวทีบริเวณสะพานนฤทธิ์พร้อมรับชมแสงสีเสียงรวมถึงเปิดบูธให้บริการด้านสุขภาพให้คำปรึกษาแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้งานนี้ไม่เพียงเป็นกระบอกเสียงสะท้อนพลังแห่งความเท่าเทียมเท่านั้นยังเป็นบทหมายสำคัญ

0: การถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
2: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
1: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าพวกมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือชื่อปลอมไม้ปลอมไม้เร่ยเร่ยมู่มู่มามากากาไก่มู่เอาใหญ่เอียดมู่มามากากาไก่ไก่มู่เอาใหญ่ซ่ามู่มาไก่กามู่เดี๋ยวไปเร่ยหนกุ้ง
6: อยากจ้าลูกดีเหมือนกันนะ
5: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้ซี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกภูมิล้านหลักจะพาเล่นเอง
6: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
7: ดีเลย
6: มาเล่นกันอีกนะ
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
8: ขอถวายอศิรวาทราชยศเป็นบาทบทพระพรใจพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญโดยเทพกรุงประทานพระมิ่งขวาคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเจิดฉายเจิดจ้าหาใดพานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสภณเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
9: ปลอดภัยเมื่อมีรักต้องรู้จักป้องกันตัวคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
10: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์จังหวัดภูเก็ต
11: ขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวันนี้เราก็มาฟังสารธรรมธรรมมันเป็นคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับวันนี้อาตมาภาพก็ขอให้ญาติโยมตั้งจิตน้อมใจเพื่อสดับรับฟังรายการธรรมะในวันนี้วันนี้ก็คืออาตมาภาพอยากจะให้ญาติโยมเนี่ยลองมาสำรวจดูตัวเองหาตัวเองดูตัวเองสักนิดหนึ่งว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่เรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเรารู้สึกยังไงเราคิดยังไงกับการที่เราอยู่ณปัจจุบันอารมณ์ตรงนี้ท่านอาตมาก็เลยขอขึ้นหัวข้อว่าอยู่ให้เป็น

อยู่ให้เป็นอยู่ยังไงอยู่ยังไงจะเรียกว่าอยู่ให้เป็นก็คืออยากจะให้ญาติโยมเนี่ยลองเฝ้าดูสำรวจดูความรู้สึกนึกคิดของเราว่าเราอยู่ในขณะเนี้ยที่ได้พบปัจจุบันอารมณ์ตรงเนี้ยเรากำลังคิดอะไรอยู่คิดเรื่องงานคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องต่างๆนานาคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้คิดไปตามภาษาความคิดตามความรู้สึกของเราที่มันปรุงแต่งถ้าเป็นภาษาทางพระเขาเรียกว่าสังขารคือการปรุงแต่งถ้าเป็นปุญญาพิสังขารมันก็ปรุงแต่งให้เป็นบุญถ้าเป็นอปุญญาพิสังขารเนี่ยมันก็ปรุงแต่งให้เป็นบาปอันนี้ก็เลยถามญาติโยมว่า อยู่ให้เป็นเนี่ยอยู่อย่างไรหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยอยู่ให้เป็นก็คือว่าขอให้เราทั้งหลายเนี่ยมีอารมณ์มีสติคือความระลึกได้มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันวันนี้วันอะไรล่ะเรากำลังทำอะไรล่ะแล้วเราจะทำอะไรต่อให้เรามีความรู้สึกตัวที่เรียกว่าสัมปชัญญะอุปมาเหมือนกับที่เราตื่นนอนเหมือนกันเราตื่นมานอนมาเนี่ยอาตมาถามโยมว่าเรารู้สึกตัวก่อนหรือว่าเรามีความระลึกได้ก่อน ระลึกได้นี่ก็คือสติพอเราลุกพอเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราส่วนมากทุกคนเนี่ยจะมีความรู้สึกตัวก่อนพอรู้สึกตัวแล้วตอนนี้สติก็ตามมาแล้วความคิดก็ตามมาแล้วคิดไปจะทำอย่างไรนะจะเริ่มจะลุกขึ้นมาทำภาระธุระส่วนตัวเนี่ยจึงเป็นเรียกว่าความรู้สึกตัวมาก่อนสติเราจะทำอะไรให้เรารู้สึกตัวก่อนจะต้องเดินเข้าห้องน้ำนะประตูอยู่ตรงไหนไฟอยู่ตรงไหนเปิดตรงไหนอย่างความคิดก็จะตามมาสติก็จะตามมาเหมือนกันเพราะนั้นให้เรารู้ในอารมณ์ปัจจุบันว่าเรากำลังเดินเข้าห้องน้ำเราทำภาระธุระส่วนตัวเสร็จแล้วเราจะไปไหนต่อเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านตรัสว่าให้รู้ในอารมณ์ปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังคิดดีไหมเรากำลังทำดีไหมหรือเรากำลังคิดไปต่างๆนานาเรื่องของคนอื่นบ้างเรื่องของคนนู้นบ้างเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่ให้เป็นเราต้องมีหลักมีธรรมะมีเครื่องครองใจที่มีที่เรียกว่าการเชื่อรถในการดำเนินชีวิตในการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นการที่เราจะเชื่อหรือการดำรงชีวิตโดยการเชื่อนะธรรมะเข้าไปในชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะใช้อะไรนะเป็นตัวผสมเกสรทำให้ความรู้สึกนึกคิดของเราดีขึ้นมีจิตใจที่อบอ้อมมารีมากขึ้นมีจิตใจที่ลึกถึงผู้อื่นมากขึ้นนะไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่เอาตัวเองเป็นหลักก็คือไม่เห็นแก่ตัวนั่นเองเนี่ยมาสรุปตรงเนี้ยเราอยู่วันหนึ่งทุกวันเช้าสายบ่ายค่ำเช้าสายบ่ายค่ำเนี่ยดูสิเราเคยนึกเราเคยคิดจิตใจของเราเนี่ยโน้มน้าวมาทางธรรมมีการประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งใจแล้วบ้างไหมถ้าเรามีการโน้มน้าวมีการฟังธรรมแล้วก็นำธรรมไปขบคิดแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะมีทะเลกับการผสมนะหรือว่าการเจอเกสรภายในชีวิตของเราเนี่ยให้มีการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเพราะการที่เราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวถ้าเราเห็นแก่ตัวแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้คนใกล้เคียงก็ดีผู้ร่วมงานก็ดีใครต่อใครก็ดีที่เข้ามาสู่ชีวิตเราเนี่ยก็จะรู้สึกไม่ดีเพราะอะไรเพราะเราขาดธรรมะนั่นเองอารมณ์ฉุนเฉียวเกี้ยวกราดพูดจาไม่ไพเราะไม่หวานหูเนี่ยเพราะเราขาดธรรมะนั่นเองในเมื่อเราจะใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาดำเนินมาใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งที่เรียกว่าทำให้เราเนี่ยมีความเห็นแก่ตัวน้อยลงก็คือการจาคะคือการเสียสละนั่นเอง
เสียสละความรู้สึกไม่ดีออกไปซะมองเห็นผู้อื่นหลายๆคนมาเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายในเมื่อเราสามารถลดละความเห็นแก่ตัวของเราได้เนี่ยโดยอาศัยธรรมะเป็นหลักครองใจโดยอาศัยหลักธรรมสัมมาปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเป็นบุคคลผู้ไม่เสียชาตินะชาติมนุษย์ไม่เสียชาติเกิดนั่นเองนั่นแหละชาติปิทุกขาชาราปิทุกขาก็เป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงอยู่ตลอดเวลาเป็นอุปกรณ์นะที่ทำให้เรานั้นสามารถจะสละความเห็นแก่ตัวเองหรือว่าประโยชน์ของตัวเองโดยการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นได้นะก็คือเห็นความเกิดเกิดก็เป็นทุกข์เกิดมาก็ไม่มีอะไรมาคำมือร้องพระเจ้าก็ตรัสว่าการเกิดก็เป็นทุกข์เกิดมาแล้วไม่แก่มีไหมไม่มีเกิดมาแล้วไม่เจ็บก็ไม่มีเกิดมาแล้วไม่ตายก็ไม่มีเนี่ยเอาธรรมะง่ายๆนะที่พระองค์ทรงตรัสสอนอยู่บ่อยสอนอยู่ประจำว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้กระทั่งความตายก็เป็นทุกข์ก็เหมือนกันนะเราท่านทั้งหลายเนี่ยมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าถูกห่อหุ้มด้วยความทุกข์แล้วเราจะทำอย่างไรล่ะให้เรานั้นได้บรรเทาความทุกข์ได้บรรเทาสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจเราก็คืออาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างที่อาตมาภาพได้พูดว่าให้เราเนี่ยรู้จักเสียสละเทวจาคะรู้จักเห็นผู้อื่นมีความเป็นมนุษย์เหมือนกับเรารักสุขเกลียดทุกข์มีน้ำใจให้กับผู้อื่นรู้จักให้รู้จักเสียสละตรงนี้ได้เนี่ยก็เป็นการดำเนินชีวิตของเราได้ในการที่อาตมาภาพได้พูดตั้งแต่ตอนต้นว่าอยู่ให้เป็นถ้าเราอยู่เป็นแล้วเนี่ยเป็นสุขนะญาติโยมถ้าเราอยู่ไม่เป็นเราก็เป็นทุกข์ก็อยากจะถามใจของตัวโยมเองดูสิลองค่อยๆนึกลองค่อยๆว่าเราอยู่เป็นไหมหรือว่าเราอยู่ไม่เป็นมันเลยเป็นทุกข์ถ้าเราอยู่เป็นเนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าคนที่อยู่เป็นเนี่ยเพราะอาศัยธรรมธรรมจะเป็นตัวช่วยประคับประคองความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยให้อยู่คันลองของความดีความงามถ้าใจเราข้ามจากความดีความงามไปแล้วเนี่ยไม่ประพฤติตนอยู่ในหลักธรรมคำสอนเราจะอยู่เป็นได้อย่างไร ถ้าเราอยู่ไม่เป็นเราก็เป็นทุกข์ยิ่งสภาวะสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันก็มาจากการที่หลายๆคนนะเห็นแก่ประโยชน์ตัวตนเห็นแก่ประโยชน์พวกพ้องในเมื่อเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์พวกพ้องเห็นแก่อำนาจเนี่ยมันก็เลยเป็นรากเหง้าของการเห็นแก่ตัวหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักธรรมคำสอนที่ลึกซึ้งก็จริงแต่สามารถพึ่งปฏิบัติได้ด้วยตัวของเราเองโลกทั้งใบที่มันวุ่นวายกันที่มันสับสนกันเรื่องอยู่เรื่องกินสภาพดินฟ้าอากาศต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวก็เป็นของใกล้ตัวที่ภูเขาไฟระเบิดบ้างน้ำท่วมมากเกินไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เป็นภัยใกล้ตัวถามว่ามาจากไหนก็มาจากความเห็นแก่ตัวของเรานี่แหละโยมบุคคลผู้มีอำนาจบุคคลบางกลุ่มมีความเห็นไม่เหมือนกันก็เพราะว่าอะไรเพราะขาดหลักครองใจเพราะขาดหลักครองใจแล้วเนี่ยการพูดการคิดมันก็เบียดเบียนตนและบุคคลอื่นเมื่อเราเบียดเบียนตนและบุคคลอื่นเนี่ยก็ได้ชื่อว่าบุคคลผู้เห็นแก่ตัวพระเจ้าท่านบอกว่าเห็นตัวแก่ดีกว่าเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่อยากจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์เห็นแก่อำนาจเนี่ยเราก็ต้องเอาหลักที่สามารถนำมาใช้เหมาะสมกับตัวเราเองได้ก็คือรู้จักให้รู้จัก

็ต้องมีการถวายผ้าจำนำพรรษาเรียกว่าผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองแต่ทุกวันนี้แหละโยมผ้าอาบน้ำฝนที่โยมไปซื้อมาตามร้านสังฆทานมันบางจ่อยเลยโยมเล็กก็เล็กบางก็บางใช้ไม่ได้ไม่พิจารณาดูก่อนว่าเราซื้อไปแล้วเสียสตังค์แล้วเนี่ยอยากจะได้บุญแต่มันไม่ถึงไงโยมมันใช้ไม่ได้มันบางเนี่ยเขาเรียกว่าบุญคืออะไรบุญก็คือความสะอาดใจความสุขใจแต่เราทำแล้วเนี่ยบุญที่เราทำแล้วเนี่ยปราณีตไหมไม่สำคัญตรงนี้โยมเนี่ยปราณีตไหมแล้วบุญที่เราทำสิ่งของที่เราทำเอาไปถวายเนี่ยพระท่านได้ใช้ให้เกิดประโยชน์จริงไหมไม่ใช่เอาไปตั้งไว้เป็นกองๆไว้อย่างนั้นนี่โยมตั้งมันก็ทานน้ำก็กินไม่ได้มีแต่แฟบมีแต่สบู่เข้าไปในชาในอะไรมากมายกินไม่ได้เราต้องพิจารณาก่อนที่จะให้ก็ให้ของอันเลิศให้ของอันประณีตพิจารณาแล้วให้นี่แหละเป็นทานของคนดีดูอย่างนางวิสาขาสิพิจารณาว่าพระภิกษุเนี่ยไม่มีพระอาบนางก็ทูลพระพุทธเจ้าขอให้ อนุญาตนะถวายผ้าจำนำพรรษาเพื่อจะได้ผัดเปลี่ยนนะเวลาส่งน้ำส่งท่าก็ผัดเปลี่ยนเรียกว่าผ้าอาบหรือผ้าอาบน้ำนั่นเองนะเป็นกายมาเป็นผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยในสมัยในครั้งพุทธกาลสิเขาอยู่เป็นเพราะอะไรเพราะเขารู้จักคิดพิจารณาด้วยปัญญาเนี่ยธรรมะเนี่ยทำให้เกิดปัญญานะโยมปัญญาเกิดจากการคิดปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการเจริญภาวนาตรงนี้ก็จึงเป็นที่มาของว่าการอยู่ให้เป็นถ้าอยู่ให้เป็นแล้วเป็นสุขบริวารคนรับใช้รอบข้างก็เป็นสุขด้วยปรับปลื้มใจดูความชันฉลาดของนายแล้วสินายของเราเนี่ยช่างคิดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องผ้าอาบน้ำฝนก็ดีเนี่ยนางก็มีบทบาทกับพระพุทธศาสนามากอุปถัมภ์อุปถากบำรุงพระพุทธศาสนามีอยู่ครานึงนางมีระดามหาประสาทประกอบโดยทั้งเพชรนิลจินดามากมายเหมือนกับนกยุงเลยนางก็ใส่แต่งตัวมาวัดในวันที่มีพระภิกษุที่เรียกว่าวันพระเนี่ยผู้คนก็เข้าวัดกันมาฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้านางก็เข้ามาวัดด้วยพร้อมทั้งบริวารถ้าตอนกลับเนี่ยกับคนสุดท้ายแล้วลืมของอันล้ำค่าที่เรียกว่าระดามหาประสาทไว้ที่วัดมีพระไปพบเห็นก็ไปแจ้งกับพระอานนท์พุทธอุปถากพระอานนท์เห็นเอ๊ะนี่มันของพระนางวิสาขานี่นะเป็นสมบัติของอุบาสิกาวิสาขานี่นะก็เลยเก็บเอาไว้เอาผ้าห่อแล้วเก็บเอาไว้แล้วก็ให้พระไปแจ้งที่บ้านของนางวิสาขาให้มานางวิสาขาก็เป็นคนหาเรื่องด้วยเป็นคนชอบหาเรื่องจริงๆเลยโยมนะโยมนะเป็นคนชอบหาเรื่องไหมแต่นางวิสาขานี่เป็นคนชอบหาเรื่องแต่หาเรื่องดีและโยมฟังเนี่ยโยมหาเรื่องดีบ้างไหมบางคนก็มีนะชอบหาเรื่องใส่ตัวแต่ไม่ใช่เรื่องดีอันนี้ก็น่าขนาดรันทดใจน่าเศร้าใจอยู่เหมือนกันเราต้องหาเรื่องดีใส่ตัวเหมือนนางวิสาขาสิพอนางมาถึงที่วัดแล้วเนี่ยพระเจ้าประสาทก็คือท่านพระอานนท์ก็เลยนำระดามหาประสาทมาคืนให้กับนางนางไม่รับนางไม่รับนะนางไม่ขอรับเพราะถือว่าพระจับแล้วนางก็หาเรื่องอีกอะหาเรื่องอะไรไม่หาเรื่องพระนะไม่หาเรื่องด่าพระนะโยมทั้งวันนี้เหรอไม่รู้ด่าพระกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ได้ยินบ่อยๆนางก็หาเรื่องอยู่แหละแต่เป็นเรื่องดีบอกว่าดิฉันไม่เอาแล้วพระจับแล้วไม่ถือว่าเป็นของดิฉันแล้วขอถวายให้พระแล้วพระจะไปรับได้ไงโอ้มหาระดับประสาทเนี่ยมีมูลค่ามากถึง9 ล้านโกรธนะใครจะกล้าโกรธถึง10 ล้านนะโย

สิบล้านเนี่ยแล้วพระรับไปทำอะไรจะเอาไปขายใครจะกล้าซื้อนางก็เลยหาเรื่องอีกไม่มีใครซื้อใช่ไหมประกาศในทั่วพระนครเลยในเมื่อไม่มีคนซื้อนางซื้อเองขอซื้ออีก9 ล้านเป็น18 ล้านแล้วหลังจากซื้อแล้วเนี่ยนางก็เลยแจ้งความประสงค์กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอยากจะสร้างวัดอยากจะสร้างวัดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็อนุญาตเอาสินางก็เลยเอาเงินที่ขายระดามหาปราสาทขายเองซื้อเองมีใครก็ทำกันอยู่ไม่ชอบหาเรื่องถ้าเป็นหาเรื่องดีนะเอาเงิน18 ล้านโกฎเนี่ยไปสร้างวัดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยตัดเรียกพระโมคคัลลานะมาว่าโมคคัลลานะท่านจงไปช่วยสร้างมหาวิหารบุพพารามของอุบาสิกาวิสาขาด้วยนะพระโมคคัลลานะก็รับทราบก็เลยไปอำนวยการสร้างจะเรียกว่านวกรรมฐายีนั่นแหละจะเป็นเรียกว่าเป็นสถาปนิกหรือว่าเป็นโฟร์แมนก็มีการออกแบบแล้วก็สร้างเสร็จไปในระยะเวลาไม่กี่เดือนด้วยบุญญาฤทธิ์ของท่านพระโมคคัลลานะหลังจากสร้างเสร็จในเวลาไม่ถึง3 เดือนก็มีการฉลองนางก็เลยเอาทรัพย์มาอีก9 ล้านโกฎฉลองวัดที่นางได้สร้างมีกุฏิมีเสนาสนะที่พักมีเวชกุฏิห้องน้ำห้องส้วมของพระสร้างศาลาต่างๆเพื่อจะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทั้งหมด27 ล้านสร้างบุพพารามมหาวิหารอันเป็นสิ่งที่นางวิสาขาได้ฝากไว้ในพระพุทธศาสนาคือสร้างวัดนั่นเองเนี่ยเราก็เอาตัวอย่างตรงนี้มานำมาเป็นเนติมาเป็นแบบอย่างว่าถึงนางจะมีบทบาทในทางพระพุทธศาสนามากมายอาตมาภาพก็พูดว่านางชอบหาเรื่องหาเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยหาเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยคือนางอยู่เป็นอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ให้เป็นแล้วมันก็เป็นประโยชน์สามารถนำมากล่าวคานถึงทุกวันนี้ได้2,000 กว่าปีแล้วโยมมีใครกล้ามีศรัทธาแก่กล้าขนาดนี้บ้างในยุคปัจจุบันยุคเทคโนโลยีอันทันสมัยยุคสิวิไลเนี่ยมีใครกล้าทำแบบนี้กล้าถวายของตัวเองซื้อของตัวเองแล้วก็สร้างวัดนะเพื่อเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าวัดบุพพารามเป็นวัดที่นางวิสาขาเนี่ยหาเรื่องทำความดีนี่เขาเรียกว่าอยู่ให้เป็นแล้วก็อยู่เป็นแล้วก็เป็นสุขด้วยสามารถนำมากล่าวในยุคนี้ได้เลยมาเปรียบเทียบให้ญาติโยมได้ยินได้รับฟังกันว่าคนเราถ้าอยู่เป็นนะแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยไม่เห็นแก่อำนาจไม่รู้แก่อำนาจไม่มีความอาฆาตพยาบาทเนี่ยจึงจะเป็นชีวิตที่อยู่เป็นในเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างอยู่เป็นแล้วเนี่ยอาตมาก็เชื่อว่าชีวิตนั่นน่ะเป็นสุชีวิตเป็นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องก็มีความสุขเพราะนั้นในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้มิสัจนาธรรมะมาพอสมควรแก่เวลาก็ขอความสุขความจะสวัสดีจงบังเกิดมีแก่มนาสตาญาติโยมผู้สดับรับฟังทุกท่านก็ขอเจริญธรรม

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรปัญญาครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับกระบวนการสอบสวนคดีน้ององุ่นต้องรัดกุมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับกระบวนการสอบสวนคดีน้ององุ่นหลักฐานและพยานต้องรัดกุมพร้อมย้ำคดีเกี่ยวกับเยาวชนต้องดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
4: พลตำรวจโทไตรรงค์ศรีพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานความคืบหน้ากรณีตำรวจภูธรภาค7ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนจนสามารถติดตามและทราบตัวผู้ก่อเหตุในคดีฆาตกรรมและร่วมกันอำพรางศพน้ององุ่นอายุ7ปีในพื้นที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้แล้วโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบรัดกุมและครบถ้วนทุกประเด็นเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาซึ่งเป็นเยาวชนให้ดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเด็กและเยาวชนอย่างเคร่งครัดเพื่อคู่กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบปลิงทะเลหรือปลิงหนามชมพูเกยตื้นบริเวณชายหาดสวนสนตำบลเพจังหวัดระยองจำนวนมหาศาลสาเหตุเกิดจากคลื่นลมแรงและถูกคลื่นซัดถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่พบได้ยาก
5: นายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีพบปลิงชมพูจำนวนมหาศาลถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยชายหาดสวนสนตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองจนแนวชายหาดยาวหลายร้อยเมตรกลายเป็นสีแดงอมชมพูจนสร้างความแตกตื่นและความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากว่าได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนซึ่งจากการสำรวจพื้นที่พบสัตว์ทะเลดังกล่าวคือปลิงทะเลโดยเฉพาะกลุ่มปลิงทะเลสีชมพูหรือเรียกว่าปลิงชมพูหรือปลิงหนามชมพูเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องทะเลสีสันตั้งแต่ชมพูสดไปจนถึงแดงส้มทั้งนี้ผลการตรวจสอบเบื้องต้นศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกรายงานว่าปลิงทะเลดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่สาเหตุเกิดจากคลื่นลมแรงทำให้พัดเอาปลิงทะเลขึ้นมาเกยชายหาดเป็นจำนวนมากไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศส่วนของการจัดการเมื่อน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงจะพัดนำปลิงทะเลลงสู่ท้องทะเลตามธรรมชาติต่อไปถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ยาก จึงขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงเพราะปลิงทะเลบางชนิดอาจปล่อยสารเพื่อป้องกันตัวเองและอาจทำให้ผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายเกิดอาการระคายเคืองได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทย
6: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าได้กำชับนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งและทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาในอนาคตโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของกระทรวงและมหาวิทยาลัยในปัจจุบันที่จะต้องเป็นมันสมองและกระดูกสันหลังให้กับประเทศมีความพร้อมเข้ามาช่วยเหลือทันทีที่ประเทศเกิดวิกฤตเพราะการแก้ไขปัญหาที่ประสบความสำเร็จบางครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนแต่ขึ้นอยู่กับการเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงดังนั้นจึงจำเป็นต้องผลักดันนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกช่วงวัยโดยเฉพาะในยุคที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปจำเป็นต้องสร้างหลักสูตรระยะสั้นเพื่อช่วยให้คนไทยสามารถอัพสกิลและรีสกิลให้สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านของประเทศพร้อมส่งเสริมให้อาจารย์สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดมากกว่าทำวิจัยเพียงเพื่อหวังตีพิมพ์ในวารสารโดยตั้งเป้าให้งานวิจัยถูกนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ชวนันท์มาลีรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ระหว่างที่รออาจารย์ก็จะมีอีกเพลงนึงอาจารย์บอกให้ร้องรอเพลงนี้ก็จะมีความหมายนะผมว่าทุกคนรู้จักกันดีที่มีความหมายมากๆก็คือเราคิดถึงแกนะครับแล้วเป็นเพลงของพี่สุเทพนะฮะพี่สุเทพวงโคฟเนี่ย เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับวงคนดันเกวียนตั้งแต่ชุดแรกเลยนะครับปี2526 เป็นคนที่อัดกีตาร์เพลงชาวนาอะไรเพลงเด็กปั๊มเพลงตะเกียงทุกๆเพลงเลยก็คิดถึงพี่สุเทพนะครับก็ขอมอบเพลงนี้ให้เป็นกำลังใจสำหรับทุกๆท่านด้วยแล้วก็คนทั้งหมดด้วยพี่สุเทพนะครับขอบคุณครับร้องได้ช่วยร้องนะครับเพลงนี้เป็นเพลงร้องคู่เนาะ

0: เสียงตบมือให้กับพี่สุเทพหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากโอเคโอเคเดี๋ยวสักครู่เดียวสักครู่เดียวก็บอกให้ร้องอีกเพลงหนึ่งเดี๋ยวผมให้ป้อมร้องบ้างนะผมเสียงหมดแล้วก็อัลบั้มชุดแรกเหมือนกันนะครับเพลงนี้พี่สมานต้องเขียนเองไหมพี่แววเขียนเอง
1: ผมจะเดินเซอร์ไพรส์เลย
0: ฮะไม่หรอกพี่สมานด่านเกวียนนะครับถ้าใครจำชุดแรกได้แกก็ปั้นดินอะไรอยู่ที่ด่านเกวียนนั่นแหละนะฮะก็เพิ่งเจอได้สักพักใหญ่แล้วแหละนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้เราได้รู้จักกับวงคนด่านเกวียนนะครับกับเพลงนี้ก็อาจจะไม่ได้หนาวช่วงนี้แต่ไม่เป็นไรเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายคนชื่นชอบนะครับ
1: ครับผม
0: ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนเดิม
1: ช่วยกันนะอาจจะจำเป็น

0: ขอบคุณครับ
1: ช่วยตบมือยังดีเนาะโอ้ยตายตายตายตัวสั่นไปหมดแล้วเนี่ยมันมายังไงวันเนี้ยไม่เข้าใจเออก็มีไฟบังคับนะฮะเพลงคนหลังเขาเพลงเก่ามากนะครับเป็นรู้สึกเพลงนี้ผมเมื่อปี2525น่าจะประมาณนี้ร้องครั้งแรกก็ชุดคนหลังเขานี่แหละตอนนั้นเป็นด่านเกวียนอยู่นะฮะเป็นคุติกก็เด็กชายแอดมาได้ฟังก็ชอบก็เลยเอาไปร้องด้วยประมาณนั้นก็แต่เขาจำเสียงได้ไงใช่ไหมเมื่อนั้นวันดีครับวันดีฮะวันดีไอ้ใครพามายังไงแบบไหนบอกเก่ามากันเองโอ้มาตามเสียงเพลงเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายจริงเนาะหันหน้าไปทางโน้นนะฮะหันหน้าไปทางโน้นนะครับเนี่ยแฟนคลับแฟนคลับน่ารักมากขอเพลงด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะขอบคุณมากอบอุ่นโอ้เสียงพื้นบ้านเสียงผมมีเอกลักษณ์หนักโอ้ครับครับครับโอ้ขอบคุณครับที่จริงอย่างน้อยๆผมก็มีเสียงเอกลักษณ์กันเนาะโบราณบ้านเองครับผมเอาปมมือหน่อยครับเชิญครับน่ารักครับผมไหนๆก็นั่งแล้วขออนุญาตนั่งหน่อยได้ไหมเนาะไม่งั้นมันจะเฮ้ยมันยืนแล้วมันยังไงมันโอ้ยเกลือแร่มายังมะโอ้กุ้งปอบางไม่เกลือแร่มายังโอ้บายเอ้าคนหลังเขาคนหลังเขา

0: ครับครับ
1: เป็นเราดูดารามวยพับแล้วก็ให้น้ำเชื่อแน่
0: แล้วแหละถ้าแล้วหายได้ดีช่วยได้เยอะ
1: ครับไอ้ผมท่านรองครับคือเราประกันชีวิตศิลปินไปบางเงินคือผมกลัวเดี๋ยวมาไปโรงพยาบาลกันไปหมดนะฮะตอนนี้ก็เมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับหนูโยนานแต่ยิ่งถ้าสวยๆอย่างนี้นะมานางลำโอ้นะเขาเจริญหูเจริญตาถ้าจะต้องเต้นกันสนุกสนานนะครับอันนี้30ปีให้หลังนั่งเล่นอีก20ปีเรานั่งวีลแชร์กันนะครับ
0: หลังคาไม่แน่
1: ไม่แน่เปลี่ยนโอ้ยยกเราดินทานอาจารย์ใหญ่เราดีกว่า78แกทำไมโอ้นี
0: ่โอ้คนนั้นนอกเหนือกฎเกณฑ
1: ์แล้วโอ้เลยโอ้จะเป็
0: นนี่ต่อมฮอร์โมนพิเศษมาก
1: เดือนหน้าแกมาตอนนี้ผมกำลังคิดว่าเดี๋ยวให้เรารวมศิลปินอาวุโสผู้สูงวัยเนี่ย
0: สักนะ
1: นะเอาไหม
0: รายการพิเศษครับ
1: ใช่นะคือมันเคยมีที่เขารวมกันร้องชีวิตสัมพันธ์อันนี้เราร้องชีวิตที่เหลือ
0: ว้าว
1: ดีไหมอาจารย
0: ์ดีครับเห็นดีได้ไหมครับเห็นดีได้ไหมฮะ
1: เราจะเหลือชีวิตของเราที่เหลือกันนะฮะแล้วก
0: ็มาหากันอีกนัดหากันอีก
1: เอาแล้วนั่งหนาโอ้โหของเทพอาจารย์
0: นี่เผื่อ
1: นะครับพี่แอดเอาด้วยไหม
0: ไอ้นั่นยังหนุ่มอยู่วะ
1: เหรออุ้ย71พรุ่งนี้มีงานด้วยเหรอ71ต่อหนุ่มใครกันเดี๋ยวเอาจะนับบอกไม่ต้องตายไปแล้วเหรอใครกันจะมีอีกคนนะอมตะก็เคยหมอบมา
0: อยังได้ได
1: ้ได้อยู
0: ่แต่หนุ่มแล้วก็ไปไหนมาไหนยากแล้วน่ะ
1: ไม่แกบอกแกมีวงแล้วอย่างเงี้ย
0: มีแล้ว
1: มีแล้วจากคราวที่แล้วแกรวมวงเสร็จแล้วเขาติดต่อว่ายังไงไม่รู
0: ้ไป
1: ไม่ใช่เขากำมันผิดไปเล่นเขาใหญ่เขาเล่นวันหนึ่งแกไปเล่นอีกวัน
0: เนี่ยก็เหมือนคุณสุรชัยครับไปรู้สึกเขาวงกาฬสินธุ์แกไปถึงเนี่ยเดือนนี้วันเนี้ยไปถึงไม่เห็นมีอะไรเขาถามว่าพี่หงามาทำไมเขาบอกเขามาเล่นนี่ไม่ใช่เดือนหน้า
1: เฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไปติดไอ้กันตรึมดีๆโอ้เดี๋ยวเดือนหน้ามาคิวผมเดี๋ยวแค่มาผิดเดือนอีกเออนะนะครับแล้วก็ถ้ารวมเดี๋ยวรวมดีไหมอยากรวมแฮมเบอร์แฮมเบอร์นะฮะคือเขานสูการนสูครับไอ้นี่เพื่อชีวิตนี่คุณรู้ไหมว่าใครยังไม่ตายบ้าง อยู่อีกเยอะอยู่อีกนานนะครับครับเดี๋ยวนึกด้วยกันออกแล้วเดี๋ยวเรารวมนะให้ท่านรอง
0: เห็นดีด้วยนะเห็นดีด้วยนะ
1: ครับ
0: ผมเมื่อไร
1: ไอ้วงมูลละ60,000เท่าไหร่อ่ะกี่วง
0: หลายตังค์อยู่นะ
1: ไม่ใช่เปลี่ยนค่าเบียร
0: ์โอ้มีลดราคาไม่เป็นไร
1: อัลบั้มของคนหลังเขาเนี่ยคือเพลงที่คาราบาวและพี่แอร์บอกชอบมากแล้วพรุ่งนี้เห็นบอกว่าจะต้องเอาไปเล่นด้วยนะครับแล้วก็มีอัลบั้มนี้ที่โอ้โหคลาสสิกมากคือมีรูปนกกระเรียนนะฮะอยู่ในคนดักเรียนครับ
0: ใช่
1: เป็นเพลงที่อมตะมาก
0: เพลงนี้เพลงนี้ปี24ถ้าจำไม่ผิ
1: ดกลุ่มโคราชพี่แอดก็ไปเจอทางกลุ่มโคราชกันยังไงจังทาง
0: โอ้ตอนแอดเขาจะไปหัดปั้นดินที่ด่านเกวียน
1: โอ
0: ้ไปหาครูติ๋ง
1: ครับ
0: เขาศิษย์ครูติ๋ง
1: เป็นครูติ๋งนี่คืออาจารย์มานพรัตนพันธกุลพี่ชายของวงฟูดัน
0: ใช่ใช
1: ่นะฮะก็แกก็จะเป็นครูสอนศิลปะอยู่โรงเรียนบุญวัฒนา
0: คร
1: ับ ครับแล้วก็คือเขาก็คงอยากจะไล่แกออกมาหลายรอบแล้วแหละ
0: รวมทั้งผมด้วย
1: ครับอ๋อไปก็คือกูติ๋งเนี่ยมีระดับเยอะนะครับแต่ก็เป็นที่รับของเพื่อน
0: ก็ในแวดวงศิลปินนี่ต้องใครไม่รู้จักกูติ๋งนี่เชย
1: แน่นอน
0: โดยเฉพาะเพื่อวงการเพื่อชีวิตเนี่ย
1: ครับ
0: พูดถึงนี่อันดับหนึ่งเป็นคนที่มีเรื่องเล่าไม่จบไม่สิ้นวันนี้เรื่องนี้อีก5นาทีไปเรื่องใหม่ไปไปอยู่กับล่องกันลอย
1: ครับแล้ววันนี้ก็หนึ่งในสมาชิกของคาราบาวก็จะได้มานะครับซึ่งวันนี้รู้สึกยังไงว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายแล้วมีเพื่อนมาวันนี้นะครับ
0: มันก็ไม่ง่ายจริงนะก็จะเจอกันจะได้วิสาสะสังสรรค์แลกเปลี่ยนมาคนละทิศคนละแดนมาเจอเพราะว่าเจอแล้วก็ผูกพัน
1: ครับ
0: นี่มันเป็นเรื่องที่จะเหมือนอินโยพูดอ่ะเป็นแฟนมันเลิกกันได
1: ้ครับ
0: เป็นเพื่อนนี่มันเลิกยากมันผูกพัน
1: ครับ
0: ด่ากันชิบหายไปทะเลก็ยังไงก็เหมือนเดิมก็เป็นแฟนนี่ด่ากันคำเดียวก็เลิกกันเลยประมาณ
1: ครับเอาละครับเกลือแร่ได้หมดแล้วนะฮะ
0: เดี๋ยวอีกสักคำ
1: พอรอบนี้เดี๋ยวจะมีเพลงสนุกสนุกนะครับแล้วก็นางรำของเราพอได้ไหมครับอายุขนาดนี้ที่ยังพอเต้นหัวเข่ายังดีใช่ไหมครับนะฮะก็แน่นอนครับนี่คือนางรำของถนนดนตรีที่น้ำหมูก็บอกว่าไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะครับแล้วก็วันหน้าก็คงจะได้เดินทางกันมาครับอ้าวอีกชุดนึงนะฮะผมมาส่งน้ำให้น้ำศิลปินนะครับขอบคุณครับเจอครับน้ำเพื่อครับ
0: ผมมาในเขียวคงไม่ต้องให้น้ำอีกนะ นั่นกับเหมือนกันนะโอ้ยดูแลกันไปเด้อ ทิ้งกันและโกรธเลยนะ ว้ายไปไหนไปด้วยเกาะเอวเก่งเลยนะย้อนเวลาหาดีสักเพลงครับเพลงชนะอะไรนะครับ

ครับจะพาลงใต้นะครับสมัยก่อนนี่มีเขาเรียกว่ากองทัพมดนะครับเด็กๆขนของหนีภาษีครับขึ้นหลังรถไฟครับตำรวจไล่บางถูกรถไฟตายบางอะไรต่ออะไรเยอะแยะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับแต่มันแต่ก่อนมันมีจริงๆครับขายบุหรี่ขายข้าวเปลือกขายบรรทุกของที่หนีภาษีส่วนมากจะใช้เด็กก็รถไฟสายประดับมีขึ้นชื่อลือชานะครับเอาสักหน่อยครับลงใต้สักหน่อยครับเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะฮะ

0: ครับขอบคุณมากครับ
1: มีพิธีกรไหมโยไหมเอาอยู่แล้วตอนท้ายสนุกกว่านี้อีกเต้นจนชีวิตจะหาไม่ปรบมือให้น้าเขียวหน่อยไม่มาไงไม่บอกไม่เก่าย่องมาป่าวนึกว่าพินโยจะเรียก
2: มาอยากขัดความสุขก็เลยเขาบอกกำลังมัน
1: โอ้ดังลำกำลังมัน
2: นั่นแหละกำลังมันแต่ตอนนี้กำลังมึนแล้วปวดหลังด้วยเหรอ
1: ดีขึ้นเยอะดีขึ้น
2: ได้
1: ดีขึ้น
2: โอ้แล้วนี่ยังไง
1: เกิดแล้ว
2: คือปกติเนี่ยสมัยก่อนไม่ต้องไปเชิญถึงบ้านบอกมาเองไปเอง
1: เ
2: ดี๋ยวนี้ไปรับถึงบ้านและตอนกลับบอกใครเดี๋ยวไปส่งครับใช่
0: หรือว่าเชื่อ
2: ครับอ๋ออยากเชื่อ
0: ไม่ขนาดนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ว่าไปเลยว่าไป
2: ยังเก๋าอยู่แล้วทำไมต้องนั่งเล่นกันนะ
0: มันจะได้ถ้าใกล้ๆกันไ
2: ง
1: ผมเนี่ยปวดหลังเป็นหมอนรองกระดูกครับเส้น
2: นี่ก็หมอนรองกระดูกอันนี้ครับ
0: ยังพอได้อยู
2: ่ผมผ่าคอ
0: ได้ไม่นานนะ
2: ก็หล่อเหมือนเดิมคิดถึงไหมครับคิดถึงไหม
0: ขอบคุณที่มาเชียร์กันวันนี
2: ้นะครับคือถ้าอยู่บ้านว่างๆผมก็เลยคิดว่าเอ้ยผมเดี๋ยวผมก็เกษียณเนี่ยผมก็กลัวจะสภาพคล้ายๆกันก็เลยบอกนะเราออกมาหาอะไรทำตรงนี้เป็นไงบ้างนี่ป๋าก่อนป๋าเนี่ยทำงานดนตรีอยู่เยอะมากเลยนะครับที่ผ่านมานะครับแล้วทั้งชาวคาราบาวแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เด็กเขาก็รวยไปหมดแล้วเออป๋าผมนี่
0: ผมยังเหมือนเดิม
2: ไอ้เดิมอัลบั้ม
0: เหมือนเดิมคือเท่าเดิม
2: ครับทีนี้เราเอาละครับอันนี้คือเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับแล้วก็เวทีแห่งนี้ต้องขอบคุณมากๆครับที่เราได้ต้อนรับนะครับทั้ง2ท่านในวันนี้นะครับซึ่งไม่เรื่องยากเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมาเจอกันบนเวทีแบบนี้แล้วเมื่อสักครู่ก็นะอาจารย์สุเพิ่มบอกเดี๋ยวเราต้องเชิญพวกนะฮะคนเฒ่าทั้งหลายเนี่ยนะครับ
3: ใช่ใช่ใช่
2: มาอยู่บนเวทีเดียวกันเขาไม่เฒ่า
0: เรา
2: เออนะครับครับก็ดีไหมครับป๋าตรงนี้เป็นไงเวทีอบอุ่นไหมครับ
0: อย่างแรง
1: อบอุ่นอย่างเดียวมันมองไม่เห็นข้างหลังแม่ไฟมันส่องตาล็อกปิดฟอลโล
2: ่ล็อกปิดฟอลโล
1: ่
2: เซลฟี่
0: ดีขึ้นดีขึ้นไหม
2: เห็นไหมครับเห็นไหมครับ
1: ก็ล้างๆ
2: เห็นแต่ก่อนก็ชอบปิดไฟไม่ใช่นะครับใช้มือคำมาก็ได
1: ้เออนี่แล้ว
2: ครับเตรียมเพลงโอ้โหนี่เตรียมเพลงเสรีภาพนะเดี๋ยวได้เลยครับเดี๋ยวให้เซ็นให้นะครับขอบคุณมาก
0: ถ้าเซ็นเป็นคนเดียวแล้วเดี๋ยวเซ็นหมดเลยก็ไม่ต้องร้องเพลงเลย
2: ครับ
0: สักครู่สักครู่นะ
2: เราก็นะฮะจะเข้าสู่บรรยากาศของความเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ออกจากถ้ำนานมากไม่ได้เห็นอย่างนี้เลยนะครับ60ปีสัญญาณผลก็มาคอนเสิร์ตตั้งหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นครั้งหนึ่งที่วันนี้นะฮะได้มาบนเวทีของดนตรีต้องขอบคุณนะครับเอาละครับเราคงจะต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับพี่เขียวคาราบาวครับ
1: ขอบคุณมากครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรสัญญาครับจังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยว4วันให้ประชาชนได้สัมผัสความงามของปราสาทตาควายและเนิน350อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือกรอบป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: จังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยว4วันให้ประชาชนได้สัมผัสความงามของโบราณสถานและประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของทหารไทยที่ปราสาทตาควายและเนิน350ในอำเภอพนมดงรัก
4: จังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ปราสาทตาควายเนิน350อำเภอพนมดงรักเพียง4วันระหว่างวันที่ 6-7 และ 13-14 มิถุนายน2569เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของโบราณสถานชายแดนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของทหารไทยและชิมทุเรียนชายแดนขึ้นชื่อของพื้นที่เพื่อผลักดันพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างรายได้และการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นทั้งนี้เปิดรับนักท่องเที่ยววันละ 1,000-1,500 คนสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์หรือเข้ารับบัตรแบบ Walk-in ได้ที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักใดโดยจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 11:30 นและปิดรับเข้าชมเวลา 15:30 นกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผลักดันโครงการสมาร์ทซิตี้เทศบาลตำบลเกาะหมากจังหวัดพัทลุงเพื่อให้ท้องถิ่นทั่วประเทศประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสริมความปลอดภัยให้ประชาชน
5: นายสารสสามารถรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสมาร์ทซิตี้ด้านความปลอดภัยของเทศบาลตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหมากโดยได้เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ที่เทศบาลตำบลเกาะหมากได้ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั้งตำบลรวมทั้งหมด180ตัวเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดปัญหาอาชญากรรมรวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งยังมีกล้อง AI จำนวน4ตัวที่สามารถตรวจจับทะเบียนรถที่กระทำผิดกฎหมายได้เทศบาลตำบลเกาะหมากที่เป็นตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับประเทศที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นอื่นๆศึกษาและนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยน่าอยู่และก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างสมบูรณ์พร้อมระบุว่ารัฐบาลส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: ชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมรับน้องรถไฟประจำปี2569ประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมายาวนานกว่า60ปีนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟประจำปี2569ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมายาวนานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีที่62โดยขบวนรถพิเศษโดยสารออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพถึงสถานีรถไฟลพบุรีในช่วงเย็นที่ผ่านมาซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่รถไฟขบวนพิเศษจอดภาพรวมบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานโดยมีพี่ๆศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับสำหรับการรับน้องรถไฟเป็นประเพณีการต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จัดขึ้นในทุกปีจนเป็นเอกลักษณ์สืบต่อกันมาอย่างยาวนานซึ่งปีนี้ขบวนรถไฟจะเป็นรถไฟขบวนพิเศษโดยสารสำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเฉพาะเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาลัยเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่สถานีปลายทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่จะจอดพักที่สถานีรถไฟลพบุรีสถานีรถไฟนครสวรรค์สถานีรถไฟพิษณุโลกสถานีรถไฟลำปางสิ้นสุดปลายทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรสัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

to feed the mafia.

ยาบ้าครับขอบคุณมากครับที่ยังไม่ลืมกันคิดถึงทุกคนจริงๆนะครับผมอาจจะหายไปหลายปี

Abu Mata. Isa-train, no? Konjakan. Kasi, nilalaro, nói chẳng rồi.

อบคุณครับขอบคุณขอบคุณจริงๆครับครับผมยาวไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปเขาเชิญรับฟังการถ่ายทอดรายการและข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ยังมาพบกับท่านผู้ฟังกันเหมือนเช่นเคยในรายการของเราตั้งแต่เปิดสถานีพบกันในเช้าวันอาทิตย์ก็แน่นอนนะคะเป็นเรื่องของการที่จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเขียนคำถามเข้ามาให้พระอาจารย์ได้แจกแจงให้แง่คิดหรือว่าติดขัดอะไรก็จะเขียนกันมาถามกันได้เป็นประจำพระอาจารย์ตั้งชื่อในทุกๆเช้าวันอาทิตย์หรือรายการวันอาทิตย์เราว่าตามใจท่านก็คือท่านถามอะไรมาพระอาจารย์ก็ตอบได้หมดขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะมาตอบปัญหาและพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เรียนพานเจ้าค่ะ
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: วันที่เราก็มาคุยกันสบายๆ
0: เจ้าค่ะ
1: โดยคำถามเรื่องราวต่างๆก็จะนำคำถามต่างๆเหล่านั้นมาพูดคุยด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ประเด็นที่ท่านฟังสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับทางรายการได้แล้วก็ที่ Facebook Fanpage
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วช่วง Fanpage นี้เราก็มีการปรับเปลี่ยนกันอยู่ตลอด
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วท่านที่เป็น Fanpage ประจำกันอยู่แล้วก็จะเห็นได้ก็จะเป็นเพจของรายการธรรมรัปรุณ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ส่วน YouTube Channel แล้วก็ใส่ไปในคอมเมนต์หรือว่าจะ Inbox Direct Message พวกนี้พระอาจารย์ก็จะได้รับข้อมูลทั้งหมดแล้วก็จะนำคำถามเหล่านั้นส่วนไหนที่เป็นคำถามก็จะนำมาพูดคุยกับคุณทรงพลบ้างคุณเตือนใจบ้าง
0: เจ้าค
1: ่ะตามช่วงเวลาต่างๆที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้คลายความสงสัยเกิดเป็นปัญญาให้กับท่านอื่นๆด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็เป็นประโยชน์วันนี้เราก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระวินัยซะก่อนนะคุณเตือนใจเอาเรื่องนี้มาซะก่อนนิดนึง
0: เจ้าค่ะ
1: เรามีคำถามของท่านผู้ฟังที่ถามมาว่าเหตุใดพระภิกษุต้องใช้ผ้าย้อมน้ำฝาดทำไม
0: น่าสงสัยเหมือนกัน
1: โอเค
0: เจ้าค่ะ
1: รูปแบบการบริวิตรพรหมจรรย์ก่อนตั้งแต่ในสมัยโบราณตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่บรรพชาย ังไม่ได้บวชก็คิดว่าเอ๊บวชนี่จะเป็นทางออกจากความทุกข์
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่อยู่เป็นเจ้าชายเนี่ย อยู่เป็นพระราชาก็จะกำจัดทุกข์ได้อยู่เช่นเมื่อที่เราจะปกครองทั่วไปหมดแล้วก็ออกกฎหมายมาตรานี้บริหารงานอย่างเป็นธรรมไม่มีคนยากจนเลยกฎหมายนี่ไม่มีดับเบิลสแตนดาร์ดทุกคนมี
0: เท่าเทียมกัน
1: อะไรเงี้ยน
0: ะ
1: แต่ว่าก็ยังแก้ความตายไม่ได้แม่ไม่ยั่งยืนโอเคไหมทางของความทุกข์นี่ต้องบวชคิดอยู
0: ่
1: แล้วจะบวชรูปแบบไหนดีซึ่งก็ท่านก็ทดลองหมดนะท่านก็ทดลองหมด
0: ในสมัยนั้นก็มีศาสนาอยู่เยอะถูกไหม
1: ที่
0: อาจารย์บอก30กว่าศาสนา
1: โอ้6061 62ใช่รูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์สมัยนั้นมี62ก็คือเหมือนกับบ้านต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เราจะดูได้เป็นกลุ่มๆก็คือ1คือทรมานตนเอง
0: ลูกสุดโต่ง
1: สุดโต่งนะทรมานตนเองเนี่ยก็จะมีรูปแบบของเปลือยกายเลยไม่นุ่งห่มอะไรหรือต้องนุ่งห่มเฉพาะขนปีกนกเขาหรือนุ่งห่มเฉพาะหนังเสือหรือนุ่งห่มเฉพาะเครื่องแบบที่แบบอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะเป็นหนังเสือบ้างขนปีกนกบ้างหรือหนังสัตว์ประเภทใดประเภทหนึ่ง
0: จ
1: ะพวกฤาษีอะไรเงี้ยน
0: ะ
1: เราจะเรียกว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แบบที่เรียกว่าสุดโต่งก็ได้จัดอยู่ในหมวดนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: รวมถึงการไม่นุ่งเสื้อผ้าก็มี
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือนุ่งห่มผ้ายอมน้ำฝาดมีอยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: โกนผมนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่มี
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งทั้งสองรูปแบบคือทำมาหมดทุกอย่างคือพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัททดลองทำทุกอย่าง
0: เจ้าค่ะตามที่ว่าคนอื่นเขาทำ
1: ใครมีอะไรทำยังไงสอนยังไงไหมลุยหมดสู้หมดทำหมดทำนี่ไม่ใช่แต่แบบทำเล่นๆโอเคทดลองทำดูบวชครึ่งเดือนหนึ่งอะไรเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างทุกวันนี้เขาก็มีบวชระยะสั้นนี้ใช่ไหม
0: เจ้า
1: ค่ะบางคนบวช15วันบางคนบวชเดือนหนึ่งลองดูว่าบวชพระเป็นยังไงหรือผมไปไม่ถึงเป็นเลยแล้วก็
0: เจ้าค่ะ
1: ต้องได้
0: เสร็จไปแล้ว
1: เ
0: จ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือท่านไม่เป็นอย่างนั้นเอาเต็มที่
0: เจ้าค่ะ
1: เอาเต็มที่เต็มที่เลย
0: คือศึกษาอย่างแท้จริงในทุก
1: ของแนวนั้นใช่ใช่จนกระทั่งมาลงตัวแต่เขามาลงตัวนี่คือผ่านศึกอะไรต่างมาใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คิดว่าระดับที่มันจะทำได้ดี นี่มันไม่ใช่ทางกายนะกิเลสเนี่ยเริ่มเป็นกิเลสทางใจนะนี่เราจะทำยังไงถึงจะให้จิตเป็นสมาธิมาทางไหนได้ก็เลยมาลงตัวในรูปแบบที่ว่านุ่งห่มผ้าผืนเดียว2 3ผืนแล้ว2 3ผืนก็จะมี2ผืนก็คือสบงผืนหนึ่งแล้วก็ผ้าคลุมผืนหนึ่งแล้วก็โกนผมเราไม่ต้องถึงว่าดึงผมออกมันจะมีนักบวชไม่ใช่ว่าดึงผมออกไม่โกนหรืออีกประเภทหนึ่งก็ไว้ยาวจนไม่ตัดเลยหรืออันนี้ก็ผมอะไรมันดึงออกดึงออกหมดแต่ก็โกนเดือนละครั้งอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: หรือโกน15วันครั้งหรือยาวแล้วค่อยโกนสั้นๆยังไม่ต้องโกนอย่างเงี้ยก็ง่ายในเรื่องทรงผมง่ายในเรื่องเครื่องแบบคือถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าสุดตรงข้างหนึ่งหรืออีกข้างหนึ่งที่ว่าตรงกันข้ามกับแต่ว่าตรงข้ามก็ไม่ใช่หรอกคือถ้าไม่นุ่งผ้าเลยหรือว่านุ่งหนังเสือหรืออะไรก็ตามอีกข้างหนึ่งก็นุ่งห่มแบบพระราชาเลยตั้งแต่เท้านี่ก็รองเท้างอนขึ้นมาจนถึงแข้งอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่ง

0: ไม่ถึงขนาดว่าไม่มีอะไรเลยใช่ไหมผมก็เอาปืนสองปืนแต่ปืนสองปืนนี่ข้อที่หนึ่งแล้วก็ทำไมถึงต้องย้อมน้ำฝาดเพราะว่าถ้าสีขาวมันก็เปื้อนง่าย
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็วัสดุย้อมทำไงถึงจะให้มันแบบว่า

0: จะเป็นผลไม้หรือเปลือกไม้หรือเปลือกของผลไม้เช่นเปลือกมังคุดหรือพวกดอกไม้เช่นซัฟฟรอนที่เขาจะเป็นสีสำหรับสมหารอย่างนี้ต้นหรือว่าสีจากเชื้อราที่หมักจากข้าวหรือกับของต้นไม้ก็แล้วแต่เอามาย้อมหรือบางทีก็ไปย้อมดินไปซ้ำพวกนี้เรียกรวมหมดว่าย้อมน้ำฝาดก็ให้ดูแลผ้าง่าย
1: นั่นเองแล้วก็สีก็ไม่ฉูดฉาดด้วยถูกไหมเจ้าคะเป็นธรรมชาติ
0: เป็นธรรมชาติไป
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้หลายประโยชน์เพราะฉะนั้นก็จึงนุ่งห่มแบบนี้เราเรียกว่าเป็นทางสายกลางทางสายกลางเพราะนั้นการนุ่งห่มเนี่ยก็จึงไม่ใช่ว่าเป็นมีเสื้อมีกางเกงมีหมวกมีถุงมือมีถุงเท้าไม่ได้เป็นชิ้นอย่างนั้นเพราะว่าชิ้นแบบนั้นเนี่ยมันใช้ได้ประโยชน์ของเขาเท่านั้น
1: ค่ะ
0: แล้วแต่ว่าถ้าเป็นจีวรผืนเดียวใหญ่เนี่ยคุณใช้ห่มเดินไปข้างนอกก็ได้
1: ค่ะ
0: ตอนนอนใช้ปูเป็นผ้าปูนอนก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: หนาวเอามาห่มเป็นผ้าห่มก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ได้หลายประโยชน์
1: ใช้ประโยชน์ได้หลายสถานใช่ค่ะ
0: แต่เวลาเดินไปข้างนอกเกิดร้อนไม่มีร่มทำไงก็แบ่งส่วนหนึ่งของผ้ามาคลุมหัวก็ยังได้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอย้อมน้ำฝาดตากก็แห้งเร็ว
1: ใช่ค่ะ
0: มันได้หลายประโยชน์ก็จึงเป็นแบบนี
1: ้
0: เราเรียนรูปแบบของการห่มผ้าย้อมน้ำฝาดทีนี้ว่าตรงนี้ก็ค่อยมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะพัฒนาจนถึงอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ก็คือมาจากท่านพระอานนท์ก่อนเลยคือพอพระมาบวชกันมากขึ้นในสมัยนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็จึงมีบทบัญญัติอะไรที่ให้มันรัดกุมมากขึ้น
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เช่นผ้าต้องไม่มีชายมีชายแบบที่เรียกว่าเป็นอนุวาสนั่นคือไม่ใช่ว่าชายเป็นคู่เป็นอะไรที่มันระยงระยางงดงามกรุ้งกริ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแบบนั้น
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ให้เป็นมีอนุวาสได้หรือเป็นหลายๆชิ้นมาต่อกันแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นขันใหญ่ขันเล็กอย่างเงี้ยแล้วก็มีรังดุมมีลูกดุมอันนี้จึงเป็นค่อยๆพัฒนามาในสมัยนั้นจนถึงในปัจจุบันนี้ก็จึงเรียกว่ามีผ้าสามผืนคือสบงเป็นผ้านุ่งจีวรคือเป็นผ้าที่พระอาจารย์ห่มอยู่ปัจจุบันแล้วก็สังฆติคือผ้าคลุมนี่ก็เอาไว้ซ้อนกับจีวรเวลาเข้าไปในที่ที่เช่นในหมู่บ้านหรือเวลาหนาวนี่คือสังฆติ
1: ที่สามพื้นเป็นอย่างน้อยที่เราเห็นท่านบางองค์ผ้า
0: บ่าใช่นี่คือผ้าสังฆติแล้วก็มีอะไรอื่นๆอย่างเช่นผ้านั้นผ้านี้ผ้าปูนั่งอะไรก็มีเพิ่มเติมขึ้นมานี่คือลักษณะของผ้าจีวรของรัฐแล้วพอสมัยใหม่นี่ก็เป็นสีเคมีแต่สีเคมีก็ติดทนนานก็บางคนก็ใช้ผ้าที่ย้อมเป็นสีเคมีก็มีแต่ก็ยังเป็นลักษณะเดิมเดียวกันแล้วก็เป็นหลักการเดียวกันคือน้ำฝาดมันคือมันจะติดทนนาน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เลยเป็นแบบนี้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็อันนี้เป็นข้อดีที่พระอาจารย์เห็นตั้งแต่วันสองสามวันแรกของการบวชเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เลยสามว่าคือยังไม่ได้อ่านพระวินัยอะไรมากเลยนะ
1: เจ้าค่ะบวชใหม่
0: เนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: อันดับแรกก่อนเลยก็คือว่าเรื่องทรงผม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าตื่นเช้ามาปุ๊บเราไม่ต้องคิดว่าเราจะแสกซ้ายหรือแสกขวาเพราะเมื่อก่อนนี่กลัวหัวล้านไงก็มาไปพูดนะแล้วเมื่อวานแสกซ้ายเดี๋ยวนี้แสกขวาก
1: ลับไปกลับมา
0: บางวันแสกกลางบ้างบางวันก็เสยขึ้นไปบ้างแต่พอบวชแล้วจบไม่ต้องคิด
1: เลย
0: วางเลยแล้วก็จะเดินกลนเดือนละครั้งมันจะเอาที่ไหนมาแสกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ท่อไม่ตันด้วยข้อที่สองก็คือคุณจะไปงานศพก็ชุดนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ไปงานแต่งงานก็ชุดนี้ขึ้นเครื่องบินก็ชุดนี้จะเข้าไปในหมู่บ้านก็ชุดนี้มันต้องคิดว่าเราจะต้องมาเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรยังไงอย่างคุณตั้งใจจะมาทำงานเนี่ยต้อง
1: แต่งช
0: ุ
1: ดไหนดี
0: เนาะแต่งชุดไหนดีใช่ไหมจะออกไปกำลังกายก็ต้องเอาชุดไหนไปเนา
1: ะ
0: จะเดินทางอันยังไงเนาะแล้วจะหนาวจะร้อนนะของพระก็จบแค่นี
1: ้ใช่ค่ะ
0: หนาวคุณก็เอาผ้าสังฆติมาห่มเพิ่ม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ร้อนคุณก็ถอดออกมันก็ง่ายไง
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะตรงนี้คือทางสายกลางเนื้อที่ที่ในความที่ว่าจะหลีกออกจากกามละของความเป็นพระสงฆ์แต่ว่าที่ทางสายกลางสำหรับคารวะก็มีไปไงไม่มีเวลาที่ร้อยสี่ห้าใช่ไหมก็ไม่ได้เป็นจำกัดเรื่องแบบเรื่องอะไรแต่นี้สำหรับพระสงฆ์เนี่ยคือคุณจะหลีกออกจากกามแล้วจะมาเต็มที่แล้วเนี่ยก็ต้องไล่หมดตั้งแต่หัวจรดเท้าท
1: ั้
0: งข้างในข้างนอกก็เรื่องชีวะนี่จะเป็นเรื่องที่เราเห็นได้
1: เ
0: นั่นเองเจ้าค่ะนี่ก็จึงเป็นคำตอบในข้อนี
1: ้เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังละคิดว่าท่านผู้ถามรวมทั้งท่านผู้ฟังท่านอื่นก็คงจะรับทราบมีความรู้ตามไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องของทำไมพระภิกษุสงฆ์ถึงจะต้องใช้ผ้าย้อมน้ำฝาดซึ่งก็ตั้งแต่สมัยโบราณกาลตั้งแต่สมัยนู้นก็เริ่มต้นมาแบบนี้นะเจ้าค่ะมีนิดนึงสำหรับผ้านี่เจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: รู้สึกว่าพระอาจารย์เคยเล่าว่าอย่างผ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นผืนเดียวใหญ่ๆหรือนะคะต้องเป็นหลายผืน
0: ใน
1: การ ของภิกษุสงฆ
0: ์
1: พระอาจารย์เล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เล่าประวัติตรงนี้นิดนึงได้ไหมเจ้าค่ะ
0: ก็คือผ้าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นผืนใหญ่อยู่แล้ว
1: ใช่
0: ไหมแล้วทีนี้การใช้งานท่านก็จึงต้องเอาหลายๆผืนมาต่อๆกันหลายๆผืนมาต่อๆกันเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เป็นระเบียบระบบที่สะดวกในการทำก็จึงมีชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้าง
1: ค
0: ่ะชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างก็จะมีขันใหญ่ขันเล็กโดยเฉพาะเรื่องผืนผ้าเนี่ยท่านก็จึงยกตัวอย่างคำอุปมานะคือแปลงนาของชาวนาชาวมคธให้ท่านพระอานนท์เนี่ยไปออกแบบจีวรที่เอาแบบมาจากแปลงนาของชาวนาชาวมคธซึ่งชาวนาชาวมคธเนี่ยเขาก็ทำแปลงนาเป็นตารางแล้วเขาก็คันนาเขาใหญ
1: ่
0: คันนาเขาใหญ่เดินสวนกันได้ใช่ไหมตรงคันนาแล้วก็ตรงแปลงตรงตัวที่บรรจุน้ำสำหรับดำนาปลูกข้าวนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นไอ้ตรงใหญ่ๆตรงนั้นก็ใช้ผ้าชิ้นใหญ่น้อยก็แบบไม่เกินศอกหรอกศอกนึงไม่ถึงส่วนไอ้ตรงเล็กๆก็ใช้ผ้าชิ้นเล็กแล้วก็ประมาณไม่เกินครึ่งหรอกไม่ถึงครึ่งครึ่งไปซ้ำชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มาต่อกันตามรูปแบบนี้ได้เป็นผ้าผืนใหญ่ผืนหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นผืนใหญ่ผืนหนึ่งนี้ต้องไม่เกินเท่านี้ศอกเท่านั้นศอกก็เพราะฉะนั้นจำไม่ได้เป๊ะแต่จะ10กว่าศอกนี่แล้วก็20ศอกประมาณนี้นะ
1: เจ้าค
0: ่ะไม่ใหญ่คือต่อกันแล้วอย่าให้ใหญ่เกินนี
1: ้
0: เพราะไม่มีสเปคของเราอยู
1: ่เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็จุดนี้ทีนี้เรื่องจีวรก็มีคำที่เขากล่าวไว้ในพระวินัยปิฎกอยู่เพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงคุณใจครับ
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็เริ่มเห็นแล้วนะคุณใจที่ว่านักบวชนี่นะในรูปแบบที่ว่าจีวรแต่ว่าม้วนจีวรเล็กๆเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วข้างนอกแต่งตัวเหมือนชาวบ้านธรรมดา
1: จริงเหรอเจ้าคะ
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่งตัวเหมือนชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าบอกว่าตัวเองเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชเป็นเวลาก็เอาไอ้จีวรนั่นน่ะมาทัดหูไว้ที่ม้วนเป็นเหมือนกับหลอดแคปซูลอย่างเงี้ย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใหญ่ๆแต่พอสมมติสักนิ้วก้อยอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: หรือนิ้วชี้เนี่ยแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าว่านี่คือจีวรฉันแล้วก็มาม้วนทักหวยไปนี่คือฉันเป็นนักบวชเป็นเวลาไหนเวลาที่ทำพิธีอย่างนี้เป็นต้นมีแล้วนะในต่างประเทศเนี่ยเขามีอันนี้ก็คือว่ามันค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆไงค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆความแตกต่างจุดนี้มันจึงเป็นเรื่องอีกจุดหนึ่งสำคัญคือว่านักบวชเนี่ยอย่าไปนุ่งห่มเหมือนชาวบ้านเพราะนั้นจีวรของพระก็จะไม่เหมือนชาวบ้านคุณดูปุ๊บคุณรู้ปุ๊บเลยทันทีว่าอันนี้ไม่ใช่คารว
1: ะ
0: แต่เป็นพระ
1: ส
0: ิ่งนี้เป็นต้นพรุ่งนี้คุณต้องดูรู้ได้
1: นะอันนี้ยมว่าดีกว่านะเจ้าค่ะจะแยกกันให้เห็นกระจ่างไปเลย
0: เพราะฉะนั้นก็จึงเป็นรูปแบบจีวรผ้าย้อมน้ำฝาดสีเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยก็เพื่อที่จะรู้ว่าอันนี้คือนักบวช
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าว่านุ่งห่มเหมือนกันเนี่ยแล้วมันจะต่างกันยังไงอ่ะใช่ไหมล่ะ
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: เพราะในตรงจุดที่ว่านุ่งห่มเหมือนกันเนี่ยก็จึงเป็นปรับเป็นอาบัติไว้ด้วยผมพระภิกษุสงฆ์นะว่าถ้าไปนุ่งห่มเหมือนคารวาสเนี่ยผิดนะอาบัตินะ
1: เจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: เช่นใส่เสื้อใส่กางเกงใส่รองเท้าเหมือนชาวบ้านผิดอาบัตินะ
1: เจ้าค่ะ
0: เขาก็จะมีบอกเอาไว้นั่นเองนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้ในเรื่องของวินัยของพระสงฆ
1: ์เจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะจะได้ทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาเนี้ยเข้าใจพระเจ้าประสงค์ดีขึ้นนะเจ้าค่ะแล้วก็ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ก็ถ้าท่านผู้ฟังตามรับฟังรายการเราเสมอมาก็จะรู้ว่าพระอาจารย์ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการถวายของพระบ้างการวางตัวการจะทำยังไงนั่งระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเพราะว่าประเทศไทยเราก็เรียกว่ามีพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาประจำชาติดังนั้นถ้าเราซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือพุทธบริษัทเนี่ยทำตัวได้ถูกต้องสอดคล้องกับพระวินัย ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้กำหนดไว้อันนี้ก็เป็นการช่วยพระเจ้าประสงค์ด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ให้ศาสนาเราดำเนินต่อไปได้อย่างดีก้าวหน้านะเจ้าค่ะไม่เสื่อมในเสื่อมที่อื่นก็ช่างแต่ประเทศไทยเราจะต้องก้าวหน้ากันต่อไปนะเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะทีนี้ก็เข้ามาถึงเรื่องของการตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามกันมาแล้วกันเรื่องแรกหรือว่าคนแรกที่โยมอยากจะขอนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เนี่ยมาจากท่านผู้ใช้นามแฝงว่า M357 เจ้าค่ะก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์สดๆร้อนๆที่ผ่านมาเมื่อตอนวันหยุดตรุษจีนนี่แหละของปีนี้นะเจ้าค่ะท่านก็เรื่องราวถ้าเปิดสรุปสั้นๆก็คือว่าท่านที่เขียนถามมาเนี่ยคือคุณ M357 เนี่ยได้มีการนัดหมายที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้เนี่ยก็เกิดการผิดพลาดที่เรียกว่าคุณ M357 ไปเที่ยวกับเพื่อนนะเจ้าคะแล้วก็นัดหมายว่าจะมีเพื่อนอีก2คนมาด้วยนะมาจอยกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะแต่ปรากฏว่าเพื่อนที่คนที่2เนี่ยเจ้าคะก็ดันจะแบบเหมือนกับจะแกล้งหรือจะอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้สับสนกันเพื่อนก็เลยไม่ได้มาเจอกันทีนี้มันก็เหมือนกับทางคุณ M357 ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนโดนหลอกค่ะเจ้าค่ะโดนเพื่อนหลอกเนี่ยดูซิเนี่ยทำให้แบบเสียการไปหมดเลยเจอเพื่อนอีก2คนก็ไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกโมโหแบบเหมือนฝังในใจอ่ะเจ้าค่ะทำยังไงก็แบบโมโหคนนี้อยู่ดีแต่ว่าไอ้เพื่อน2คนที่นัดจะมาให้เจอกันนั่นน่ะไม่ได้มาด้วยนะเจ้าค่ะเพราะคนที่2เนี่ยเป็นคนทำเรื่องที่เรียกว่าให้สับสนปรากฏว่า2คนนั้นน่ะไม่ว่าเพื่อนคนที่2เนี่ยเจ้าค่ะคือให้อภัยว่าเออไม่เป็นไรแล้วไม่มาเจอก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นะเจ้าค่ะตอนนี้ท่านผู้ถามเนี่ยก็คือคุณ M357บอกว่าทำไมตัวท่านเองเนี่ยมันตัวเนี่ยถึงได้แบบให้อภัยคนนี้ไม่ได้เลยจนทุกวันนี้ก็ยังไม่อยากพูดกับคนเนี้ยไอ้เพื่อนคนเนี้ยที่ว่าทำให้สับสนเออค่ะก็เลยถามมาว่าเอ๊ะหรือว่าตัวเองเนี้ยจะแบบเป็นโรคที่ว่าเหมือนให้อภัยคนไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการอภัยทานหรือว่าการทำจิตใจยังไงในขณะที่เพื่อนอีก2คนที่โดนหลอกเหมือนกันคือไม่ได้มาร่วมจอยด้วย
0: ก็ไม่โกรธ
1: เจ้าค่ะแบบธรรมดาให้อภัยกันไปแต่คนนี้ยังฝังใจอยู่แล้วก็ทุกวันนี้ก็รู้สึกไม่อยากคบแต่ทีนี้พอจะเลิกคบเพื่อนคนนี้มันก็ไม่ได้อีกเพื่อนก็จะหาว่าตัวเองนี่แบบ อะไรไปแทนฝังหุ่นขนาดนั้นเรื่องแค่นี้เองประมาณนี้เจ้าค่ะอาจารย
0: ์โอเคเรื่องนี้เราจะเห็นได้เลยว่าสถานการณ์เดียวกันเกิดขึ้นเหมือนกันเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: คนหนึ่งโกรธไม่พอใจป
1: ู
0: ่เวรใช่ไห
1: ม
0: คนหนึ่งไม่โกรธก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เออทำไมสถานการณ์เดียวกันเหตุการณ์เหมือนกันคนหนึ่งโกรธคนหนึ่งไม่โกรธ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วคุณเดาใจว่าเป็นอะไรคือแน่นอนแล้วว่าความโกรธเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอก
1: เจ้าค่ะอยู่ที่ใจเราเจ้าค่ะ
0: แล้วจะว่าความโกรธเกิดจากคนนั้นจริงๆใช่ป่ะเอางั้นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามก็ต้องโกรธด้วยสมมติเราเป็นเบอร์ศูนย์ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เราเป็นเจ้าของปัญหาเนี่ย3 7เนี่ยเบอร์หนึ่งกับเบอร์3ก็นัดกันกับเบอร์2ด้วยมาเจอกันแต่เบอร์2ควรแล้วปัญหาเกิดขึ้นจากเบอร์2จริงๆเบอร์1กับเบอร์3ก็ต้องโกรธด้วยดิ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เบอร์1กับเบอร์3ก็ไม่เห็นโกรธนี่ก็เล่ามาดิ
1: อ
0: ันที่โกรธคือเบอร์0คือตัวเราคนเดียว
1: ค
0: ่ะอ้าวแสดงว่าความโกรธเนี่ยไม่ได้อยู่ที่มาจากเขาไง
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: โอเคอุปมาตัวนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่ออกผลเช่นสตรอเบอรี่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเอาสตรอเบอรี่มาปลูกที่กรุงเทพมหานครมันจะขึ้นไหมคุณเตือนใจว่า
1: น่าจะขึ้นยากหรือไม่ขึ้นเลย
0: เออเปิดแอร์ให้มันก็ไม่ขึ้น
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เปิดแอร์ให้ก็ไม่ขึ้นเราต้องโน่นเชียงใหม่บนเทือกเขาสูงสูง
1: อากาศเย็น
0: อุณหภูมิเขาคงที่ยังไงรูปแบบไหนเขาถึงจะโต
1: เจ้าค่ะ
0: เอ้าแต่ทำไมอากาศมันมีผลต่อผลไม้เอ้าก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ไม่ใช่ว่าผลไม้เนี่ยลูกผลไม้เนี่ยมันไปเกิดจากอากาศนะแต่มันเกิดที่ต้น
1: ของมันเอง
0: ต้นของมันเองใช่ใช่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เหมือนกันกิเลสเนี่ยเกิดขึ้นที่จิตเราแต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลหรือสนิมเกิดที่เหล็ก
1: เจ้าค่ะ
0: แต่สิ่งแวดล้อมเช่นความชื้นหรือประจุไฟฟ้ามีผลต่อการที่สนิมมันจะเกิดมากหรือเกิดน้อย
1: เจ้าค่ะ
0: ต่เวลาสนิมเกิดที่เหล็กเหมือนกันความโกรธเกิดที่จิตเราความโกรธเนี่ยเกิดที่จิตเราจะไม่เกิดก็เกิดจะไม่เกิดที่จิตเรา
1: เจ้าค่ะ
0: จะเกิดก็เกิดที่จิตเราจะไม่เกิดก็ไม่เกิดที่จิตเรา
1: เจ้าค่ะ
0: ความโกรธเนี่ยนะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมอาจจะมีผลหรือว่าเฮ้ยคนนี้พูดคำเดียวกันกับคนนั้นแต่คนนั้นเราไม่โกรธเราโกรธกับคนนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: คนนี้ทำแบบเดียวกันกับคนนั้นแต่เราไม่โกรธคนนั้นเราโกรธกับคนนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เราก็เลยคิดว่าไอ้ความโกรธเนี่ยมาจากคนนั้นไม่ใช่คนนี
1: ้
0: แต่จริงไม่ใช่ถ้าสมมติความโกรธมาจากคนนั้นจริงๆคนหนึ่งที่คนโดนทำอย่างนี้กับคนนั้นเขาก็ต้องโกรธเหมือนกันดิในเคสนี้คือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สาม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เขาไม่โกรธเนี่ยแสดงว่าความโกรธไม่ได้มาจากภายนอกความโกรธเกิดจากภายในอันนี้เราเข้าใจแค่นี้อันนี้ก็จะบอกว่าปัญญามันจะว่าขึ้นมาแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: เออใช่เราโกรธเอง
1: อยู่ที่ใจเราเองอ่ะ
0: ใช่ก็จึงเป็นที่มาของคำถามนี้นี่ทำไงถึงจะวางได้ถึงจะให้อภัยเขาได้เพราะถ้าเราคิดว่าเขาเป็นคนทำนะคำถามนี้จะไม่เกิดเลยคุณใจคุณสามารถเจตนี้จะไม่ถามมันเลยด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: คือเรื่องเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ความสุขของเขาหรอก
1: เจ้าค่ะ
0: เขาอาจจะผิดหรือไม่ผิดไม่รู้ยกไว้อาจจะผิดก็ได้สมมติว่าเขาผิดไปเลยไม่ใช่เบอร์สองนี่เขาผิดจริงๆนะ
1: กรณีนี้ผิดแล้วนะ
0: ผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วมันแย่มากๆเลยแต่ความโกรธเกิดขึ้นที่เราแล้วอ่ะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ความโกรธเกิดขึ้นที่เราแล้วจะดับก็ดับที่ตัวเราเอง
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วบางคนนะแต่ตอนให้เขามาขอเข้ามาขอโทษเอาของมาให้กราบครับก็ยังไม่หายโกรธนะ
1: ค
0: ือบางทีระหว่างแบบลูกสะใภ้กับแม่ยายลูกสะใภ้มาขอเข้ามาแม่ยายไม่หายโกรธเป็นต้นทำไมเป็นงั้นทำไมเขามาขอเข้ามา
1: ลูกสะใภ้ก็กับแม่ผัวเจ้าค่ะ
0: เออใช่ว่าใจก็เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: เออว่าไงก็ไม่หายโกรธใช่ไห
1: ม
0: เอ้าความโกรธแสดงไม่เกิดที่ไหนเพราะเขามาขอโทษไปแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เออแต่ว่าความโกรธมันอยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นในเจ้าของคำถามที่ถามมาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยมีปัญหา
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกต้องแล้วนี่คือปัญญาข้อที่หนึ่งเลยถูกต้องแล้ว
1: ยังถามมาบอกว่ารู้สึกการให้อภัยของตัวคนถามเนี่ยไม่แรงกล้าพอหรือ
0: ยังไม่ได้กล้าพอ
1: เจ้าค่ะ
0: คือจะตัดเนี่ยคุณใจมันเหมือนกาวยางเหนียว
1: เจ้าค่ะ
0: เจอมีดที่ตัดจะต้องคม
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีดทื่อๆมันฟัน
1: ไม่ได้
0: มันได้ไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: มันฟันก็ฟันไม่ขาด
1: เจ้าค่ะ
0: คิดที่ไรก็เจ็บช้ำทุกทีเหนื่อยเปล่าด้วยคิดที่ไรช้ำแล้วก็ยังจะซึมเศร้าด้วย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: มันจะย้ำรอยกรีดลงไปอีกด้วยไม่ขาด
1: เหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดว่ายิงลูกดอกมาแล้วค
0: ่
1: ะโดนหนึ่งดอกแล้วพอคิดอีกก็อีกหนึ่งดอกอีกหนึ่งดอกไปเรื่อยๆเลยแบบ
0: และแถมนะลูกดอกเนี่ยลูกศรเนี่ยอาบยาพิษด้วยนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อาบยาพิษด้วยซึ่งไอ้ตอนที่เราถูกยิงเนี่ยเราไม่รู้ตัวเพราะมันจ่า
1: เจ้
0: าค่ะจนพิษมันวิ่งแล่นเข้าถึงหัวใจปุ๊บมันจะขึ้นจี๊ดขึ้น
1: ใช่
0: เราถูกยิงแล้วนี่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วถ้าจะเราเจ็บปวดอย่างเงี้ยเราทุกข์อย่างเงี้ยเราจะไปเที่ยวหาอยู่ว่าใครนี่มันเป็นคนทำ
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่าคนถูกยิงด้วยลูกศรแล้วหัวลูกศรปักคาอยู่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่หางลูกศรเนี่ยมันหักแล้วถูกไหมถูกแทงอยู่นี่แหละหางลูกศรมันหักไปแล้วก็ถูกส่งหมอเรียกหมอมาหมอจะเพิ่งรักษานะค่อยๆหาคนร้ายก่อนว่าเป็นใครเอาเดี๋ยวจะถอดลูกศรให้อย่าเพิ่งถอดไปสืบมาก่อนว่ามันใช้กำทันหรือหน้าไม้แบบไหนไม่เดี๋ยวจะถอดให้ก่อนจะได้หายแล้วค่อยไปหาไม่ต้องรู้ด้วยพ่อแม่มันชื่ออะไร
1: ม
0: ันทำเพราะอะไรไปสืบมาก่อนดูผมจะค่อยๆต่อทีหลังโอ้ย
1: ตาย
0: พอดีก็เราทุกข์อยู่ตอนนี้เราเจ็บจี๊ดอยู่ตรงนี้เราจะไปเที่ยวหาว่าเขาทำทำไมเขาทำทำไม
1: คุณ
0: หาไม่เจอหรอกอย่าเพิ่งเอาคลายความโกรธก่อนเพราะมันเผาเราอยู่ตอนนี้อยู่คลายความคือระดับนี้มันเป็นเรื่องพยาบาลแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผูกเวรแล้วเนี่ยสี่ห้าเดือนยังไม่หายนี่คือผูกเวรแล้วนะ
1: เด็กจีนมาแบบนี้นะ
0: สองสามวันยังพอมากแต่สี่ห้าเดือนยังไม่หายนี่ผูกเวรแล้วนะถ้าเริ่มเป็นปีนี่พยาบาลแล้วนะ
1: ใช่ค่ะหนักขึ้นเรื่อยๆ
0: หนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆมันจากความขัดเคืองกันปฏิกะโทรไปหนึ่งครั้งสองครั้งไม่รับเครื่องเอาเขาอาจจะติดภาระอยู่ก็ได้ใช่ป่ะแต่พอบอกนี่แล้วมุ่ยยังหนึ่งก็เป็นโกรธอ่ะโกรธแล้วก็เป็นโทสะละแล้วก็มาเป็นความไม่พอใจหมายถึงว่ากลายมาเป็นค ความผูกเวรแล้วก็เป็นพยาบาทใช่ไหมหรือผูกเวรนี่คือก็ไม่ได้หายภายในไม่กี่วันแต่เริ่มเป็นหลายๆเดือนแล้วพยาบาทนี่คือฝังหุ่นเลยล่ะเหมือนเคสกรณีของพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าโอ้ฝังหุ่นมากๆเลย
1: หลายไป
0: หลายชาติเลยไม่คลายสักทีผูกเวรกันมาตลอดผูกเวรกันเนี่ยคือหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่ผูกกับเทวทัตอยู่แล้วใช่ไหมแต่เทวทัตเนี่ยไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยมันก็เผาตัวเองอยู่เผาตัวเองอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราถูกเผาอยู่แล้วทำไมดับไฟก่อนไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่แล้วอ้าวถ้าจะโทรสั่งเสียกับแม่ก่อนหาห้องเขาไปโทรหาเลยแม่นี่ดับไฟก่อนยิ่งถ้าผมว่าต้องโทรสั่งกราฟโทรสั่งอาหารมาส่งนี่คุณจะไปกินอะไรคุณดับไฟก่อนใช่ไหมหรือว่าจะไปเอฟของซื้อของก่อนแม่คุณดับไฟก่อนแล้วเช่นเดียวกันถ้าเรามีความโกรธอยู่ในจิตใจเนี่ยคุณรีบดับก่อนเลยเพราะว่าถ้าตายไปอย่างนี้นะมันไปไม่ดี
1: จิตเรา
0: จิตเราไปไม่ดีสมมติแล้วความตายมันไม่แน่ไม่นอนอ่
1: ะ
0: เกิดติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เอ็กซ์เงี้ยทำไงอ่ะไม่รู้สายพันธุ์อะไรตอนนี้ดับเบิลเอ็กซ์แล้วทำไงตายไปแล้วเป็นไงต้องคุณไปต่ำเลยนี่ถ้าจิตยังกลายความโกรธไม่ได้ใ
1: ช่ไหม
0: เพราะเราต้องดับไฟตรงนี้ก่อนแล้ววิธีการดับไฟทำยังไงก็ถ้าไฟในกรณีนี้คือความโกรธเอาแบบ180องศา
1: ค
0: ือขั้วตรงข้ามกันเลยก็ต้องเมตตาเราจะดับความโกรธได้ต้องเมตตาเราจะให้อภัยได้ต้องมีกรุณาเราจะให้อภัยได้ต้องมีเมตตากรุณาเอางี้มาสมรวมกันกรุณาเนี่ยคือความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข
1: ์
0: ถ้าเราจะแค้นเขาว่าฉันต้องทำมันกลับฉันต้องทำมันกลับใช่ไหม
1: ต้องแก้แค้น
0: เพราะนั่นคือลักษณะของพยาบาทแล้วต้องทำกลับ
1: เจ้าค่ะ
0: ผูกเวรนี่คือต้องทำกลับผูกเวรคือฉันต้องสวนกลับ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเวรนานๆก็เป็นพยาบาทไอ้ที่สวนกลับเนี่ยก็ถ้าเขาทำฉันครั้งหนึ่งฉันต้องไม่รู้ละหาวิธีใส่ความเขาสักสองสามครั้งหรือว่าทำให้มันเจ็บๆบ้างการที่รู้สึกว่าต้องทำกลับเนี่ยนี่คือการแอมผูกเวรพระรูชาเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราจะฆ่าสัตว์สมมติเราจะประหารคือตีลงไป
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นจะฆ่ามดเหมือนจังหวะที่เราจะบี้มันลงไปนะด้วยความง่ายดายมากบี้มดเนี่ยไม่ต้องเกรงมือเลยซ้ำหรือจังหวะที่เราจะตบยุงเนี่ยนะง่ายมากวันนี้ปุ๊บขึ้นไปหมุกยุงก็ตายละ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือจะตีลูกหรือจะสมมติฆ่าคนยิงปืนอะไรก็แล้วแต่
1: เจ้าค่ะ
0: หรือเอาก้อนหินมาปาจังหวะที่คุณจะลงไปทำแล้วนั่นน่ะเกิดวาร์ปขึ้นมาในจิตใจนิดนึงให้เขาอย่าได้ทุกข์เลยไม่ทำกันแล้วกันเกิดว้าวขึ้นมานิดนึงไม่ทำกันแล้วกันสมมุตินะสมมุตินะ
1: เจ้าค่ะ
0: เกิดว้าวขึ้นมานิดนึงว่าไม่ทำกันแล้วกันไอ้จุดที่ว่าทำให้คุณว้าวขึ้นมานิดนึงว่าฉันไม่ทำกันแล้วกันนั่นแหละคือกรุณา
1: เจ้าค่ะ
0: นึกออกไหม
1: เจ้าค่ะ
0: หรือนึกภาพตามนะฟังนึกภาพตามเราจะฆ่ามีวงฆ่ามดอย่างนี้เป็นต้น
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทำกันแล้วกันเรามีความกรุณาต่อยุงนั้นต่อมดนั้นทันที
1: เจ้าค่ะ
0: ทำได้อยู่นะแต่ไม่ทำคือฆ่าไม่ได้อยู่แต่ไม่ฆ่า
1: เจ้าค่ะ
0: ความที่ว่าหยุดได้ด้วยอำนาจของกรุณาแน่นอน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนเอากรุณานี่แหละมาดับความโกรธนี้เสียแล้วเอาดับยังไงก็เขามีความทุกข์อยู่ดิเราให้กรุณาตัวเองเราให้กรุณาตัวเขาแล้วเขามีความทุกข์อยู่อย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้คือทุกข์จากการที่เขาทำไม่ดีเป็นต้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราคิดว่าเขาไม่ดีอ่ะไม่งั้นถ้าเราคิดว่าเขาดีเราคงจะไม่มาทุกข์ปานนี้เพราะเราคิดว่าเขาไม่ดีไงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เราคิดว่าเขาไม่ดีคือเขาทำไม่ดีเขาไม่ดีเขาไม่ดีเขาไม่ดีเขามีความทุกข์ก็มีความทุกข์ก็มีความทุกข์เอางี้นั้นเราปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์พุ่งบุญวางได้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรนั่นกรุณาไงกรุณามันเกิดขึ้นทันทีกรุณาเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเพราะด้วยความกรุณาที่เราตั้งไว้ว่าไม่อยากให้เขาทุกข
1: ์ใช่ค่ะ
0: เหมือนเราไม่ฆ่ามดหยุดกึกขึ้นได้นี่ด้วยสติหยุดกึกขึ้นได้ด้วยสติปุ๊บกรุณาเกิดเราก็จะสามารถวางความปรารถนาร้ายในที่นี้คือเราผูกเวรอยู่นะเราอยากให้เขาได้ไม่ดีมาละ
1: ใช่ค่ะ
0: เรากำลังจะเงื้ออยู่แล้วเงื้อทุกครั้งเนี่ยเป็นมโนกรรมละ
1: ใช่ค่ะ
0: คิดว่าจะต้องโทรไปด่าแบบนี้เขียนจดหมายแบบนี้หรือทำอะไรอย่างนี
1: ้
0: เงื้อทุกครั้งอยู่เป็นมโนกรรมน่าวันนี้ไม่ทำกันแล้วกันนี่กรุณาแทรกขึ้นมาทันที
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งถึงว่าตอนนี้ก็จะเรียกว่าเลิกคบกันแล้วก็ได้แต่ว่าไม่พูดเฉยใช่ไหมล่
1: ะ
0: เฮ้ยแต่ว่าคือถ้ามีเพื่อนเป็นศัตรูเนี่ยนะมันแย่กว่าเพื่อนเนี่ยคือหมายว่าเขารู้จักเราดีใช่ไหมล่
1: ะ
0: เวลาเขารู้จักเราดีแม้แต่ถ้าเป็นเพื่อนกันมันดีใช่ไหมแต่ถ้ารู้คนที่รู้จักเราดีแต่เป็นศัตรูกันเนี่ยโหอันตรายนะ
1: ใช่เพราะเขารู้ว่าเรา
0: ข้างนอกข้างใน
1: เป็นยังไง
0: ใส่คนตรงไหนยังไง
1: ใช่
0: ไหมล่ะเฮ้ยงั้นเราอย่าเป็นศัตรูกับใครเลยเราไม่คิดเปาร้ายกับใครเลยสรรพสัตว์ทั้งหลายโลกนี้เป็นมิตรกับเราเราคิดกับสรรพสัตว์ทั้งหลายโลกนี้ด้วยความเป็นมิตรไมตรีเสม
1: อ
0: ให้คิดแบบนี้ให้คิดแบบนี
1: ้
0: ทีนี้จังหวะที่เราจะคิดแบบนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทำแบบว่าไม่มีเงื่อนไขให้ทำแบบว่า one way traffic
1: ค
0: ือทางเดียวไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ทำแบบว่าให้เหมือนไม่ต้องกลัวว่าจะหมด
1: อืมเจ้าค
0: ่ะอย่างเช่นอะไรที่เราทำโดยไม่คิดว่าเช่นเราหายใจอย่างนี้เป็นต้นเราหายใจเข้าหายใจออกแต่เราไม่ได้คิดว่าลมหายใจมันจะหมดหรือหมายถึงว่าอากาศมันจะหมดใช่ไหมหรือคนที่มีเงินมากๆเลยนะใช้จ่ายซื้อข้าวของนี่เขาไม่ได้คิดว่ามันจะหมด
1: เจ้าค่ะ
0: หรือคนที่ทำบัดเจ็ตไว้แล้วหรือคนที่มีอะไรมากๆแล้วเขาใช้จ่ายอย่างเด่นๆเขาไม่คิดว่ามันจะหมดเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้แบบที่ไม่คิดว่าจะหมดอย่างนั้นนะ
1: ค
0: ือถ้าเจอเปรียบเทียบทางตรงข้ามแปลงก็คือว่าวันนี้ถ้าเราเกลียดใครไม่พอใจใครคิดเปาร้ายใครเนี่ยเราจะแผ่เมตตาแผ่กรุณาให้เนี่ยเขาเป็นคนเดียวคน
1: มันยากเหมือนกันมันเจนะนะคะ
0: ขอเป็นมันไปคนใช่ป่ะเอานี่ทำไมคุณไปอั้นไว้กันไม่มันทำจริงจริงแต่ทำไมคุณไปมีเงื่อนไขกันนะนั่นแหละคือแบบมีเงื่อนไขแบบเป็นขั้นอยู่ไง
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราฝึกให้แบบไม่ต้องกลัวหมดให้แบบไม่ต้องมีเงื่อนไขให้แบบไม่ต้องหมาอะไรตอบแทน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นี่แพ้กุนนาไปอีกแบบนี้ข้อที่สองนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองมาไปแล้วนะ
1: ใช
0: ่
1: ค่
0: ะประการที่หนึ่งนี่คือมีปัญญาที่ตัวเองนะเห็นว่าไอ้นี่มันเกิดขึ้นในตัวเราไม่ใช่ตัวเราสองเราให้กรุณาเมตตาในเขา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วประการที่สามคือว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนักเล่นกายกรรมเดี๋ยวนักเล่นกายกรรมที่ว่าทรงตัวมีสองคนทรงตัวอยู่บนกันและกัน
1: แ
0: ล้วคนข้างล่างก็ถือไม้ขึ้นไว้คนก็บนไปทรงตัวอยู่บนปลายไม้
1: แ
0: ล้วข้างบนก็ถือถาดน้ำมันด้วยข้างล่างก็รับน้ำหนักของทั้งสองถาดน้ำมันแล้วก็คนอยู่ข้างบนนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าก็ทั้งสองคนนั่นแหละต้องช่วยกันแต่ถ้าคนหนึ่งจะรักษาอีกคนหนึ่งถ้าไม่รักษาก็ชื่อว่าไม่รักษาตนถ้าจะรักษาแต่ตนก็ชื่อว่ารักษาเขาเหมือนกันแหละแต่ถ้าฉันบอกฉันจะรักษาน้ำหนักของฉันให้ดีก็ชื่อว่ารักษาเขานั่นแหละอีกคนหนึ่งบอกฉันจะรักษาเธอให้ดีก็ชื่อรักษาตัวนั่นแหละใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไม่รักษาตัวเราก็ชื่อว่าไม่รักษาเขาไม่รักษาเขาก็ชื่อว่าไม่รักษาเราถ้าเราโกรธเขาก็ชื่อว่าไม่รักษาตนเพราะอะไรเพราะความโกรธจะเผาตัวเองงั้นถ้าเราก็โกรธตัวเองแล้วกันยังไม่ต้องโกรธเขาก็ชื่อว่าไม่รักษาเขาเหมือนกันเพราะว่าความร้อนมันมีในตัวเราเวลาทำอะไรออกไปมันก็ด้วยความร้อนข้อนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบไว้อย่างนี้บอกว่าเวลาที่เราจะรักษาคนอื่นก็ชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยการเจริญสติปัฏฐานเวลาจะรักษาตัวเองก็ชื่อว่ารักษาคนอื่นเหมือนกันนะด้วยการเจริญสติปัฏฐานยังไงแต่ถ้าเราจะรักษาเขาในที่นี้เราบอกว่าเราจะมีกรุณาให้เราจะมีเมตตาให
1: ้เจ้าค่ะ
0: การรักษาเขานั้นน่ะมีเมตตาให้เขาเราก็ต้องประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะทำให้มากซึ่งธรรมะแล้วถึงจะมีเมตตาให้เขาได้
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอเราบอกว่าเราจะรักษาตัวเราก็แล้วกันรักษาตัวเราไม่ให้มันมีความโกรธ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาคุณจะรักษาตัวคุณไม่ให้มีความโกรธก็ต้องรักษาด้วยการปฏิบัติธรรมะเจริญธรรมะทำให้มากขึ้นธรรมะเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะการที่เรามีธรรมะก็ชื่อว่ารักษาเขาด้วยการที่เราจะรักษาเขาด้วยการให้เมตตากับเขาเราก็ต้องมีธรรมะด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ซึ่งว่าจะเป็นการรักษาทั้งสองฝั่งมีประการที่สามมีประโยชน์ทั้งสองฝั่ง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าไม่รักษาเขานะก็ชื่อไม่รักษาตนไงถ้าไม่รักษาตนก็ชื่อไม่รักษาเขาไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นที่จะตอบแทนเขาด้วยด่าด้วยว่าก็คือตอบแทนด้วยอดทนตอบแทนด้วยเมตตาจิตตอบแทนด้วยความรักใคร่ดูตอบแทนด้วยความไม่เบียดเบียน
1: เจ้าค่ะ
0: ตอบเข้าไปงี้นั่นจะชื่อว่าเป็นการรักษาตนด้วย
1: อันนี้เพราะก็เหมือนกับเรา ม่ได้เอาความแค้นหรือว่าเอาไฟความร้อนใจเนี่ยมาฝังในใจของเราถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: เห็นก็ว่าถึงจะมีคำอยู่อันหนึ่งนะเจ้าค่ะที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะเคยได้ยินเขาบอกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจก็คือทั้งความทุกข์และความสุขนั่นอ่ะมันขึ้นอยู่ที่จิตใจของเราเองว่าเราจะยังยึดไว้ไหมอะไรนะเจ้าค่ะดังนั้นเนี่ยคำตอบให้ทางท่านผู้ถามนี่ก็คือท่านก็ต้องปรับที่จิตใจตัวเองแล้วก็ให้อภัยเพื่อนซะถูกไหมเจ้าค่ะ

0: ายเจ้าค่ะทุกคนกลัวตายกลัวเจ็บกลัวทรมานกลัวแบบไปสารพัดเลยบางครั้งเนี่ยโยมเคยได้ยินเพื่อนแม้แต่ที่รู้จักกันก็คือไม่ไปตรวจสุขภาพเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไปตรวจเนี่ยกลัวว่าจะเจอโรคนู้นโรคนี้เจ้าค่ะ
1: โควิดนี่ก็เหมือนกันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทุกวันนี้คือถ้าไม่ตรวจคือไม่เป็น
0: เจ้าค่ะ
1: คือจบมันก็ไม่ต้องตรวจมีอาการไม่ต้องตรวจก็ไม่เป็นใช่ปะกลัวที่จะไปตรวจ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: กลัวที่จะมีโรคต่างๆ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ธรรมดาเลยเพราะว่าอายุมากขึ้นมันก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เป็นไปได้
0: เจ้าค่ะความเสื่อมของร่างกายมันมีนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: แล้วพอเห็นคนนู้นก็ป่วย
0: เจ้าค่ะ
1: คนนี้ก็โดนโอ้ยิ่งกลัวมากแต่ซึ่งไอ้ข้อมูลตรงนี้พระอาจารย์ได้พูดกับทุกคนนะว่าความกลัวมีอยู่สองประเภทคือกลัวแบบที่ว่าเป็นแบบอกุศลคือไม่สมเหตุสมผลกับกลัวแบบที่ว่าเป็นกุศล
0: ค
1: ือสมเหตุสมผล
0: เป็นไงเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะทนนิดน
1: ึ
0: ง
1: เป็นลักษณะที่ว่าถ้าเรากลัวแบบทำอะไรไม่ดีแล้วกลัวเช่นคุณโกหกไว้แล้วก็กลัวจะถูกจับได
0: ้
1: อันนี้สมเหตุผล
0: เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: คุณทำชั่วไว้ขโมยไว้แล้วก็กลัวว่าจะถูกตาม
0: เจ้าค่ะ
1: รู้ความจริงแฉขึ้นอะไรคุณมีกิ๊กไว้กลัวคลิปลง YouTube
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อย่างเงี้ยกลัวเงี้ยสมเหตุสมผล
0: เจ้าค่ะ
1: วิธีแก้อย่างนี้ไม่ยากก็คือว่าก็อย่าทำอย่างนั้น
0: ก็เลิกทำสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลาย
1: หรือที่ทำผิดแล้วก็ไปแก้ให้ถูก
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: โกหกแล้วทำไงก็ยอมรับความจริงโกหกแม่โกหกคู่ครองก็ยอมรับความจริง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ความกลัวก็จะหายไป
0: เจ้าค่ะ
1: คุณจะเอาชนะความกลัวนี้ด้วยความกล้าเนี่ยหรอไอ้ตัวที่เรากล้าไม่ใช่ว่าความกลัวมันหายไปนะ
0: เจ
1: ้าค่ะเช่นในสมัยที่เรากล้ายอมรับความจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะสุขนะแต่สมัยที่เรากล้ายอมรับความจริงมันก็ทุกแน่แหละ
0: ใช้ความกล้าหาญอยู่นะเจ้าค่ะจะไปสารภาพผิดเจ้าค่ะ
1: ก็ความกลัวไม่ได้ลด
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่ามันจะแก้ต้องเหตุนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าจะแก้กลัวด้วยการที่โกหกเพิ่
0: ม
1: ไม่ใช่ว่าจะแก้กลัวด้วยการทำชั่วเพิ่ม
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่จะแก้กลัวด้วยการที่ว่าก่อกูเรื่องขึ้นมาเพิ่
0: ม
1: แก้ปัญหาไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เราเคยเห็นในสังคมเป็นข่าว
1: ใช่
0: เ
1: พราะฉะนั้นเจ้าตอนนี้ก็ต้องยอมรับความจริง
0: เจ้าค่ะ
1: ยอมความจริงว่าเป็นก็คือเป็นนะ
0: เจ้าค
1: ่ะไม่เป็นก็คือไม่เป็นนะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เป็นก็อาจจะเป็นได้เป็นก็อาจจะหายได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ก็อยู่กับมันได้ต้องยอมรับความจริงถึงจะหายความกลัวได
0: ้
1: แล้วที่กลัวแบบว่าที่อันนี้มันจะผสมกันด้วยว่าคือกลัวแบบที่ไม่มีเหตุผลกลัวแบบไม่สมเหตุสมผลเช่นกลัวความมืด
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ไม่เห็นจะน่ากลัวเลยหรือบางคนกลัวงูอ่
0: ะ
1: กลัวที่แคบอ่
0: ะ
1: กลัวมันโนโฟเบียอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะนะ
0: กลัวความสูง
1: กลัวแมลงมุมกลัวความสูงพวกนี้เป็นความกลัวชนิดที่เป็นอกุศล
0: เ
1: พราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราเห็นความจริงในตัวมันเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวแต่ที่กลัวน่ากลัวคือความกลัวเองต่างหากเพราะว่าความกลัวเองเนี่ยมันสามารถปั้นเรื่องที่มันไม่น่ากลัวเช่นความมืดเนี่ยจริงๆมันคือความที่มันสว่างน้อยนั่นเองที่มืดจริงๆไม่ใช่ไม่มีความสว่างนะแต่มีความสว่างน้อยๆหนึ่งลักสองลักแต่ตาเราก็มองไม่เห็นละไอ้ความจริงมันมีแสงสว่างอยู่นะมันไม่ใช่มืดปึ๊ดหรือต่อให้มืดปึ๊ดเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรตรงนั้นคุณก็กลัวใช่ป่ะแล้วไอ้แต่ตรงนั้นดำๆเนี่ยมันไม่น่ากลัวหรอกมันน่ากลัวตรงที่ความกลัวที่อยู่ในใจเราอะตรงนี้ที่มันน่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไอ้ความกลัวนั้นเรามีอยู่ในสิ่งที่ไม่น่ากลัวคือความมืดนั่นใช่ไหมแต่ถ้าเรามีความกลัวนั่นความกลัวนี้พาคุณไปนรกได้นะมันโมหะนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณกลัวที่มืดใช่ไหมแล้วเกิดตายไปปุ๊บตกลงเลย
0: มืดเลยเห็นพระอาจารย์บอก
1: มืดเลยมืดเลย
0: มองไม่เห็นกันเลย
1: ใช่เป็นนรกที่แบบมองไม่เห็นอะไรเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นที่กว้างสุดหาลูกหูลูกตาไม่ได้ได้ยินเสียงอะไรอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่ามีใครอยู่มันน่ากลัวจริงแล้วก็มองไม่เห็นอะไรด้วยจนกระทั่งมีแสงสว่างวาบหนึ่งขึ้นมาจึงก็เห็นว่ามีคนอื่นอยู่ที่นี่นะแต่มีไปหายก็ไม่เจอพวกนั้นความกลัวนั้นน่ะน่ากลัวยิ่งกว่าความกลัวนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าความมืดที่มันจริงๆแล้วไม่น่ากลัวนะแค่ว่าเราเข้าใจว่าไอ้ความกลัวนี้แม่งน่ากลัวยิ่งกว่าคุณใจจริงๆเราจะถอนออกมาทันทีเราจะได้เห็นมันทันทีเราจะได้จับมันได้ทันทีเราจะไม่เพลินเปลือกรั่วไปในมันทันที
0: เจ้าค่ะคือไม่คิดฟุ้งซ่านไปมากกว่าเดิม
1: ก็พอเราถอนออกมานิดนึงเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เฮ้ยจริงๆความกลัวนั้นน่ะมันน่ากลัวยิ่งกว่าอีกนะ

0: เราพิจารณาคำนี้ดูนะสมมติเรากลัวความมืดกลัวความมืดในที่นี้กลัวเจ็บกลัวสิ่งที่มันยังไม่คือกลัวโรคภัยแค่เจ็บที่เรายังไม่ได้เป็น
1: เจ้าค่ะไม่กล้าไปตรวจ
0: ไม่กล้าไปตรวจ
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นกรณีเช่นกลัวเป็นโควิดอย่างนี้เป็นต้น
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ทีนี้พอคุณกลัวตรงนั้นปุ๊บไอ้เชื้อโรคเนี่ยว่าคุณกินยาคุณก็หาย
1: เจ้าค่ะ
0: หรือถ้าไม่หายก็ตาย
1: มีสองทาง
0: มีสองทางอาจจะหายก็ได้อาจจะตายก็ได้ใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะนี้เป็นถ้าทั้งสองทางเนี่ยเกิดเป็นแล้วหายก็ไม่มีอะไรก็หายใช่ป่ะแต่เกิดเป็นแล้วตายถ้าจิตใจเป็นกุศลธรรมก็ไปสวรรค์ดิก็ไม่น่ากลัวอยู่ดีตายก็ไม่น่ากลัวอยู่ดีเพราะฉันก็ไปสวรรค์อยู่แล้วใช่ป่ะแต่ไอ้ความกลัวที่เรากลัวโควิดความกลัวนั่นน่ากลัวยิ่งกว่าโควิดอีกความกลัวโควิดน่ากลัวกว่าโควิดอีกเข้าใจไหม
1: อันนี้พระอาจารย์ต้องขยายนิดนึงโยมพอเข้าใจแหละว่าบางทีเรากลัวไป
0: แล้วก็
1: ใช่แล้วค่ะทั้งที่โควิดเองเนี่ยตัวมันเองมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ความกลัวที่เราคิดสร้างสรรค์ไปจินตนาการไปก็ได้
0: มันไม่ได้มีเขี้ยวตาแดงๆเลยที่เขาเขียนกันด้วยซ้ำมันก็เชื้อโรคทำตามกระบวนการของมันบางคนก็ตายบางคนก็รอดบางคนก็เป็นอย่างนี
1: ้
0: ซึ่งมันก็เป็นกระบวนการของเขาใช่ไหมตัวโควิดเองหายก็เยอ
1: ะ
0: ตายก็มีถ้าตายแล้วแล้วคนที่เขาไม่เป็นโควิดตายเขาตายไหมเขาก็ตายอยู่ดี
1: เขาก็ตายอยู่ดี
0: ไม่ตายด้วยอุบัติเหตุบางทีก็ตายด้วยโรคมะเร็งแต่ว่าถ้าตายแล้วเราจิตใจเราตั้งดีได้ความตายไม่น่ากลัว
1: ใช่ค่ะ
0: ความตายไม่น่ากลัวเพราะเราก็ไปดีได้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: โควิดก็ไม่น่ากลัวเพราะว่ามันก็มีการรักษาหายไม่หายก็ตายตายก็ไม่น่ากลัวแล้วเพราะฉะนั้นต่อให้ตายก็ไม่กลัวเป็นโควิดก็ไม่กลัวเพราะหายได้
1: ใช่ค่ะ
0: หรือตายเราก็ไปดีได้ใช่ไหมเอ้าแล้วจะกลัวโควิดทำไมนั่นแหละสิไม่จำเป็นต้องกลัวเพราะฉะนั้นถ้าไอ้ความกลัวโควิดมันน่ากลัวกว่าตัวโควิดเพราะว่าความกลัวนั้นน่ะไม่ว่าจะกลัวโควิดกลัวมะเร็งกลัวเจ็บกลัวอะไรก็ได้ละความกลัวนั้นน่ะพาเราไปนรกได
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: ตายแล้วคุณไปนรกนะถ้าคุณกลัว
1: เจ้าค่ะเพราะจิตว้าวุ่นอยู่
0: ใช
1: ่ไหมเจ้าค่ะ
0: ตายแล้วไปนรก
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นโควิดตายแล้วไม่กลัวตายแล้วไปสวรรค์ตายแล้วไปสวรรค์แต่ถ้ากลัวโควิดยังไม่ตายนะคุณนรกอยู่นั่นเลย
1: เจ้าค่ะเพราะทุกร้อนอยู่กลัวอยู่ทุกวัน
0: เจ้าค่ะกลัวโควิดนะแต่ยังไม่ตายนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกตรงนั้นเลยความกลัวโควิดมันจึงน่ากลัวกว่าโควิดอีก
1: เจ้าค่ะ
0: ความกลัวตายจึงน่ากลัวความตายความกลัวเจ็บจึงน่ากลัวความเจ็บอีก
1: เจ้าค่ะ
0: ความกลัวเนี่ยมันน่ากลัวกว่าตัวที่เราไปกลัวนั้นด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: กว่าความมืดด้วยซ้ำกว่าความที่แคบด้วยซ้ำกว่างูด้วยซ้ำกว่าความสูงด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: ความกลัวมันน่ากลัวกว่าเพราะฉะนั้นจะกำจัดข้อนี้ออกได้ก็ความจริง
1: เจ้าค่ะ
0: เผชิญความจริงเข้าใจความจริงเราจึงจะกำจัดความกลัวนี้ออกได้ตรงนี้ที่เราเพียงเข้าใจว่าความกลัวโควิดมันน่ากลัวกว่าเชื้อโควิดอีกปุ๊บเนี่ยสติมาทันที
1: เจ้าค่ะ
0: สติมาตรงไหนตรงที่เราสังเกตได้เจ้าความกลัวนี้มีอยู่
1: เจ้าค่ะ
0: พอเราสังเกตสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ก็เหมือนยามที่เขาเห็นคนเข้าคนอาจับได้ละเห็นละ
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นแล้วจับได้ก่อนหน้านี้ไม่เห็นไม่เห็นตัวกลัว
1: เจ้าค่ะ
0: ความมืดไม่เห็นตัวกลัวโควิดไม่เห็นตัวกลัวแก่ไม่เห็นตัวกลัวตายแต่กลัวไปเลยคือจมอยู่ในนั้นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เข้าไปสิงอยู่ด้วยกันเลยแล้วก็เลยเพลินกันไป
1: เจ้าค่ะ
0: พอเพลินไปแล้วก็ไม่เห็นตัวกลัวแต่กลัวเลยคือซึมเศร้าลงอยู่ในนั้นไงแต่พอเราว่าเฮ้ยเจ้าความกลัวตายกลัวโควิดมันน่ากลัวกว่านะนี่คือคุณเห็นละคือมีสติละ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่การมีสติตัวนี้ทำให้เราถอยมาก้าวหนึ่งเห็นตัวมันแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ความที่เราจะเพลินไปในความกลัวนั้นจึงลดลงทันทีสติจึงทำให้ตรงนี้เป็นปัญญาเกิดขึ้นที่จิตของเรา
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นจะกลัวตายต้องทำความเข้าใจกับความตายเราจะไม่กลัวกลัวเป็นโควิดทำความเข้าใจกับโควิดเราจะไม่กลัวกลัวเป็นโรคคุณทำความเข้าใจกับโรคคุณก็ไม่กลัวไม่ใช่ว่าไม่กลัวโรคน
1: ะ
0: แต่ความกลัวโรคเนี่ยมันหายไปไม่ใช่ว่าโรคมันจะไม่ร้ายแรงมันก็ร้ายแรงโควิดก็ร้ายแรงแต่ความกลัวนั่นน่ะมันจะหายไปเพราะเราเข้าใจมันไงนี่ก็จะมีบางคนเถียงว่าโดยช่วงยิ่งหมอเนี่ยยิ่งรู้เยอะเนี่ยยิ่งกลัวมากเอาแสดงว่าเข้าใจไม่ถูกตามหลักของอริยสัจสิเพราะว่าถ้าคือความรู้มากไม่ได้หมายความว่าคุณมีโยนิโสมนสิการ
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องอธิบายตรงนี้นึงเพราะว่าบางคนจะคิดว่า ยิ่งคนรู้มากเรียนมากมีปริญญามากเนี่ยจะคิดว่าก็เป็นด็อกเตอร์อะไรเงี้ยนะเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยนะคุณยิ่งจะเขาก็มีความคิดเรื่องตัวแยบคายไม่ใช่ไม่ใช่
1: ใช่ค่ะไม่แน่เสมอไป
0: ไม่แน่เสมอไปเพราะว่าคนที่ยิ่งรู้มากบางทียิ่งกลัวหนักประสาทกว่าเดิมรู้มากยิ่งประสาท
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่ารู้มากเป็นอาการนี้นะมันจะต่อไปอย่างนั้นนะมันจะเป็นนิ่วอย่างนี้เราจะไปตายอย่างนั้นแล้วก็ตายทรมานอย่างนี้คุณต้องใช้อันนี้แล้วค่ารักษาเรื่องนี้แล้วเวลาโอ้ประสาท
1: เจ้าค่ะ
0: คือถูกกินถูกประสาทกิน
1: เจ้าค่ะ
0: ยิ่งรู้มากบางทีประสาทเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ใคร่ครวญโดยแยบคาย
1: เจ้าค่ะ
0: รู้มากหรือรู้น้อยไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าคุณจะใคร่ครวญโดยแยบคายหมายถึงโยนิโสมนสิการได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าการอยู่ในสมนัสการหนึ่งคือการคิดพิจารณาตามกระบวนการไม่ใช่กระบวนการทางการแพทย์ไม่ใช่กระบวนการทางกฎหมายไม่ใช่กระบวนการทางด้านสังคมหรือวิชากรรมอะไรแต่เป็นกระบวนการ1 2 3 4ทุกสมุทัยนิโรธมรรค
1: เจ้าค่ะ
0: คือตามอริยสัจ 4เกิดได้ดับได้เหตุเกิดมีความดับของเหตุมีแค่นี้เอง
1: เจ้าค่ะ
0: จะอันล็อกความจริงได้
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะเห็นความจริงได้ก็ต้องพิจารณาตามอริยสัจ 4โยนิโสมนสิการใกล้คุณโดยแยบกาย
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้ามีความรู้สูงบางทีมันเพลินไปในความรู้ของเราไง
1: เจ้าค่ะ
0: พอเพลินไปในปริยัติเพลินไปในความรู้ของเรามันเลยไม่ได้พิจารณาตามทาง
1: เจ้าค
0: ่ะพอไม่ได้พิจารณาตามทางปุ๊บก็เลยไม่มีโยนิโสมนสิการไม่มีปัญญา
1: เ
0: ราก็ต้องหยุดก่อนดูความกลัวแล้วความกลัวเกิดขึ้นแล้วเรื่องจริงมันอยู่ตรงไหนจริงมันอยู่ตรงไหนจริงๆมันอยู่ตรงไหนเจาะลงไปเจาะลงไปก็เหตุเกิดความดับของเหตุก็ตามปริยัติสัจ 4มันก็เป็นโยนิโสมนสิการโดยอัตโนมัติของมันปัญญาก็เกิดขึ้นความกลัวก็หายไป
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นเอง
1: เจ้าค่ะลำดับแรกก็คือต้องตั้งสติไว้นะเจ้าค่ะอาจารย์
0: สติ
1: พอตั้งสติได้ปุ๊บก็ถอยมานิดนึงเริ่มเกิดปัญญาละมาพิจารณาว่าอะไรคือความจริงอะไรที่ไม่จริงนะเจ้าคะทีนี้โยมขอย้อนไปในคำถามที่แล้วสักนิดนึงนะเจ้าคะพระอาจารย์เรื่องของการให้อภัยหรืออภัยทานเนี่ยเจ้าคะพระอาจารย
0: ์
1: ถ้าเผื่อหลายคนอาจจะทำอย่างที่พระอาจารย์ว่าไม่ได้หมายถึงว่าพยายามว่าให้อภัยเขาเหมือนกับเรารักษาตัวเราเหมือนรักษาตัวเขาอย่างที่พระอาจารย์ยกมาถ้าจะใช้วิธีนี้คือคิดว่าให้กรรมตามสนองไปเองก็แล้วกันใครทำกรรมใดก็ได้รับกรรมนั้นถ้าเผื่ออันนี้ก็ถือเป็นขั้นแรกที่จะพอให้บรรเทาได้ไหมเจ้าค่ะอาจารย
0: ์มาลักษณะของการพิจารณาตัวนี้ก็ด้วยอุเบกขา
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: สัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนใครทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะได้รับผลของกรรมนั้น
1: อ
0: ันนี้คืออุเบกขา
1: อ๋อวางอุเบกขาใช่
0: ใช่อุเบกขาแต่นี้อุเบกขาไม่ใช่แบบว่าคือขอให้มันได้ตามกรรมของมันไปกันคือไม่ใช่พูดอย่างนี้นะแต่พูดด้วยอุเบกขาจริงๆคือไม่ได้แช่งเขาว่าให้มันได้รับกรรมเร็วๆติดจรวดอะไรเงี้ย
1: อันนั้นยังพยาบาทอย
0: ู่ยังมีอยู่โดยประเพียรชนะอาจจะถูกอยู่แต่ว่าในจิตใจมันยังกุ้งกรนอยู
1: ่
0: ก็ต้องให้เข้าใจว่าอุเบกขานี่คือบริการพิจารณาเรื่องกรรมนี่คืออุเบกขาลักษณะของอุเบกขานี่คือจะมาแก้เรื่องความรักอย่างเช่นเรื่องของเรารักลูกอย่างนี้เป็นต้นเรารักสามีเรารักคู่ครองแล้วเกิดเขาแบบไม่ดีเลยจริงๆจะทำไงแล้วเขายังไม่ดีขึ้นได้เขายังทุกข์อยู่นั่นแหละทำไงเราจะปราศจากพ้นจากทุกข์ยังไงมันก็ยังเรื่องนี้ก็ยังกลับมาอยู่ดีเรื่องนี้ก็ยังกลับมาอยู่ดีก็ต้องอุเบกขาก็ต้องอุเบกขาลักษณะอุเบกขานี่คือจึงแก้เรื่องของกามได้แน่นอนเรื่องของความรักความพอใจ
1: เจ้าค่ะก็เป็นแง่คิดที่ดีเลยนะคะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่จะหลังจากรับฟังคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาก็คงจะทำให้เราได้แง่คิดดีๆจากการรับฟังรายการธรรมรัปรุณอย่างดีทีเดียวเรียนคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยความทุกข์เนี่ยอย่างที่โบราณก็บอกแล้วค่ะว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจดังนั้นถ้าเรารักษาใจของเรารักษาจิตของเราให้อยู่ในเรียกว่ายึด อริยมรรคมีองค์8ซะนะเจ้าคะแล้วก็ทุกสมุทัยนิโรธมรรคต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นทางที่ทำให้เราอริยสัจ 4เนี่ยคงไว้ในใจเราชีวิตเราดีแน่นอนมีความสุขแล้วก็เรียกว่า ถึงเราจะจากโรคนี้ไปณบัดดลนี้เราก็ไปในทางที่ดีอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะพอจิตเราดีเสมอค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วล่ะค่ะก็ขอเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านได้ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาได้มาตอบปัญหาธรรมะเช่นนี้ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับในเช้าวันพรุ่งนี้ก็พบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็คุณทรงพลชูเวศนะเจ้าค่ะในบางสัปดาห์เว้นสัปดาห์ในรายการธรรมารับรุ่งเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: จะใช้รถ EV ชาวนี้ต้องลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ยดูอีกแล้ว
5: รถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไปครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายได้ทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
6: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
7: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: องค์แม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรับมือฤดูฝนและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ
8: นายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการวิเคราะห์วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนรวมทั้งให้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการปรากฏการเอ็นโซพบประเทศไทยจะเข้าสู่ปรากฏการเอลนิโยออนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปแล้วจะพัฒนากลายเป็นเอลนิโยรุนแรงต่อเนื่องจนถึงประมาณเดือนสิงหาคม2570อาจส่งผลให้ฤดูฝนสิ้นสุดเร็วกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้นซึ่งปริมาณฝนโดยรวมอาจต่ำกว่าค่าปกติจึงได้กำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลักและปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในทุกพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ขณะที่จังหวัดตรังพร้อมรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยการระดมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เสี่ยงประสบอุทกภัย
9: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังคนเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมดำเนินการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำรวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในการเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหากเกิดภัยด้านศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังได้เร่งผลิตพืชอาหารสัตว์ทั้งหญ้าสดหญ้าหมักและหญ้าแห้งเพื่อสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทีโยยศพรภาคไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
3: กรมการค้าภายในดึงตลาดกลางและตลาดสดทั่วประเทศมาใช้เป็นกลไกบริหารจัดการผลไม้ของปีนี้ตั้งเป้าช่วยดูดซับผลผลิตให้ได้มากกว่า1ล้านตัน
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่ากรมการค้าภายในร่วมกับตลาดไทยขับเคลื่อนแคมเปญ Thailand The Land of Tropical Fruits 2026เพื่อกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยและรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในปีนี้โดยผลไม้บางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่า30%จึงตั้งเป้าบริหารจัดการผลไม้ไทยมาโตกว่า1ล้านตันจากผลผลิตรวมกว่า6ล้านตันผ่านเครือข่ายตลาดกลางตลาดสดห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการรายใหญ่ทั่วประเทศในการเร่งกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดและรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งตลาดไทยถือเป็นศูนย์กลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผลไม้สำคัญของประเทศซึ่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสามารถช่วยดูดซับผลผลิตได้แล้วกว่า 500,000 ตันจึงยังคงเดินหน้ารับซื้อและกระจายผลผลิตอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังผลักดันการจำหน่ายผลไม้ซุปเปอร์จิ๋วเช่นทุเรียนและมังคุดลูกเล็กหลังได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรพร้อมเตรียมขยายช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดไทยและตลาดกลางทั่วประเทศควบคู่การเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแหมกำลังเมาส์กันอยู่เลยว่าลดภาระค่าครองชีพนะ
0: ค่ะคือไม่จ่ายเต็มไม่ได้ก็คือต้องไม่จ่ายเต็มใครที่ใช้ช่วยไทยพลัสนะคะ
1: 60 40
0: ร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยใช้ช่วยไทยมั้ยคะใช้ช่วยไทยมั้ยคะเราก็เลยยังคุยกันต่ออยู
1: ่คือแรกๆเนี่ยหลายคนเขาบอกว่าเข้าโครงการไทยช่วยไทยไหมเหมือนแม่ค้าบอกคนละครึ่งนั่นหร
0: อ
1: แต่ว่าพอ1อาทิตย์ผ่านไปเนี่ย
0: เริ่มคุ้นปาก
1: เริ่มคุ้นปากว่ามีแม่ค้าถามเองเลยนะไทยช่วยไทยมีนะจ๊ะที่ร้านนี
0: ่ค่ะแต่น้อยก็มีคุณผู้ฟังผู้ชมคือไปตลาดแล้วก็แบบข้างขวาก็คนละครึ่งค่ะแม่ค้าราคาได้ค่ะข้างซ้ายคนละครึ่งค่ะแต่ก็คือไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองคือทุกคนก็เป็นอะไรที่คึกคักมากตอนนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยโดยเฉพาะทุเรียนขายดีมากเพราะว่ายิ่งมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือแทนที่จะ50 50ใช่ไหมเป
1: ็
0: น60 40นะคะก็เลยยิ่งคึกคักกันไปทั่ว
1: อย่างที่บอกว่าสมมุติว่า1ลูกเนี่ยอาจจะลูกใหญ่หน่อยแบบเกรดพรีเมียมอะไรอย่างงี้อ่ะสักสนนสัก500บาทก็แล้วกันก
0: ็
1: ถ้าเกิดว่าเราร้านเนี่ยเขาเข้าร่วมโครงการเหมือนพี่น้องประชาชนถ้าคำนวณได้ตามสูตรที่เขาคำนวณมาก็คือเราจ่าย200ใช
0: ่
1: มั้ยร
0: ั
1: ฐบาล
0: เราจ่าย
1: 300
0: 100เนี่ยรัฐบาลจ่าย60เราจ่าย40
1: ใช่
0: ง่ายๆ
1: เขาคิดแบบนี้หลายคนไปคิดแบบดิสคัทก็คืออะไรอ่ะสมมุติราคา100บาทคูณ60หารด้วย100อันนั้นไม่ใช่นะมันต้องเป็นแบบว่า100คูณ60หารด้วย40อะไรประมาณนั้น
0: คุณผู้ฟังไม่เป็นไรค่ะพอสแกนแล้วเครื่องมันคำนวณให้เลยไม่ต้องแบบไปเหนื่อยคำนวณนะยังไงก็คึกคักตั้งแต่เริ่มต้นนะคะไทยช่วยไทยพลัสเป็นเพลงที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เรียกว่าโอ้ยทั้งคิดคำทั้งนะคะท่วงทำนองแล้วก็ร้องออกมาเป็นเพลงนี่แหละนะคะตอนคนละครึ่งพลัสก็โอ้ยติดหูกันทั้งประเทศเลยนะว
1: ิ
0: ทยุแห่งประเทศไทยเราก็เปิดกันตลอดเช่นกันค่ะจากนี้ไปก็จะฟังกันตลอดเลยเพราะว่าใช้กันยาวๆไปจนถึงกันยายนนะคุณชยานหมดหรือยัง
1: ยัง
0: นะเดือนนี้หมดยัง
1: เลย
0: ให้วันละ200
1: ใช้ไม่หมดจริง
0: โอ้เก่งมากใช้ดีใช้เก่ง
1: คือไม่ได้แบบว่าซื้ออะไรมากอย่างมากก็ทานอาหารทานข้าวใช้ชีวิตประจำวัน
0: ค่ะคุณผู้ฟังล่ะไปจับจ่ายอะไรบ้างนะคะพี่วรรณชัยแกล้วกล้าสวัสดีค่ะมาแล้วพี่พี่สมัยป้าวันดีทุกสถานีชัดเจนแจ่มแจ๋วค่ะขอบคุณทีมงานคุณพรที่พามาแล้วรายงานตัวคุณสุรศักดิ์ Morning from เพชรบูรณ์นะคะพี่สุริรัตน์ใครอยู่ที่ไหนคะทักกันมาพี่ชีวิตคนเลี้ยงวัวแชร์แล้วครับพี่สมพรแชร์แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะให้เพื่อนๆของเราได้ตามข่าวไปด้วยกันป้าบอกป้ายังไม่ได้ใช้เลยคนยังแน่นร้านอยู่ของไม่ครบเลยค่ะยังไม่ไปซื้อค่ะนี่พี่พิสมัยก็ยังไม่หมดค่ะใครยังไม่หมดบอกเรามาหน่อยใครหมดแล้วรอเดือนต่อไปนะคะหรือบางท่านก็เห็นความคึกคักแบบนี้หรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าบอกเรามาหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะกับไทยช่วยไทยพลัสนะคะกับโครงการที่รัฐบาลมอบให้พี่น้องประชาชนนะคะ 6:12 นาทีนี่คือข่าวยามเช้านะคะวันนี้อยู่กับ2ชอค่ะชอชัยศิลป์คนคล้องชอชัยยันแก้วกล่ำแล้วก็มีคุณป๋องสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณพี่สายชนีสัง Facebook Live โดยทีมงานนิวมีเดียเพจข่าวยามเช้าค่ะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิวิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยแล้วกันเนา
0: ะ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันตกของทางภาคเหนือนะคะจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะภาคเหนือเนี่ยฝน 70% ของพื้นที่นะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยฝน 70% ของพื้นที่นอกนั้นนะคะ 60% ของพื้นที่มีภาคอีสานที่ฝนน้อยนะคะ 30% ภาคกลาง 40% ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 60% ของพื้นที่ค่ะอากาศดีหลายที่พี่สุภัทรบอกว่ารับฟังจากอำเภอสิงหนครสงขลาฝนไม่ตกครับคุณแอล
1: ค่ะ
0: อากาศดีมากมายเลยตอนนี้เช้านี้ใช่แล้วค่ะไทยช่วยไทยนี่พี่สมหวังสมชื่อเลยนะไทยช่วยไทย
1: ค่ะ
0: plus นะคะก็คือบวกขึ้นไปอีกนะคะพี่ตั้มบางพลีอากาศดีครับเช้านี้แดดมาแล้วเช่นกันน้องส่งตอนนี้แดดนะคะเริ่มมีแดดกันแล้วพี่สุวรรณด้วยแดดดีแต่เช้าเลยครับกบิลบุรีนะคะพี่ออสบอกติดตามประจำทุกวันครับขอบคุณมากเลยพี่จำรองบอกว่าฟังพี่หอกระจายค่ะว่าคุณแอล
1: ค่ะ
0: วัดเผาเครื่องใหญ่เสียงชัดเจนนี่พี่บิดแข็งหรือเปล่าคะนี่ถ้าออกเสียงพี่ตุ๊กขออภัยสวัสดีครับข่าวยามเช้าฟังจากสวท.มุกดาหารอุ้ยขอบคุณหลายๆเด้อนะคะสวท.มุกดาหารผอ.อ๋อยนะคะผอ.อ๋อยผอ.สวท.มุกดาหารนะคะเจ๊ม่วยใช้หมดแล้ว รู้สึกภูมิใจแต่ละท่านน่ารักดีนะว่าเราได้ใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็รอเดือนต่อไปนะดีเลยดีเลยค่ะมาใครเป็นทั้งพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือว่าใครที่เฝ้าดูอยู่ยังไงก็บอกเรามาหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเราจะได้เห็นถึงความคึกคักหรือว่าการดำเนินการต่างๆด้วยนะว่าบางท่านเนี่ยของยังของหมดนะคะของหมดเพราะว่าใช้ไทยช่วยไทยคนละครึ่งพาสินค้าหมดนะคะหรือบางท่านก็บอกว่ายังทุเรียนเนี่ยบอกตรงเลยแม่ค้าบอกว่าจริงๆจะเอาไว้ขายวันนี้ตอนนี้วันเช้าวันรุ่งขึ้นลูกค้าบอกมีอีกไหมคือเขาพร้อมยินดี
1: คือเขาพร้อม
0: ยินดีที่จะซื้อ
1: เท่าที่ดูบางร้านเนี่ยนะอย่างเมื่อวานแถวบ้าน
0: แถวบ้านอยู่แถวไหนคะ
1: ไม่บอกนะ ก็คือไปซื้อ
0: ที่แห่งหนึ่ง
1: เขามีทุเรียนนะตั้งอยู่แต่ว่าเขาหลบไว้หลังร้านเขาบอกว่ายังขายไม่ได้ยังไม่พร้อมทานเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้ลูกค้าซื้อไปก็ต้องเอาไปไว้ที่บ้านวันหนึ่งหรือสองวันน
0: ะ
1: แต่ว่าเขาเนี่ยต้องไปซื้อมาก่อนเพื่อที่พร้อมขายในได้อีกวัน2วันแต่ถ้าตอนนี้ใครพร้อมที่ซื้อไปแล้วเอาไปปลอกเองที่บ้านหรืออะไรเงี้ยเขาก็ขายให้นะแต่ถ้าใครจะซื้อแบบพร้อมทานเนี่ยต้องไม่มาวันนี้อ่ะเมื่อวานใช่ไหมไม่วันนี้ก็ต้องปลื้มนี้
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็แต่ก็คือสรุปก็คือถ้ามีเท่าไหร่ซื้อหมดเดี๋ยวจะไปรอให้มันเข้าที่ให้ทานได้แล้วค่อยทานเพราะว่าบางท่านก็บอกว่านี่ไงพี่พิสมัยไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันจริงขอบคุณท่านนายกอนุเทน
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ไปกันที่เรื่องราวตรงนี้กันหน่อยนะคะซึ่งรัฐบาลก็ชวนส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์เรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รัฐบาลเตรียมจัดพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินทางชลมาศซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศณวัดอรุณราชวรารามเพื่อสืบทอดราชประเพณีอันทรงคุณค่าและแสดงถึงความวิจิตรงดงามของมรดกศิลป์วัฒนธรรมไทยในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้กรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติกำหนดการส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569โดยสามารถลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ตามวันและเวลาทำการในวันที่1นะมิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569สำนักช่าง10หมู่ดำเนินการประดับตกแต่งเรือพระราชพิธีและหรือนั่งร้านหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานส่วนในวันที่21กรกฎาคม2569จะเป็นทางด้านของพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือส่วนในวันที่22ถึง27กรกฎาคม2569นั้นจะเป็นในส่วนของการดำเนินการเชิญเรือพระราชพิธีนั้นไปเก็บรักษา ณอู่ทหารเรือธนบุรีค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศน์สารแห่งชาติเรือพระราชพิธีเบอร์โทรศัพท์ค่ะ024240004ค่ะ024240004ค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไปประธานเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ค่ะโดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้แทนรัฐบาลไทยร่วมสวมชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต์ผลักดันผ้าไทยไหมผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากลค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ6มิถุนายน2569ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ณหอประชุมกองทัพเรือค่ะโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาแล้วก็เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะผู้วางรากฐานการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาตินะคะสำหรับความร่วมมือในปีนี้ค่ะก็มีสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมจำนวน70แห่งกรมสุนกิติมาศักดิ์17แห่งและยังมีเอกอัครราชทูตจาก36ประเทศนะคะนอกจากนี้ยังมีนิสิตนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศกว่า 1,000 คนร่วมออกแบบและแต่งเย็บชุดผ้าไหมจากผ้าศูนย์ศิลปาชีพนะคะไฮไลท์ในงานนะคะมีการเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็ชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัยโดยมีทั้งคณะรัฐมนตรีผู้แทนรัฐบาลไทยเอกอัครราชทูตและผู้สมรสจากกว่า90ประเทศทั่วโลกร่วมเดินแบบด้วยนะคะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะนะคะท่านซาบิดาไทยเศษและสำคัญคืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะท่านอธิบดีแจงสุดฤทัยเลิศเกษมนะคะที่ร่วมสวมใส่ผลงานออกแบบจากผ้าไหมไทยเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติด้วยค่ะ
1: ค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ก็มีการเดินแบบนะคะแล้วสำหรับในวันนี้ก็จะมีการจัดนำชุดที่เมื่อวานนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปเปิดงานเดินแบบเนี่ยชุดทั้งหมดก็จะมาแสดงที่สยามพารากอนในวันนี
0: ้
1: นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูงานนิทรรศการที่สยามพารากอนได้วันนี้ตั้งแต่เริ่มเปิดห้างเลยนะยันปิดห้างสำหรับในวันนี้ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ภริยาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณธนนท์ ชาญวรกูล
1: ค่ะ
0: รัฐมนตรีและผู้สมรสก็ร่วมเดินแบบชุดผ้าไทยสวยงามมากนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นโทนสีม่วงนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยแบบโอ้ยนะคะหลายๆท่านชอบมากเพราะว่านอกจากลายผ้าไหมแล้วการตัดเย็บนะคะแล้วก็ชุดแต่ละประเภทด้วยนะซึ่งแบบโอ้โหน่าภาคภูมิใจมากนี่แหละประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายอาหารนะคะในเรื่องต่างๆด้วยนะคะก็สวยสดงดงามมากๆเลยนะคะมีทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กด้วยนะเข้ามาร่วมงานแล้วก็หลากหลายแต่ละท่านนะคะได้เห็นของความงดงามไลฟ์สดด้วยนะเมื่อวานนี้นะ
1: คะ
0: ก็เป็นบรรยากาศที่นะคะได้ผ่านไปอย่างน่าประทับใจค่ะ
1: ค่ะเอามาดูกันหน่อยเมื่อวานนี้เปิดไปดูข่าวเห็นสีชมพูเต็มหาดเลยเม
0: ื่
1: อวานนี้อ่ะมาดูกันหน่อยว่าคืออะไรนะที่ระยองซึ่งจากกรณีมีการพบนั่นก็คือสิ่งที่เป็นสีชมพูที่อยู่ตามเต็มชายหาดที่ระยองเขาบอกว่าเป็นปริงสีชมพูโ
0: อ
1: ้โหจำนวนมหาศาลเลยเพราะว่าถูกคลื่นซัดมาเกยตื้นที่หาดสวนสนตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะจนเขาบอกว่าแนวชายหาดยาวหลายร้อยเมตรกลายเป็นสีแดงอมชมพูสร้างความแตกตื่นแล้วก็ความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นจำนวนมากก็คือความยาวของชายหาดเนี่ยตั้งแต่สวนสนยาวไปร้อยกว่าเมตรเป็นเส้นทางที่รถเนี่ยวิ่งผ่านเรียบไปเรื่อยๆไปจนถึงนู่นเลยเขาเรียกว่าหาดบ้านเพอะยาวมากๆเลยทางด้านของนายสุชาติชนกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านได้สั่งการค่ะให้ทางดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่1ค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจนะแล้วก็ได้มีการแจ้งว่าพบว่าเป็นสัตว์ทะเลเนี่ยก็คือปริงทะเล มีโดยเฉพาะกลุ่มก็คือเป็นปริงทะเลสีชมพูหรือที่เรียกว่าปริงสีชมพูหรือปริงหนามชมพูเอาสีชมพูจริงๆนะท่านผู้ฟังดูจากภาพเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะที่อาศัยอยู่บริเวณท้องทะเลมีลักษณะลำตัวอ่อนนุ่มค่ะทรงกระบอกคล้ายกับแตงกวาหรือว่าไส้กรอกผิวเนี่ยมีตุ่มหรือว่าหนามขนาดเล็กสีสันก็ตั้งแต่สีชมพูไปจนถึงสีแดงส้มปริงทะเลค่ะมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลเนื่องจากทำหน้าที่ย่อยสลายซากสิ่งต่างๆมีชีวิตและอินทรีย์วัตถุต่างๆบนพื้นทรายจนได้รับขนานนามว่าเป็นแม่บ้านแห่งท้องทะเลที่ช่วยการรักษาสมดุลของระบบนิเวศใต้ทะเลให้มีความสมบูรณ์ค่ะโดยปราศจากโดยปรากฏการณ์ในครั้งนี้คาดว่าเกิดจากอิทธิพลของพายุและคลื่นลมแรงในทะเลทำให้ปริงทะเลที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ของทะเลถูกกระแสน้ำและคลื่นซัดเข้ามาเกยชายหาดเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ยากก็ขอให้นักท่องเที่ยวค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงเพราะปริงทะเลบางชนิดอาจปล่อยสารเพื่อป้องกันตนเองและอาจทำให้ผู้ที่มีอาการผิวแพ้ง่ายเกิดอาการระคายเคืองได้ค่ะ
2: ค่ะเมื่อวานก็ดูข่าวกันก็โอ้โหนะนักท่องเที่ยวหลายคนก็ทั้งสนใจทั้งเรียกว่ามีทั้งคำว่าแตกตื่นด้วยนะเพราะมันเยอะมากนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงนะคะอย่าไปสัมผัสโดยตรงย้ำกันว่ามันอาจจะบาร์เทเนียมันอาจจะปล่อยสารป้องกันตัวเองอาจทำให้ผิวแพ้ง่ายบางคนแพ้เนี่ยถึงขั้นแบบต้องไปหาหมออย่างรวดเร็วด้วยนะ
1: ค
2: นแพ้จริงๆเลยนะคะอ่ะมาดูกันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมคะกระทรวงพาณิชย์ดำเนินภารกิจเร่งด่วนค่ะเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ SME นำสินค้าดีมีคุณภาพที่ผลิตด้วยตนเองมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะซึ่งเรื่องนี้นายภูนพงศ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ท่านก็เปิดเผยถึงความสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ภายใต้การดำเนินงานระยะเวลา3เดือนค่ะซึ่งเริ่มมาตั้งแต่4มิถุนายนที่ผ่านมาว่าถือเป็นภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME มีรายได้เพิ่มมากขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจที่ได้รับความผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะก็มุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเองไม่ใช่ซื้อมาขายไปนะคะแต่ต้องมีมาตรฐานอย่างเช่นสินค้า GI นะคะสินค้าเกษตรนวัตกรรมสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศสินค้าออร์แกนิกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งในระยะสั้นก็มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ตอนนี้ก็มีการร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ของไปรษณีย์ไทยทั้งผู้ขายและก็ผู้ซื้อคือไม่ต้องเสียค่าขนส่งนะคะแล้วก็แพลตฟอร์ม Next Gen ของ iNet ซึ่งยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือว่า GP ล่าสุดตอนนี้ท่านบอกว่ามีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 2,000 รายค่ะแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้ผู้ประกอบการในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยส่วนความคาดหวังในระยะยาวก็ช่วยสร้างการรับรู้ให้กับสินค้า SME ให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์มากขึ้นนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ยังเปิดเผยถึงการพัฒนาผู้ประกอบการในระยะต่อไปว่าเดี๋ยวจะมีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการผ่าน e-learning บนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อยกระดับความสนใจในการแข่งขันให้ทันต่อยุคปัจจุบันด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนนะคะที่จะให้กระทรวงการคลังตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนโครงการเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพื่อที่จะอัปเดตคือในกลุ่มนี้คือคนที่อยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเมื่อมีการลงทะเบียนเมื่อปี2565
2: ค่ะ
1: เพื่อที่จะให้กระทรวงการคลังอัปเดตมีการตรวจสอบใหม่เพื่อที่จะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ซึ่งก็จะมีการยืนยันตัวตนเนี่ยหลายช่องทางบางคนไปลงทะเบียนแล้วบอกว่าอาบัตรเนี่ยปรากฏว่าการขึ้นของการลงทะเบียนบัตรประชาชนไม่ถูกต้องอะไรบ้างนะเร
2: ื่
1: องชายติดขัดตอนนี้ทางกระทรวงการคลังบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีนี้ให้ลงทะเบียนใหม่นะคะโดยในเรื่องนี้นายอรรถพลอัฏฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังท่านในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าของการเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการของปี2569นี้ซึ่งนะคะตั้งแต่วันที่4ถึง5มิถุนายนที่ผ่านมาคือมีผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรายเดิมลงทะเบียนแล้วอยู่ที่ 8,865,427 รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อยู่ที่ 5,473,320 รายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอยู่ที่ 1,244,416 รายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อยู่ที่ 1,188,530 รายมีการผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน ค่าธนาคารของรัฐค่ะอยู่ที่ 614,723 รายและเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยอยู่ที่ 344,438 รายนะคะสำหรับผู้ลงทะเบียนสามารถที่จะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านทุกช่องทางหรือสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของทางกระทรวงการคลังและเข้ารับบริการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนที่หน่วยรับบริการการลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5ธนาคารได้ตอนนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนเรื่องของการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาติดตามสถานะของการลงทะเบียนเว็บไซต์หากตรวจสอบสถานะและพบว่าข้อความขึ้นว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผู้ที่ลงทะเบียนกลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการใดๆและในช่วงนี้ก็ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนสิทธิ์เนี่ยในวันที่17กรกฎาคม2569แต่สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ตรวจสอบการลงทะเบียนแล้วพบว่าข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องอันนี้ย้ำว่าให้ผู้ลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียนใหม่เนื่องจากข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนนั้นไม่ถูกต้องโดยสามารถเลือกลงทะเบียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่โครงการกำหนดนะคะไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางเดิมเพราะบางทีไปลงทะเบียนช่องทางเดิมแล้วข้อมูลผิดพลาดก็ให้เปลี่ยนช่องทางการลงทะเบียนใหม่นะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก็สามารถที่จะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและพบว่าข้อความขึ้นว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนก็ให้ผู้ลงทะเบียนกลับมาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในวันถัดไปด้วยเช่นกันค่ะ
2: ค่ะยังมีประเด็นอีกหลากหลายนะคะเราอยู่ในช่วงตีกรร้องข่าวไปพบกับคุณพีพฤทธิ์แก้วพิบูลนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นค่ะเรากลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะพักกันก่อนเดี๋ยวไปตีกรร้องข่าวค่ะ
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

คนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้กับการกวาดล้างสแกมเมอร์และนอมินีต่างชาติครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกสั่งเดินหน้าล้างบางสแกมเมอร์นอมินีต่างชาติตั้ง5คณะอนุลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาติหลังคดีไซเบอร์ลดกว่า 50% พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อนุทินชาญวีรกูลพูดถึงนะครับว่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลเร่งดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยเฉพาะการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติครับซึ่งสามารถจะสร้างผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมเห็นผลได้ชัดโดยลดคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจาก 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีครับหรือลดลงนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กว่า 50.9% ครับมูลค่าความเสียหายก็ลดลงครับจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทลดลง 63.2% ครับที่นำเสนอไปนั่นเป็นข้อมูลระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคมปี68ถึงล่าสุดครับเดือนที่แล้วพฤษภาคมปี69ครับรวมทั้งนะครับมีการจับกุมผู้ต้องหา 1,494 คดียึดเงินสดได้กว่า57ล้านบาทเลยครับและสามารถจะช่วยเหลือเหยื่อได้808รายครับเป็นข้อมูลนะครับที่เก็บระหว่างวันที่1ตุลาคม68ถึงวันที่26พฤษภาคม69หรือว่าเดือนที่ผ่านมานี่เองครับทั้งนี้ครับนายกยังได้ชื่นชมและขอบคุณทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่โดยได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ5คณะครับร่วมกันในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ครับเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและต่อประเทศชาติไทยต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับไปต่อกันที่การคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศเผยผลงานคุ้มครองผู้บริโภคชูบทบาทใหม่สคบ. plus รวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดและพึ่งพาได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะนะครับกรณีที่เป็นกระแสสังคมครับเช่นความเสียหายจากการใช้รถยนต์ EV ยี่ห้อ Volvo EX 30หรือกรณีบ้านนกดาวจากการซื้อบ้านแล้วไม่เป็นไปตามสัญญารวมไปถึงกรณีการซื้อสินค้าไม่ตรงปกไม่ได้มาตรฐานโดยระบุนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้นเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปากท้องและการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยตรงครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีสุภมาศนะครับได้กล่าวว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นชินว่าสคบครับได้กำชับให้ปรับรูปแบบการดำเนินงานจากการนั่งรอรับเรื่องมาสู่การเดินหน้าเข้าช่วยเหลือประชาชนถึงที่เลยครับตามแนวทางสคบ plus รวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดและพึ่งพาได้ซึ่งจะเห็นได้นะครับว่าสคบนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกการดำเนินชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคอย่างเรานี่แหละครับที่ผ่านมาก็ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นโดยเฉพาะผู้บริโภคที่เดือดร้อนครับได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของสคบครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปกระทรวงมหาดไทยกันบ้างครับกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายแอคชั่นไฟพลัสบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เปิดเผยนะครับว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูล
ได้มีการมอบหมายนโยบายเร่งด่วนมหาไทยทำทันที Action 5 Plus หรือว่า Action 5 Plus ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนครับโดยมุ่งเน้นนะครับในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศครับเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยครับ1ด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสองครับด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนครับโดยครับมุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติดผ่านแนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดครับ3ครับคือด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการครับให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ4ครับด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครับโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero และ5ครับด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสโดยยึดพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางครับผ่านการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัลยกระดับศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นกลไกหลักครับในการแก้ไขปัญหาความ

เดียวบูรณาการยกระดับคุณมนุษย์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อว่ากระทรวงพม.ครับรวมไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ร่วมกันประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับทุนมนุษย์และปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัยครับณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาครับโดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทั้ง3กระทรวงครับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพม.และกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมครับโดยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้กล่าวว่าทั้ง3กระทรวงนั้นมีเจตนารมณ์ร่วมกันครับในการกำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่นำร่องภายใต้

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและการสร้างความปลอดภัยในสังคมครับโดยทั้ง3กระทรวงนะครับจะร่วมกันจัดทำแผนงานและมีการกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนโดยบางนโยบายสามารถจะดำเนินการได้ทันทีเลยครับขณะที่บางนโยบายนั้นจะมีการติดตามและประเมินผลตามความเหมาะสมเพื่อให้การขับเคลื่อนโคราชโมเดลบรรลุเป้าหมายและเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานว่า

การนายวราวุธศิลปะอาชาเปิดเผยนะครับว่าได้มีการมอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองครับร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอครับลงพื้นที่ไปเข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ครับในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอกของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อจะนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายครับและผลการตรวจสอบนะครับก็พบว่าเจอเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมถึง3

เตาไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่และสำหรับเครื่องมือช่างครับรวมไปถึงไดเป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมเครื่องนวดจึงอายัดทั้งหมดที่กล่าวมาครับเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับพร้อมย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันนี่แหละครับเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อจะคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของไทยกัมพูชาครับโฆษกรัฐบาลยืนยันรัฐบาลแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธียึดตามกฎหมายสากลพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับว่ารัฐบาลไทยด้านยืนยันแนวทางการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธีครับโดยยึดหลักกฎหมายสากลและความจริงใจในการเจรจาพร้อมย้ำนะครับว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มที่ครับและเห็นว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงและแสดงความจริงใจต่อกันครับสำหรับในประเด็นนะครับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลครับรัฐบาลเห็นว่ากระบวนการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎ

0: หรือว่าอันคลอสครับเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลครับแต่ควรจะเริ่มจากการพูดคุยและเจรจาระหว่าง2ประเทศก่อนครับโดยไม่จำเป็นครับต้องเร่งนำบุคคลหรือองค์กรภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องครับนอกจากนี้ครับยังยืนยันนะครับว่าข่าวลือเรื่องของการเปิดด่านชายแดนนั้นย้ำครับไม่เป็นความจริงย้ำครับไม่เป็นความจริงครับพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนนั้นอย่าไปหลงเชื่อข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนเหล่านี้ครับรวมถึงนะครับผมภาพที่ถูกตัดต่อโดย AI ครับซึ่งอาจจะสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนได้ครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ของพี่น้องประชาชนครับแต่ว่าในการเผยแพร่ข้อมูลนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงไม่เผยแพร่ข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์กันนะครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลกำชับผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสมา6วัน7วันแล้วนะครับรัฐบาลครับโดยกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในครับเน้นย้ำผู้ประกอบการนะครับและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนนะครับห้ามช่วยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรครับเพื่อจะคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้าครับทั้งนี้ครับหากร้านค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทครับส่วนกรณีในการช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรครับมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีครับหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับนอกจากนี้ครับกรมการค้าภายในนั้นยังเตือนผู้ที่พยายามนำสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดครับหรือกระทำการในลักษณะทุจริตครับอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงเลยนะครับซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับหากพี่น้องประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการไม่แสดงราคาสินค้าการขายสินค้าเกินสมควรการใช้โอกาสแบบนี้ครับหรือการทุจริตในโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับพี่น้องประชาชนครับสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ครับหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นะครับโดยตรงที่เบอร์โทร1559ตลอด24ชั่วโมงเลยครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับโฆษกรัฐบาลเผยประชาชนรายเดิมหรือกลุ่มที่ไม่พร้อมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอเจ้าหน้าที่มหาดไทยจะลงพื้นที่ไปช่วยยืนยันตัวตนแน่เช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรอประกาศผล17กรกฎาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยนะครับว่าทางกรมการปกครองนั้นเปิดระบบและใช้ไทยดีในการเข้าใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นที่สามารถเข้าลงทะเบียนเองได้ครับส่วนพี่น้องประชาชนที่ไม่พร้อมครับขอให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยครับซึ่งก็จะมีการนัดหมายไปหาในพื้นที่ครับเพื่อจะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนครับทั้งนี้ครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนั้นสามารถจะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนครับเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้2569ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th ครับหรือ welfare.mof.go.th ครับโดยพิสูจน์ตัวตนนะครับผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดทั้งนี้ครับระบบนั้นจะแสดงผลสถานะการลงทะเบียน3รูปแบบครับได้แก่ 1. ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมแล้วนะครับและติดตามประกาศได้ในเดือนหน้าครับวันที่17กรกฎาคม 2. ข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องอันนี้ให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่ครับและ 3. ย ู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนให้พี่น้องประชาชนกลับมาตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันถัดไปครับทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านช่องทางเดิมครับและหากไม่สามารถดำเนินการได้โดยตนเองนั้นสามารถติดต่อหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการได้ทั้ง5แห่งนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ครับพี่น้องประชาชนครับและปิดท้ายตีกลองร้องข่าวในวันนี้ครับกับงานที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ทั่วโลกนั้นจับตาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวกันในวันนี้ครับกับเรื่องที่ประเทศไทยเรานั้นกำลังขึ้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงินระดับโลกอีกครั้งครับกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting ประจำปี2569ครับซึ่งจะจัดขึ้นนะครับวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับที่ประเทศไทยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยสำหรับในการประชุมในครั้งนี้ครับถือเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกครับและเป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีเลยนะครับที่ไทยเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหลังจากที่เราเคยเป็นเจ้าภาพจัดมาแล้วเมื่อปี2534ครับและในการประชุมครั้งนี้พี่น้องประชาชนครับจะเป็นการรวบรวมผู้แทนจากประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศทั่วโลกเลยครับอาทิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์นักลงทุนสถาบันการเงินระหว่างประเทศและภาคธุรกิจระดับโลกครับรวมจำนวนผู้เข้าร่วมนะครับคาดว่าจะมากกว่า 15,000 คนครับเพื่อร่วมกันหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจครับด้านการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นภาวะเศรษฐกิจโลกเงินเฟ้อหนี้สาธารณะเสถียรภาพระบบการเงินความยากจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับซึ่งตีคองร้องข่าวครับจะมาบอกกล่าวพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับให้เห็นถึงความคืบหน้าของรัฐบาลครับในการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมต่อเนื่องครับไปเรื่อยๆเลยครับและรัฐบาลนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั่วโลกครับที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อส่งต่อรอยยิ้มมิตรไมตรีและความประทับใจของประเทศให้ผู้ที่มาเยือนครับจากนานาประเทศครับและร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยครับสู่เวทีโลกด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้หมดเวลาของตีคองร้องข่าวกันแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
2: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
3: หกนาฬิกา54นาทีค่ะช่วงท้ายของข่าวยามเช้าหลายท่านก็ทักทายกันมา
4: นะคะแล้วก็ติดตามอยู่หลากหลายที่บางที่ฝนตกด้วยนะฝนตกหนักด้วยนะคะทางใต้ฝนตกหลายพื้นที่พนมสุราษฎร์ฝนกำลังตกตอนนี้พี่กิติมารายงานมานะคะพี่ชัยนาถาบอกคุณแอลฟังอยู่บางละมุงชลบุรีครับผม
5: ค่ะ
4: ผู้ใหญ่บำรุงติดตามข่าวยามเช้าอยู่ครับนะคะพี่หลายๆท่านนะคะพระรุ่งขติยานมัสการค่ะพี่สุเทพบอกสแกนไทยช่วยไทยไปเกือบหมดแล้วครับคุณแอลค่อยๆจัดสรรกันไปนะผู้ฟังคะ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนนะคะถึงกันยายนก็ช่ำๆกันไปอาจารย์ทองคุณบอกว่าร้านค้าที่เข้าโครงการไทยช่วยไทย plus กรุณาอย่าบวกสินค้าราคาเพิ่มนะครับฝากกันด้วยแล้วก็อย่าไปรับแลกเป็นเงินสดนะคะมีความผิดนะแล้วก็จะมีผลหลายเรื่องทีเดียวตอนนี้นะคะคุณต้นอานนท์คุณโดนัทรัตพงศ์สารบุตรแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะคะวิทยุแห่งประเทศไทยทำ EP 2ออกมา
5: ะ
4: นะคะเรื่องของเหมือนการจำลองเป็นละครแล้วแหละนะคะเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าไทยช่วยไทย plus 60 40แล้วแบบมีใจตรงกันอยากได้กระเป๋าโน่นนี่นั่นแล้วในเรื่องพล็อตเรื่องน่าสนใจมากคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยติดตามได้ในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสนุกมากสงสารแม่ค้า น้องป่านนะคะที่แบบเล่นกันจริงๆนะคะเล่นในละครนะคุณผู้ฟังในชีวิตจริงเขารักกันมากคู่นี้นะคะก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆ นะคะกับโครงการไทยช่วยไทย plus ที่นำมาเป็นละครให้ได้เห็นกันว่าถ้านำไปตุกติกอะไรทั้งผู้ขายผู้ซื้อคนขายร้านค้าเนี่ยมีความผิดนะคุณผู้ฟังนะฝากกันด้วยที่ราชบุรีฝนตกพรำๆค่ะคุณแอลหลายที่ก็ฝนตกนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะนะคะวันนี้เดือนมิถุนายนนะคะ7มิถุนายนอีกไม่กี่เดือนไทยเราก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ในวันที่ช่วงวันที่ช่วงตุลาคมนะ
5: ค่ะ
4: นะคะอย่างที่คุณพีพฤทธแก้วพิบูลได้รายงานไปในช่วงตีคลองร้องข่าวแต่ยังไงก็ตามค่ะไทยก็เตรียมพร้อมจัดประชุมในครั้งนี้ชู4เสาหลักขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจโลกนะคะซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือว่า World Bankและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ปี2569ที่กระทรวงการคลังเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศพิธีการและการสื่อสารค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงท่านก็บอกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงบทบาทบนเวทีเศรษฐกิจโลกผ่าน4ประเด็นสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีการแข่งขันสูงนะคะด้านสถาปัตยกรรมการเงินการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะคะภูมิอากาศแล้วก็เศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนย้ำว่าความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพไม่ได้อยู่แค่การจัดงานอย่างราบรื่นแต่ว่าต้องสร้างมรดกและคุณค่าระยะยาวให้กับประเทศและประชาชนชาวไทยด้วยนะคะด้านนางสุนทรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็บอกนะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์พร้อมถ่ายทอดเนื้อหาเศรษฐกิจและการประชุมให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับและมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมในครั้งสำคัญนี้ผ่านเครือข่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมถึงหอกระจายข่าวกว่า 80,000 แห่งทั่วประเทศด้วยนะคะที่จะได้ร่วมกันแล้วก็เราก็ร่วมเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าภาพในครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะคะ 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นครั้งสำคัญในการประชุมครั้งนี้ค่ะ
5: ค่ะสิ่งที่คนไทยสามารถที่จะช่วยให้การประชุมในครั้งนี้ผ่านไปนั่นก็คือการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะสำหรับประเทศไทยกัน
4: วัน
5: น
4: ี
5: ้ข่าวยามเช้าเวลาหมดลงแล้วเราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
6: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกชูปี2569เป็นปีทองผ้าไทยต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง9มิถุนายน2569
1: ยูเครนส่งโดรนกว่า100ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของรัสเซียหลังผู้นำรัสเซียปฏิเสธที่จะเจรจาสันติภาพโดยตรงกับผู้นำยูเครนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้เบลเยียม2-3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกชูปี2569เป็นปีทองผ้าไทยผ้าไหมไทยสู่เวทีโลกต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทย
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ประจำปี2569ที่หอประชุมกองทัพเรือวานนี้ว่าปีนี้เป็นปีทองผ้าไทยเนื่องจากกระแสนิยมการสวมใส่ผ้าไทยกลับมาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่จากแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกพร้อมชื่นชมความสำเร็จของผ้าไทยและชุดไทยที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีนานาชาติผ่านนิทรรศการราชภัตราสู่สากลในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้รับคำกล่าวขานชื่นชมจากนานาชาติเป็นอันมากการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15และพิธีมอบรางวัลโครงการประกวด The Seven Next Big Silk Designer Contest 2026ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา48พรรษาถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากล
3: ผ้าไหมไทยถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของประเทศไทยที่สะท้อนถึงความประณีตวิจิตรและเทคนิคที่เชิงและเทคนิคเชิงช่างชั้นสูงที่สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไหมแต่ละผืนจึงไม่ใช่เพียงงานหัตถศิลป์ที่งดงามหากแต่เป็นสื่อบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเชื่อภูมิปัญญาและศิลปะเฉพาะถิ่นผ่านลวดลายสีสันและเทคนิคการทอที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยก่อให้เกิดคุณค่าทั้งในมิติทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอันมากผ้าไหมไทยจึงมีสถานะเหมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่เสน่ห์และภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยความภาคภูมิใจรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในทุกมิติน
2: ายกรัฐมนตรีย้ำว่าผ้าไหมไทยเปรียบเสมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่